0: ารไทยที่กำลังเติบโตอย่างมากในออสเตรเลียพร้อมเน้นย้ำภาพลักษณ์แรงงานฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญทำงานถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับเศรษฐกิจร่วมกันแบบวินวินชิทูเอชั่นวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงแรงงานไทยที่บาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่ประเทศอิสราเอลสั่งเร่งติดตามอาการและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในพื้นที่เกษตรเมืองเมทุลาทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอลเมื่อช่วงเช้าวันนี้พร้อมกับชับฝ่ายแรงงานและกรุงเทลอาวิฟเร่งติดตามสถานการณ์ประสานการช่วยเหลือและดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีแรงงานไทยภาคการเกษตรจำนวน6คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดเก่าที่ตกค้างอยู่ใต้ดินโดยมีแรงงาน2คนได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาอยู่ระหว่างการผ่าตัดส่วนอีก4คนปลอดภัยแล้วซึ่งขณะนี้ฝ่ายแรงงานอยู่ระหว่างตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงรายละเอียดอาการและรายชื่อแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่เอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวิฟได้เดินทางไปเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือและติดตามอาการรวมทั้งจะประสานงานกับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและติดตามด้านการชดเชยเยียวยาต่อไป
2: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า433ล้านบาทเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2569งบกลางกว่า433ล้านบาทให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังชายแดนไทยกัมพูชาครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสระแก้วจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยงบประมาณดังกล่าวจะนำไปใช้ใน3กิจกรรมเร่งด่วนได้แก่การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยจำนวน 1,669 แห่งการจัดสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ชายแดนพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นอันดับแรกโครงการนี้จะช่วยเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยรองรับการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านพร้อมช่วยให้การกระจายข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วแม่นยำและทั่วถึงทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: เจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นแฟลตดินแดงพบมีการนำชื่อบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าทะเบียนบ้านและการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบ
3: เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลกรมการปกครองสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.คณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่แฟลตดินแดงในโครงการเคหะชุมชนดินแดง2เพื่อตรวจสอบกรณีการนำชื่อบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าทะเบียนบ้านและการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบโดยนายวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างบ้านกลางกรุงพบการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งจึงขยายผลตรวจสอบห้องที่แฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนและพบห้องต้องสงสัยจำนวน44ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง7รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3รายและพยานรับรองลายมือชื่อ1ราย
4: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญนะครับการกระทำผิดนี้ถือว่าได้เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติโดยการกระทำในลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างไม่ใช่แค่การแย่งชิงสิทธินะครับหรือว่าสวัสดิการของคนไทยแต่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงเรื่องของความมั่นคงด้วยนะครับซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนในความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างยิ่งนะครับดังนั้นรัฐบาลจึงเอาจริงเอาจังกับการปราบปราม อาชญากรรมในทุกรูปแบบนำไปสู่การบูรณาการร่วมมือของทุกภาคส่วนก็มีการเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงนะครับปราบปรามขบวนการนายหน้าและเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตนะครับแจ้งย้ายที่อยู่คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าแฟลตดินแดงนะครับเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยโดยมิชอบ
3: ด้านพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ระบุว่าจากการตรวจค้นพบห้องพักมีพื้นที่ไม่เกิน34ตารางเมตรซึ่งไม่สามารถรองรับหรือซ่อนคนจำนวน70ถึง100คนได้จึงเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวไม่ได้ใช้ห้องพักเป็นสถานที่พักอาศัยจริงแต่ใช้ช่องทางในระบบทะเบียนราษฎร์โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการ
5: ยอดพุ่งไป 2,000 กว่าคนในการเอาเด็กเหล่านี้เข้ามาสร้างโครงสร้างทางทะเบียนเท็จแล้วอาศัยทรัพยากรของคนไทยภาษีของคนไทยเพื่อใช้สิทธิ์ที่เขาพึงจะได้เพราะฉะนั้นวันนี้โจทย์ใหญ่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย mindset เดิมๆที่บอกว่าจะต้องหลบอยู่ตามชายแดนจะต้องใส่เข้าไปในบ้านที่เป็นหลังไม่ว่าจะเป็นบ้านล้างหรือไม่ล้างวันนี้ไม่ใช่วันนี้บ้านหนึ่งหลังอาจจะนอนได้เพียง3คนแต่บ้านเลขที่1หลังหรือห้องพัก1เลขมันสามารถซ่อนคนเนี่ยได้เป็นพันอันนี้คือสิ่งที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องตื่นตัว
3: ขณะที่พลตำรวจเอกอดิศรงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานปราบปรามทุจริตอย่างถึงที่สุดโดยสั่งการดำเนินการทั้งทางอาญาและตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่เจ้าหน้าที่ทั้ง3รายพร้อมให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบล่าสุดนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการย้ายชื่อเข้าออกทะเบียนบ้านหรือการออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตโดยการเคหะแห่งชาติมีหน้าที่เพียงออกหนังสือรับรองการเป็นคู่สัญญาให้ผู้เช่าเพื่อนำไปประกอบการขอทะเบียนบ้านเท่านั้นมาลิชโยรายงาน
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีความมั่นคงและสภาพคล่องสูงพร้อมเตรียมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ป้องกันการเกิดหนี้เสียเพิ่มนายสุโชติเปี่ยมชนผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบแบบจำลองและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าภาพรวมระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาสที่2ปี2569ยังมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวที่ร้อยละ2จากสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยกดดันต่อคุณภาพสินเชื่อที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและภาครัฐในช่วงก่อนหน้านี้ได้ช่วยประคับประคองภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนส่วนคุณภาพสินเชื่อ NPL หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบปรับลดลงเล็กน้อยจากการเร่งบริหารจัดการคุณภาพหนี้เสียควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ช่วยบรรเทาการไหลเป็น NPL ได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามแนวโน้ม NPL มีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้เตรียมความพร้อมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมไว้ล่วงหน้าหากสถานการณ์ส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นอาทิปรับเกณฑ์ให้ยืดหยุ่นขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ปรับลดค่างวดเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราวว
1: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่13บ้านหนองแดงดาตำบลปากก่ออำเภอชานุมานจังหวัดนราธิวาสที่หมู่1บ้านมูโนะตำบลมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่5มัสยิดอันฟูรกอนตำบลสิงโตทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดนครนายกที่หมู่2วัดหนอง2ห้องตำบลโคกรวดอำเภอปากพลีจังหวัดชัยภูมิที่วัดโพชัยศรีตำบลห้วยแย้อำเภอหนองบัวละเวจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: รัฐบาลเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและภาคธุรกิจตรวจข้อมูลนิติบุคคลได้ในราคาถูกลงคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการจากเดิมต้องซื้อข้อมูลทั้งชุด30บาทแม้ต้องการเพียงรายการเดียวต่อไปสามารถเลือกซื้อเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้รายการละ5บาทเช่นชื่อนิติบุคคลรายชื่อและอำนาจกรรมการทุนจดทะเบียนหรือที่ตั้งบริษัทโดยยังเลือกซื้อแบบครบชุดราคา30บาทได้เช่นเดิมมาตรการนี้จะช่วยลดต้นทุนลดการใช้จ่ายเกินความจำเป็นและเดินหน้าพัฒนาบริหารภาครัฐให้สะดวกเป็นดิจิตอลมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเปิดเผยว่าซีเรียเตรียมอนุญาตให้กองกำลังตุรกีเข้าประจำการในฐานทัพอากาศใกล้เมืองอเลโปทางตอนเหนือของซีเรียซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอิสราเอลท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและตุรกีที่ตึงเครียดหลังรัฐบาลตุรกีวิพากษ์วิจารณ์ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าอิสราเอลเคยเตือนซีเรียหลายครั้งเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแต่ซีเรียไม่ได้ดำเนินการตามคำเตือนแถลงการดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศฐานทัพอากาศอาบูดูฮูในจังหวัดอิดลิบของซีเรียถึง8รอบเมื่อวานนี้ส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานของฐานทัพแห่งนี้ได้รับความเสียหายแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะที่ทางการซีเรียประนามการโจมตีดังกล่าวและเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเข้าดำเนินการ
1: ประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปิเอล่าของโคลอมเบียเปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทางตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่าประมาณ 9,570 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวมีความรุนแรงมากที่สุดของโคลอมเบียในรอบเกือบ50ปีซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต289รายบาดเจ็บ 4,000 กว่ารายและมีผู้สูญหายอีก143รายขณะที่บ้านเรือนเกือบ 27,000 หลังรวมถึงโรงพยาบาลและโรงเรียนหลายสิบแห่งได้รับความเสียหายขณะเดียวกันประธานาธิบดีเดลาเอสปิเอล่าสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะของโคลอมเบียเร่งจัดทำแผนฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพร้อมขอให้สหรัฐระงับการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากโคลอมเบียเป็นการชั่วคราวเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบต่อเศรษฐกิจหลังสหรัฐปรับขึ้นอัตราภาษีสินค้าจากโคลอมเบียจากร้อยละ10เป็นร้อยละ 12.5 เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาน
2: ายมิคาโลเฟโดรอฟอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของยูเครนเรียกร้องให้รัฐบาลยูเครนหาแนวทางเพื่อกลับมาจัดการเลือกตั้งทั่วไปภายในประเทศแม้สงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียยังคงดำเนินอยู่พร้อมย้ำว่ายูเครนไม่ควรปล่อยให้ประชาธิปไตยต้องหยุดชะงักจากการรุกรานของรัสเซียอย่างไรก็ตามนายเฟโดรอฟยอมรับว่าการจัดการเลือกตั้งระหว่างสงครามยังมีข้อจำกัดโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ทหารประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แนวหน้าและชาวยูเครนหลายล้านคนในต่างประเทศสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ทั้งนี้ยูเครนประกาศใช้กฎอัยการศึกตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากโจมตีปฏิบัติการทางทหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ซึ่งกฎหมายดังกล่าวห้ามจัดการเลือกตั้งในภาวะสงคราม
1: นายชองโนเอลบาโลรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเปิดเผยว่าฝรั่งเศสเตรียมขับนักการทูตของอิหร่าน2คนออกนอกประเทศในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อตอบโต้กรณีเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำกรุงเตหะราน2คนถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอิหร่านควบคุมตัวและข่มขู่เมื่อเดือนที่แล้วพร้อมประณามการกระทำดังกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านประกาศห้ามเจ้าหน้าที่สถานทูตฝรั่งเศสทั้ง2คนเดินทางกลับเข้าประเทศ ดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนละเมิดอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มภาคประชาชนในอิหร่านขณะที่กระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมระบุว่าอิหร่านสร้างข้อกล่าวหาดังกล่าวขึ้นมาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ทูตฝรั่งเศสต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยแพ้สิงคโปร์1ประตูต่อ2แต่ทีมชาติไทยทำผลงานรวม2นัดเอาชนะไป4ประตูต่อ3ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยเกมนัดแรกวันที่22สิงหาคมและนัดที่2วันที่26สิงหาคมแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบแรกหญิงเดียวเมย์รัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ7ของรายการและอดีตแชมป์โลกปี2013ตบเอาชนะเนียลิฮานอารินมืออันดับ30ของโลกจากตุรกี2ต่อ0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอิจิกะเจสวานจากสหรัฐอเมริกาขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบเอาชนะรานิตามาลียานาเก้จากศรีลังกา2ต่อ0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับชอนนาลีจากนิวซีแลนด์เทนนิสอาชีพสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทที่เกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวทันทัพสุขสำราญมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะสิงห์วนัทอุ้ยตยากุลมือวางอันดับ5ไป2ต่อ0เซตทันทัพรับเงินรางวัล 120,000 บาทพร้อมรางวัลเสิร์ฟเอสสูงสุดของรายการ32เอสรับเพิ่มอีก 10,000 บาทด้านหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชานเดชมือวางอันดับ2และนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมคว้าแชมป์หลังพลิกกลับมาเอาชนะพิมาดาทองคำมือวางอันดับ3เป็น2ต่อ1เซตหลังแข่งขันกันนานถึง3ชั่วโมง15นาทีพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมที่สนามเวลโดมหัวหมากรายการนี้จะลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ในระดับคลาส1มีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028มีทีมเข้าร่วมชิงชัยมากถึง38ทีมจาก21ประเทศซึ่งทีมจากไทยได้แก่ทีมเวโรโดมรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนขณะที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางกลับมาจากฝึกซ้อมที่ประเทศจีนก่อนกลับไปเก็บตัวช่วงโค้งสุดท้ายที่เมืองเทียนจินก่อนสู้ศึกเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าสำหรับความหวังของไทยในกีฬาเอเชียนเกมอยู่ที่ทีมสปรินต์ชายที่มีใจอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ลงแข่งขันขณะเดียวกันรายการคีรินที่มีจาและนรเศรษฐาดาลงชิงชัยคาดว่าจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศและมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลสำหรับแฟนกีฬาจักรยานไทยเข้าชมการแข่งขันแทร็กเอเชียคัพได้ฟรีถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thailand Cycling Association รวมทั้ง YouTube TCA Channel พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่สะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงเวลาดังกล่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ลำปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคาม101ยโสธรชัยภูมิอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารและกาฬสินธุ์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มี

0: มีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:57 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 21:41 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 15:52 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง20เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาที
1: 1นาทีกับกปท.หากผู้ขับขี่ประสบเหตุยางรถยนต์แตกขณะขับรถให้มือทั้งสองประคองพวงมาลัยอย่างมั่นคงจากนั้นถอนคันเร่งออกพยายามควบคุมสติให้ดีอย่าตกใจมองกระจกหลังเพื่อให้ทราบว่ามีรถใดตามมาบ้างจากนั้นให้แตะเบรกอย่างแผ่วเบาและทีอย่าแตะแรงเป็นอันขาดเพราะจะทำให้รถหมุนหากเป็นรถมีคลัตช์ห้ามเหยียบคลัตช์โดยเด็ดขาดเพราะถ้าเหยียบคลัตช์รถจะไม่เกาะถนนรถจะลอยตัวและจะทำให้บังคับรถได้ยากขึ้นอีกอาจเสียหลักเพราะการเหยียบคลัตช์เป็นการตัดแรงบิดของเครื่องยนต์ให้ขาดจากเพลาและห้ามดึงเบรกมืออย่างเด็ดขาดด้วยค่ะเพราะจะทำให้รถหมุนจากนั้นเมื่อความเร็วรถลดลงพอประมาณแล้วให้ยกเลี้ยวสัญญาณเข้าข้างทางซ้ายมือและให้เปลี่ยนเกียร์ต่ำลงและหยุดรถค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าแซยิดแซยิดเป็นคำยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าแซยิกแปลว่าวันเกิดภาษาไทยนำคำว่าแซยิดมาเรียกการทำบุญให้ผู้ใหญ่ที่มีอายุครบ60ปีใช้ว่าการทำบุญแซยิดและเรียกวันเกิดครบรอบ60ปีว่าวันแซยิดส่วนวันเกิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวันเกิดในปีที่มีอายุยังไม่ถึง60ปีหรือวันเกิดในปีที่มีอายุเกิน60ปีไปแล้วไม่เรียกว่าวันแซยิดเหตุที่จีนเรียกวันอายุครบรอบ60ปีบริบูรณ์ว่าแซยิดหรือวันเกิดเพราะแต่เดิมชาวจีนใช้ปฏิทินโบราณซึ่งมีชื่อเรียกปีแต่ละปีแตกต่างกันไปครบ60ปีจึงจะเวียนกลับมาขึ้นต้นใหม่ชาวจีนจึงถือ60ปีเป็น1รอบ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนแหล่งน้ำตามธรรมชาตินอกจากแหล่งน้ำที่อยู่ในบริเวณพักอาศัยและทำการเกษตรของชุมชนแล้วพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารยังมีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นเนื่องจากป่าไม้ช่วยดูดซับน้ำฝนเอาไว้ในผืนดินและกลายเป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำตามธรรมชาติทั้งยังช่วยลดการพังทลายของดินเมื่อเกิดน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ป่าต้นน้ำจึงเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่คนในชุมชนควรช่วยกันปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญร่วมกันอนุรักษ์และบริหารจัดการให้เหมาะสม
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเกี่ยวกับการยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐค่ะ
7: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา มุ่งสร้างโอกาส

0: ฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อรับมือกับปัญหาข้อมูลรั่วไหลพร้อมบังคับใช้ MFA ยืนยันตัวตนประชาชนป้องกันการแฮกเกอร์สวมรอยติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
4: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
4: ค่ะค่ะท่านเลขาคะในการยกระดับเรื่องของความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบที่ทางคณะรัฐมนตรีได้สั่งการให้กว่า300กรมรีเซ็ตรหัสผ่านภายใน15วันค่ะเรื่องนี้เนี่ยทางสกมช.เองเนี่ยมีบทบาทในการเข้าไปตรวจสอบตักเตือนหรือว่ามีบทบาทในบทลงโทษอย่างไรหรือไม่คะ
5: ครับเดี๋ยวส่วนแรกก่อนนะครับด้วยการที่ว่าเป็นมติครม.เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะต้องหาทางร่วมมือกันครับแต่ว่ามันต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจกันด้วยนะฮะความหมายคือว่าตอนนี้เรามีลิสต์ของระบบนะครับประมาณ 30,000 ระบบนะฮะที่หน่วยงานของรัฐจะต้องเร่งตรวจสอบกันนะฮะแล้วในเบื้องต้นเนี่ยความหมายคําว่า15วันเราก็คือว่าถ้าเกิดไปดูแล้วอันไหนไม่ได้ใช้งานนะครับเราก็อยากจะให้ทําการปิดระบบนะเพราะยกเลิกการใช้งานมันจะไม่ได้มีข้อห่วงใยในการไปดูแลให้มันปลอดภัยนะครับกับอีกด้านหนึ่งคือที่ยังใช้งานอยู่เนี่ยเราอยากให้เป็นการเขาเรียกว่า Force Reset Password ความหมายก็คือให้ตัวผู้ใช้ครับได้มีการเปลี่ยนแปลง Password ก่อนเป็นอันดับต้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาคุยกันต่อว่าในส่วนที่ยังใช้งานกันอยู่เนี่ยอันไหนที่มันต้องดำเนินการในการที่จะเป็น Multi-Factor Authent นะครับแล้วก็เราคงต้องเน้นรับฟังข้อปัญหาข้อขัดข้องเขาด้วยครับคงไม่ได้กระโดดเข้าไปสู่ในเรื่องของการที่ว่าจะลงโทษกันนะฮะเพราะว่าบางระบบเนี่ยที่เราอยากไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันเนี่ยบางอันนี้มัน10กว่าปีมาก็มีเหมือนกันแล้วก็ทุกอันเนี่ยมันไม่ได้เป็นระบบที่รัฐใช้คนเดียวทั้งนั้นหรอกครับมันเป็นระบบที่หน่วยงานราชการทั้งหลายทำขึ้นมาเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนมันมีประโยชน์มีวัตถุประสงค์เป้าหมายในการที่ว่าบางระบบเนี่ยมันยังจำเป็นอยู่แล้วเดี๋ยวเราคงต้องมาคุยกันว่าข้อติดขัดประการใดในการที่เราจะช่วยกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยคงไม่ได้มุ่งเน้นว่าถ้าทำไม่ได้แล้วเดี๋ยวมีออปชันเดียวก็คือต้องเน้นเรื่องการลงโทษนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือต้องมีการสำรวจครับแล้วก็ยกระดับมันให้มีความมั่นคงปลอดภัยครับ
4: ค่ะเราจะใช้เวลาในการสำรวจเนี่ยนานไหมคะ
5: ในเบื้องต้นเราพยายามให้เป็น15วันครับแล้วก็ทุกกระทรวงเนี่ยรับทราบแล้วนะฮะอันนี้ก็มีมติครม.นะฮะหลังจากที่เรามีเหมือนกับวอร์นิ่งเนาะบอกว่าเดี๋ยวต้องมีสิ่งนี้เนี่ยอันนี้ก็มีมติครม.ให้ได้ขับเคลื่อนร่วมกันนะฮะ15วันของเราเนี่ยความหมายก็คือว่าทุกคนต้องไปสำรวจแล้วก็มาดูกันว่าจะปิดแก๊ปในเรื่องของพาสเวิร์ดรั่วไหลยังไงโดยเร่งด่วนแล้วหลังจากนั้นก็มีแผนกลับมาบอกเราว่าในอีก15วันที่เหลือเนี่ยอันไหนมันจะเปลี่ยนได้นะฮะแล้วก็อันไหนถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมีทางออกยังไงเพราะว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่ว่าทุกระบบเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้นะอาจจะมีข้อจำกัดนะครับอย่างเช่นว่าคนพัฒนาเดิมอาจจะไม่ได้อยู่ในหน่วยงานบริษัทที่ได้พัฒนาไว้อาจจะไม่ได้ต่อสัญญานะครับซึ่งตรงนี้เราต้องรับฟังกันด้วยนะครับเพราะสุดท้ายมันเราอยากจะให้มีความเข้มแข็งซึ่งเดี๋ยวอาจจะมีมาตรการเสริมได้อย่างเช่นเรื่องของกรณีที่มันปรับปรุงไม่ได้เนี่ยก็จะต้องมาดูอีกทีว่าจะมีแผนในการที่จะอัปเกรดระบบใหม่หรือมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไรนะครับแต่ว่าในส่วนนี้เรื่องสำคัญเลยก็คือว่าต้องมีการสำรวจแล้วก็ยกเลิกส่วนที่ไม่ได้ใช้ ปรับปรุงส่วนที่ยังใช้อยู่นะครับที่สำคัญที่เราห่วงเนี่ยเราห่วงเรื่องพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนะสงสัยไหมว่าเปลี่ยนระบบรัฐทำไมห่วงพี่น้องประชาชน
6: ค่ะ
5: เพราะว่าระบบรัฐหลายอันนะครับที่เราบอกว่า 30,000 นะครับหลายระบบเลยครับพี่น้องประชาชนคือผู้ใช้งานด้วยครับมันไม่ได้เป็นว่า 30,000 ระบบนี้ข้าราชการใช้กันเองนะฮะเพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะเปลี่ยนแปลงในส่วนของระบบที่ในส่วนงานรัฐใช้แต่ผู้ใช้อ่ะครับก็คือทุกคนต้องปรับตัวกันทั้งประเทศนะฮะที่จะต้องเปลี่ยนวิธีการล็อกออนนะฮะตามที่ระบบจะต้องถูกยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการพิสูจน์ทราบตัวตนกันครับ
6: แล้วที่นี้สกมช.จะมีมาตรการกำกับดูแลอย่างไรคะเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่เคยอยู่ในระบบเก่าเหล่านั้นนะคะที่ 30,000 ระบบเนี่ยค่ะจะถูกลบออกไปอย่างปลอดภัยจริงๆไม่ได้ถูกทิ้งไว้ในเซิร์ฟเวอร์หรือว่าสำรองไว้โดยไม่มีการป้องกันนะคะ
5: ครับได้ครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราก็จะทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆนะครับว่าในการที่ยกเลิกการใช้งานแล้วเนี่ยการจะเก็บข้อมูลที่มีอยู่จะต้องไม่เกิดการรั่วไหลขึ้นมาอีกคงจะต้องตามกำกับดูแลขอให้เขามีการรายงานยืนยันมาว่าดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าบังเอิญมันยังมีการรั่วไหลหรือยังไรขึ้นมาอีกเนี่ยเราคงจะร่วมมือกับทางสกส.นะฮะประสานงานทำงานร่วมกันตรงนี้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยได้มีการลบทำลายตามกระบวนการในกฎหมายของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะประกอบกันในการที่จะดำเนินการตรงนี
6: ้
5: หากว่าไม่จำเป็นแล้วนะในส่วนของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็พรบ.ไซเบอร์เนี่ยนะมันก็มีผลย้อนหลังด้วยนะครับตรงนี้อาจจะเป็นไปด้วยว่าที่มันมีถึง 30,000 ระบบเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหลายระบบเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นระบบพัฒนาใหม่มันเป็นของเดิมการดูแลการย้อนกลับไปปรับปรุงมันก็เลยอาจจะยังไม่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าในครั้งนี้ก็เป็นเวลาที่เราจะต้องสังคายนานะครับในส่วนของการรีวิวเรื่องพวกนี้กันนะครับเพื่อจะได้พอระบบไปหลายอันเนี่ยอันนี้อาจจะมีมัลติแฟกเตอร์การล็อกออนในเรื่องของการใช้ไทยดีอะไรต่างๆแล้วแต่ตอนนี้เราคงต้องไปย้อนดูแล้วครับว่า 30,000 ระบบที่เราได้ส่งลิสต์ไปให้หน่วยงานกระทรวงและกรมต่างๆได้ตรวจสอบเนี่ยถ้าไหนไม่จำเป็นก็ได้เวลาที่จะต้องยกเลิกมันไม่งั้นเดี๋ยวแฮกเกอร์เอาพาสเวิร์ดที่รั่วแล้วมาล็อกออนแล้วก็สร้างปัญหาให้เราต่อไปครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เขาจะต้องดำเนินการเนื่องในมติครม.ก็จะมีโทษทางวินัยและปกครองครับถ้าเกิดไม่ตอบสนองนะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงก็คืออาจจะต้องดูเงื่อนไขความจำเป็นแล้วก็ความพร้อมของแต่ละหน่วยด้วยครับคงไม่ได้ไปมุ่งเน้นในเฉพาะประเด็นที่ว่าทุกคนอาจจะต้องโดนลงโทษอย่างเดียวแต่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตรงนี้ก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นในการจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับ
6: ค่ะแล้วในเรื่องของการบังคับใช้ MFA ค่ะจะถูกนำมาใช้กับระบบที่ประชาชนต้องเข้าใช้งานบริการภาครัฐด้วยหรือไม่คะและจะมีแนวทางป้องกัน
5: หมดครับ
6: ค่ะ
5: หมดครับเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยระบบที่รั่วเนี่ยบางทีก็คือ account ที่หน่วยงานรัฐอนุญาตให้ประชาชนใช้ครับสมมติในเหตุการณ์ซึ่งอันนี้เป็นสาธารณะไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าเอาเลขทะเบียนรถป้อนเข้าไปแล้วก็ได้ชื่อคนเจ้าของรถเนี่ยบางที่ก็คือบริษัทที่ตรวจสภาพรถยนต์นะครับก็เป็นเอกชนนะครับแล้วเขาก็ต้องดูว่าในเลขทะเบียนประวัติอันนี้คือใครเป็นเจ้าของรถยังไงบ้างเพื่อจะได้เอาข้อมูลที่ถูกต้องใส่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนครับ 30,000 ระบบเนี่ยจะไม่ได้เป็นแต่เฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงแต่ว่าประชาชนก็ต้องเรียนรู้ด้วยเราเลยต้องให้เวลา30วันนะครับที่จะไม่ได้เป็นว่าพรุ่งนี้ต้องเปลี่ยนเลยเพราะว่าบางระบบเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องแจ้งยูเซอร์ก่อนแจ้งผู้ใช้งานก่อนทั้งในองค์กรแล้วก็ประชาชนที่เป็นผู้ใช้งานร่วมครับว่าเดี๋ยวภายในวันที่เท่าไหร่เราต้องเปลี่ยนแล้วก็ในส่วนหนึ่งเขาก็จะได้อ้างด้วยว่าที่ต้องเปลี่ยนเพราะมติครม.บอกให้เปลี่ยนด้วยนะครับประชาชนก็จะได้เข้าใจว่าอันนี้มันเป็นความจำเป็นที่อาจจะต้องปรับตัวแล้วก็อาจจะเกิดความยุ่งยากในการเรียนรู้การล็อกออนอะไรต่างๆเนี่ยแต่ก็ด้วยเรื่องของปัญหาผลกระทบที่มันค่อนข้างรุนแรงเนี่ยแต่ผมก็เชื่อว่าประชาชนหลายส่วนน่าจะเข้าใจอยู่ว่ามันเลยจำเป็นต้องเปลี่ยนในเรื่องนี้นะครับ
6: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านเลขานะคะฝากถึงหน่วยงานแล้วก็ประชาชนค่ะในการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ค่ะ
5: ครับการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ครับผมอยากจะเรียกมาว่าเป็นก้าวแรก นะครับเราพยายามจะแก้ปัญหาที่เร่งด่วนตอนนี้ก่อนก็คือว่าทั่วโลกเนี่ยพาสเวิร์ดรั่วกันทั่วโลกเนี่ย 50,000 กว่าล้านแอคเคาท์นะครับแล้วก็ประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะฮะ200กว่าล้านเราก็เลยเริ่มต้นที่สเต็ป1ก่อนคือเปลี่ยนวิธีการล็อกออนที่ต้องใช้มากกว่าพาสเวิร์ดแต่ด้วยการที่ AI Agentic AI เนี่ยมันจะเข้ามาโจมตีระบบเนี่ยขั้นตอนต่อๆไปที่เราจะต้องร่วมขับเคลื่อนต่อไปก็อาจจะต้องมีกลไกว่าคนล็อกออนเข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาอ่านข้อมูลอะไรบ้างเข้ามาในเวลาที่ถูกต้องหรือไม่ IP address เป็นของประเทศไทยเราหรือเปล่าหรือมาจาก IP ที่ไม่น่าเชื่อถือรวมไปถึงเรื่องกลไกในการที่จะเฝ้าระวังแล้วก็แบ็กอัพเนี่ยมันเป็นส่วนที่มันจะต้องตามมาด้วยครับนะฮะไม่งั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังจะมีรูอื่นอีกที่มีโอกาสนะที่ตัวระบบจะถูกโจมตีนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เรามาชวนกันก้าวไปก้าวแรกอย่างมั่นคงด้วยรูปแบบการพิสูจน์ตัวตนที่เข้มแข็งกว่าเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะยกระดับในด้านอื่นตามมานะครับตามระดับความจำเป็นแล้วก็ความสำคัญของข้อมูลพี่น้องประชาชนที่อยู่ในระบบต่างๆครับ
6: ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
7: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: ท่านผู้ฟังคะปฏิเสธไม่ได้ว่าไทยช่วยไทยพลัสได้เข้ามากระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยได้เป็นอย่างดีแต่หลายภาคส่วนก็กังวลต่อภาวะเศรษฐกิจหลังโครงการสิ้นสุดลงติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
8: ตัวเลขการใช้จ่ายกว่า3เดือนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสทะลุ100ล้านบาทสะท้อนกำลังซื้อของประชาชนที่เพิ่มขึ้นจากการที่รัฐช่วยจ่ายร้อยละ60ของการซื้อสินค้าแต่ก็มีข้อกังวลจากฝั่งผู้ประกอบการว่าหากสิ้นสุดโครงการในเดือนกันยายนนี้ยอดขายก็อาจจะลดลงและซบเซาเช่นเดิมโดยนางวีราพาสพัฒนพาณิชย์เจ้าของร้านส้มตำไก่ย่างระบุว่าการช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่อยากให้ประชาชนรอคอยเพียงความช่วยเหลือจนขาดการพึ่งพาตนเองจึงเสนอให้รัฐบาลปรับเปลี่ยนจากการให้เงินช่วยเหลือเป็นการพัฒนาคนและสร้างอาชีพเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีรายได้ที่มั่นคง
9: การมีเนี่ยมันก็ดีนะถ้าพูดในหลักของความเป็นจริงนะคนเราเนี่ยถ้ามัวแต่งอมืองอเท้าให้รัฐช่วยตลอดเนี่ยคือจริงๆไม่ใช่สิ่งดีเราก็อยากให้คนไทยเนี่ยคือเข้มแข็งด้วยกันคือถ้าสมมติว่าตัดเรื่องคอร์รัปชันออกนะแล้วก็คือเอามาช่วยพัฒนาคนนะแล้วก็สร้างให้เขาคิดว่าคนเราเนี่ยมันต้องขยันมันต้องมีอาชีพที่ดีในการทำงานแล้วคุณก็จะมีรายได้ดีออกมาในแนวนั้นเนี่ยมันจะดีกว่า
8: เช่นเดียวกับรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ชวนจับตาว่าในเดือนตุลาคมนี้กระแสของเศรษฐกิจที่ถูกจุดติดด้วยไทยช่วยไทยพลัสจะดีต่อเนื่องหรือไม่ด้วยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่าปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ในรอบ5เดือนจากปัจจัยหลักอย่างไทยช่วยไทยพลัสขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยยังมีค่าต่ำสุดในรอบ3ปีจากปัจจัยกำลังซื้อของภาคประชาชนในทุกภูมิภาคที่เปราะบางหนี้ครัวเรือนและต้นทุนพลังงานด้านการผลิตที่ยังสูงซึ่งภาคธุรกิจยังมองไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจใน6เดือนข้างหน้าจึงต้องการให้ภาครัฐเข้ามาดูแลด้านต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
10: ว่าปัญหาของภาคธุรกิจเนี่ยจะมีความเปราะบางสูงมากขึ้นนะครับก็คือเดิมรายรับไม่เพิ่มตามเศรษฐกิจที่ซึมตัว2ต้นทุนพลังงานต้นทุนไฟฟ้าราคาไฟฟ้าที่แพงอยู่แล้ว3คือการเข้าถึงสภาพคล่องทางการเงินได้ยากการขอสินเชื่อลำบากครั้งนี้เป็นครั้งแรกๆที่จะเริ่มพูดถึงทุนต่างชาติตลอดจนการแข่งขันจากสินค้าต่างชาตินะครับแต่นั้นน่าคงเป็นภาวะที่ทางด้าน SME แล้วก็ภาคธุรกิจโดยส่วนใหญ่นะครับขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยจะออกมาในแนวว่า เศรษฐกิจยังไม่ดีนักแต่แนวโน้มปรับตัวดีขึ้นนะครับจนถึงสิ้นปีนะฮะค่อยๆดีขึ้น
8: แม้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นเพียงการพยุงและกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่รัฐบาลยังคงเตรียมดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าการที่เศรษฐกิจจะเดินหน้าต่อไปได้นั้นต้องมีความสมดุลทั้งด้านการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและการบริหารงบประมาณของภาครัฐการดูแลจากนี้จึงต้องไม่ใช่รูปแบบรัฐสวัสดิการและประชานิยมซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวและก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางนันทิกากิตปาโลรายงาน
11: ไปรษณีย์ไทยเปิดตัวบริการพร้อมโพสต์ขับเคลื่อนสังคมไร้กระดาษพร้อมบูรณาการภาคีเครือข่ายเร่งแก้กฎหมายทลายกำแพงแพลตฟอร์มต่างชาติคืนสิทธิผู้บริโภคเลือกขนส่งอย่างเป็นธรรมรายละเอียดติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
1: ข้อข่าวเล่าประเด็น
12: ภาพลักษณ์ของบุรุษไปรษณีย์ที่คุ้นตากำลังจะถูกเสริมทับด้วยบริการในรูปแบบดิจิทัลเซอร์วิสภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เน้นคุณภาพนำหน้าสงครามราคาโดยในการเปิดตัวก้าวต่อไปของไปรษณีย์ไทยหรือเน็กมีการเปิดตัวบริการที่น่าสนใจอย่างพร้อมโพสต์ซึ่งเปรียบเสมือนคู่แฝดของพร้อมเพย์หากพร้อมเพย์ช่วยให้การโอนเงินเป็นเรื่องง่ายพร้อมโพสต์ก็จะเข้ามาทำให้การบริหารจัดการเอกสารเป็นเรื่องง่ายภายใต้แนวคิด Documentless Life More บริการนี้จะเข้ามาเปลี่ยนผ่านการส่งเอกสารทางราชการที่ยุ่งยากให้กลายมาเป็นระบบดิจิทัลที่น่าเชื่อถือโดยการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเกรดหรือทรานสคริปต์ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องด้วยตราประทับของไปรษณีย์ไทยซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการร่วมกับหลายสถาบันแล้วนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะผู้กำกับดูแลไปรษณีย์ไทยเปิดเผยว่าการดำเนินงานของไปรษณีย์ไทยหลังจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดความซ้ำซ้อนของแอปพลิเคชันภาครัฐโดยเตรียมเชื่อมโยงพร้อมโพสต์และ Thailand Postmart เข้าสู่แอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อลดความซ้ำซ้อนและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้ในจุดเดียว
13: ภาครัฐเองเนี่ยเราคงไม่ได้มองการทำงานกับไปรษณีย์ในเรื่องของการแค่ส่งเอกสารหรือส่งพัสดุที่สำคัญอย่างเดียวเรามองถึงเรื่องของการขยายโอกาสของชุมชนขยายโอกาสของพี่น้องประชาชนในการที่จะพัฒนาตนเองหรือในการที่จะสามารถมีสถานที่ที่เราจะสามารถขายของทางออนไลน์ผ่านของโพสต์มาร์ทได้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราก็ขยายการบริการไปรษณีย์เองเนี่ยค่ะในการที่จะส่งเสริมที่จะช่วยงานภาครัฐด้านต่างๆทำให้ประเทศของเราเนี่ยมีการบริการที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรองรับของพี่น้องประชาชนในประเทศเองหรือต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาจากหลากหลายเองนะเพราะนั้นในการทำงานของทางภาครัฐเนี่ยเราพร้อมจะสนับสนุนแล้วก็พร้อมทำงานร่วมกับไปรษณีย์อย่างที่ทุกท่านเห็นค่ะ
12: อย่างไรก็ตามท่ามกลางความพยายามปรับตัวไปรษณีย์ไทยยังต้องเผชิญกับกำแพงขนาดใหญ่จากแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ต่างชาติที่มักมีข้อตกลงเฉพาะกับบริษัทขนส่งบางรายจนทำให้ผู้บริโภคขาดสิทธิ์ในการเลือกโดยประเด็นนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำลังเร่งผลักดันการแก้กฎหมายซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกองกฎหมายก่อนเสนอเข้าสู่ครม.และสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
13: คือณตอนนี้สิ่งที่พวกเราเห็นกันดีแน่นอนล่ะค่ะว่าคนที่สั่งของในแพลตฟอร์มเราไม่มีสิทธิ์เลือกสิ่งสำคัญที่สุดคือณตอนนี้เป็นการพูดคุยกันเบื้องต้นว่าทำอย่างไรที่จะให้พี่น้องประชาชนมีสิทธิ์เลือกก่อนอันดับแรกในขณะที่กฎหมายยังไม่ได้มีควบคุมนะคะมีสิทธิ์เลือกแต่ทีเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับสุดท้ายอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนกับขึ้นอยู่กับผู้ขายเองนั่นแหละค่ะว่าเขาจะเลือกอะไรไปแต่เราทำไงที่จะเปิดช่องและเปิดโอกาสให้กับทุกเจ้าอย่างเท่าเทียม
12: ก้าวย่างของไปรษณีย์ไทยในวัยกว่าศตวรรษครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การรักษาฐานที่มั่นเดิมแต่เป็นการปรับตัวสู่โลกดิจิทัลที่ต้องอาศัยทั้งนวัตกรรมและการสนับสนุนจากอำนาจทางกฎหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศการขนส่งที่แฟร์ต่อทั้งผู้ประกอบการไทยและผู้บริโภคอย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
11: ท่านผู้ฟังคะการให้บริการภาครัฐที่โปร่งใสตรวจสอบได้ลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ และสามารถป้องกันความเสี่ยงการทุจริตได้ตั้งแต่ต้นทางเป็นโจทย์สำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งขับเคลื่อนเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนและนักลงทุนต่างชาติติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
14: ความโปร่งใสคาดการได้และประสิทธิภาพในการให้บริการกำลังเป็นโจทย์สำคัญของภาครัฐไทยโดยเฉพาะเมื่อการทุจริตไม่ได้เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่เชื่อมโยงกับโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่เอื้อให้เกิดการใช้ดุลพินิจอย่างไม่เหมาะสมปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติภาครัฐจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบและกระบวนการทำงานจากการมุ่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาภายหลังไปสู่การออกแบบระบบที่สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นทางนายสุภฤกษ์ชมชาญรองประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยหรือ JFCCT ยืนยันว่าความโปร่งใสความแน่นอนและความรวดเร็วของภาครัฐเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนการออกแบบกระบวนการทำงานให้ตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นทางจึงไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริตแต่ยังช่วยลดต้นทุนแฝงและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจขณะเดียวกันยังเป็นแนวทางสำคัญในการลดช่องว่างระหว่างผลการประเมินภายในประเทศกับการรับรู้ของภาคเอกชนต่างชาติที่ท้อนผ่านดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI
15: นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเราได้รับฟีดแบคค่อนข้างเยอะคือเรื่องของ Soft Infrastructure แรงงานองค์ความรู้ที่มีอยู่รวมถึงกระบวนการทั้งหลายแหล่ของภาครัฐที่จะต้องตอบสนองต่อธุรกิจเนี่ยยังเป็นประเด็นอยู่ในการยื่นขออนุญาตในหลายๆอย่างเนี่ยคือมาตรฐานของเราเนี่ยยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันพูดอย่างนั้นดีกว่าเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับดุลพินิจดังนั้นเนี่ยความไม่แน่นอนในการทำธุรกิจเนี่ยค่อนข้างสูงการทำธุรกิจไม่ว่าจะไทยหรือต่างชาติก็เหมือนกันก็คือเวลาคือเงินยิ่งเป็นธุรกิจที่ต้องกู้หรือใช้ไฟแนนซ์จากที่อื่นเนี่ยวันนั้นคือต้นทุนของเขาถ้าเรายื่นขออนุญาตได้เร็วแค่ไหนเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
14: ขณะที่นายทวิชาตินินการรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กล่าวเสริมในประเด็นดังกล่าวว่าภารกิจของภาครัฐไม่ควรหยุดอยู่ที่การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA หรือการเพิ่มคะแนนดัชนี CPI ให้ดีขึ้นเท่านั้นแต่ต้องนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงระบบการทำงานภาครัฐอย่างแท้จริงทั้งการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถตรวจสอบได้และการเสริมสร้างระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการอนุมัติอนุญาตกำหนดระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจนและขยายบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมมากขึ้น
16: ประเทศไทยกำลังทำอะไรหลายๆอย่างนะครับข้อแรกกฎหมายที่กำลังทำอยู่เช่นพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกที่เข้มข้นกว่าเดิมเป็นประโยชน์กับนักลงทุนกว่าเดิมซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษาไปแล้วและจะมีผลบังคับใช้เดือนมกราปี70ถ้ายื่นโดยตรงเอาเปเปอร์มาอย่างเงี้ยมายื่นคุณต้องตอบเขาทันทีว่าเอกสารเขาไม่ครบอะไร2คุณต้องมีระบบยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์พอยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ปุ๊บในวันถัดไปคุณต้องบอกตอบเขาทันทีว่าคุณเอกสารอะไรไม่ครบแต่ถ้าเขามายื่นเอกสารที่ขาดแล้วปรากฏว่าคุณไปบอกอีกว่ายังขาดอีก2 3 4ไอ้เนี่ยคุณต้องโดนสอบวินัยแล้วนะฮะ
14: จากมุมมองของทั้งภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐชี้ให้เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการยกระดับธรรมาภิบาลภาครัฐไม่ได้สะท้อนเพียงผ่านคะแนนการประเมินหรือผลการจัดอันดับแต่ยังอยู่ที่ประสบการณ์ของประชาชนและภาคธุรกิจต่อการทำงานของรัฐด้วยดังนั้นความพยายามในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัลและการลดช่องว่างของการใช้ดุลพินิจจะเป็นอีกบททดสอบสำคัญว่าภาครัฐไทยสามารถเปลี่ยนหลักการเรื่องความโปร่งใสให้กลายเป็นความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจริงและเป็นรูปธรรมได้หรือไม่ชวิสาประทุมมารายงาน
17: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
18: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่ สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
19: ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น6ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHzและสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับ วันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีซังครับประสานงานโดยคุณสุภฤทธิ์คำมฤดีและ Facebook Live โดยคุณอัคเดชคัมภีระนะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนี้อยู่ที่ต่างประเทศนะครับก็จะเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนะครับตลอดทั้งสัปดาห์นี้ยาวๆไปจนถึงวันที่22สิงหาคมนี้เลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีการพูดคุยนักลงทุนชาวต่างชาติและบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างแคนวานะครับก็เชื้อเชิญแล้วครับให้ขยายธุรกิจในประเทศไทยนะครับแล้วก็คุยกับกลุ่มทุนใหญ่ๆนะครับเพื่อที่จะได้ชักชวนให้เขาลงทุนแล้วก็ขยายฐานผลิตในประเทศไทยครับอันนี้ก็เป็นหลักการแล้วก็แนวทางของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในปัจจุบันนี้นะฮะคือท่านนายกไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเขาเนี่ยก็จะต้องพ่วงเรื่องของเศรษฐกิจไปด้วยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยถ้าจะไปคุยเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยจะต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย
2: ์
1: หรือทูตพาณิชย์เนี่ยไปด้วยเป็นอีกคณะหนึ่งนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยท่านนายกไปเองนะครับแล้วก็มีทีมไทยแลนด์ไปด้วยนะครับแต่รัฐมนตรีพาณิชย์รู้สึกจะไม่ได้ไปคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะฮะวันนี้เห็นว่าจะมีแถลงข่าวที
2: ่
1: ตึกข้างล่างด้วยนี่นะฮะเรื่องของกระทรวงพาณิชย์นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ไปที่ต่างประเทศเนี่ยก็ไปแสดงศักยภาพว่าไทยเนี่ยพร้อมแล้วนะครับที่จะดึงดูดนักลงทุนไทยพร้อมแล้วที่จะให้ความร่วมมือในด้านต่างๆทั้งเรื่องของเศรษฐกิจความมั่นคงแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเป็นมิตรกับทุกประเทศนะฮะอันนี้คือแนวทางในการดำเนินงานของรัฐบาลชุดนี
2: ้
1: นะฮะซึ่งทางคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็สวมบทนะฮะเซลแมนเซลแมนขายของก่อนเลยฮะ คุณอนุทินเนี่ยจบต่างประเทศแล้วก็มีความมีทักษะด้านภาษาอังกฤษแหละแล้วก็มีวาทศิลป์ในการพูดเนี่ยการพูดเชื้อเชิญแล้วก็การพูดเกี่ยวกับการโต้ตอบเนี่ยเรื่องของทางธุรกิจเนี่ยด้วยตนเองด้วยผู้นำประเทศเนี่ยย่อมมีน้ำหนักมากนะฮะย่อมมีน้ำหนักมากชาวต่างชาติได้เห็นเนี่ยก็ทึ่งในความสามารถตรงนี้นะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ท่านได้นะที่ท่านได้หารือนะฮะกับบริษัทแคนวานะครับท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้หารือกับบริษัทแคนวาฮะดัน Creative Economy ไทยสู่ตลาดโลกชูพลังวัฒนธรรมคนไทยมีทาเลนต
2: ์
1: เชื่อมครีเอเตอร์ SME สร้างรายได้ให้กับประเทศนะฮะแล้วก็ชวนตั้งนิติบุคคลดึงทาเลนต์ทำงานในไทยแหมฟังภาษาอังกฤษเยอะจังเลยฮะทาเลนต์นี่แปลว่าพรสวรรค์
2: ครับ
1: ไม่รู้เขาจะเขียนภาษาอังกฤษมาทำไม
2: ครับ
1: นะฮะคือพูดได้ง่ายนั่นแหละก็คือจะสร้างผู้สร้างสรรค์อะไรพวกนั้นในของประเทศไทยเนี่ยเรื่องของการมีพรสวรรค์และการนำพรสวรรค์เหล่านี้เนี่ยแหละนะครับมาสร้างสรรค์เป็นผลงานและสร้างรายได้ให้กับประเทศนะฮะคือความสร้างสรรค์และผลงานในสมองเนี่ยมันหยิบจับไม่ได้นะครับคุณณัฐพงษ์เนี่ยเขาเป็นนักแต่งเพลงคุณณัฐพงษ์นี่นักแต่งเพลงนะครับคือสิ่งที่คุณ
2: อดีตครับ
1: ณัฐพงษ์เนี่ยแต่งเพลงขึ้นมาได้เนี่ยมันคือแรงบันดาลใจในตัวตนของเขา
2: ครับ
1: เขาเรียกว่าอารมณ์ศิลปินซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมีมูลค่าเนี่ยไม่สามารถที่จะประเมินมูลค่าได้นะครับ
2: ครับ
1: ใช่ไห
2: ม
1: มันไม่มีทาง
2: ที่ทุกคนจะทำได
1: ้ถูกต้องมันเป็นงานที่รังสรรค์ด้วยแรงบันดาลใจความรู้ความสามารถของเราเหมือนงานศิลปะแหละ
2: ครับ
1: มันเกิดขึ้นมาได้เนี่ย ว่ามันจะมีมูลค่าเนี่ยก่อนที่มันจะถูกเป็นรังสรรค์ออกมาเป็นงานเนี่ยมันมีการคิดมีการทำการคิดการทำอย่างนี้แหละที่เป็นสารตั้งต้นที่เรียกว่าพรสวรรค์อย่างหนึ่งของคนไทยที่มีความคิดมีความสร้างสรรค์แต่ว่ายังขาดเรื่องของการพลิกแพลงหรือว่าการลงมือทำในการที่จะสร้างมูลค่าให้เกิดมูลค่าสูง
2: ๆ
1: นะครับนี่คือสิ่งที่ท่านนายกได้เล็งเห็นก็ได้พูดคุยกับบริษัทแคนวานะครับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกด้านสื่อสารด้วยภาพพร้อมหารือกับผู้บริหารแคนวาถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยเพื่อนำผลงานของไทยสู่ตลาดโลกนะฮะนายกก็บอกว่า Creative Economy เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการผลักดันเพราะไทยมีบุคลากรที่มีความสามารถอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมที่มีพลังสามารถต่อยอดเป็นสินค้าบริหารและทรัพย์สินทางปัญญานะครับสินค้าและบริการขออภัยและทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่าในตลาดโลกมองว่าแคนวาเนี่ยสามารถช่วยเปิดพื้นที่ในการออกแบบและวัฒนธรรมไทยเข้าถึงผู้ใช้ทั่วโลกและเปลี่ยนแปลงความคิดสร้างสรรค์ของเราให้กลายเป็นอย่างเป็นรูปธรรมนะฮะอย่างที่ผมบอกคนไทยเนี่ยมีความคิดมีความสร้างสรรค์เยอะแต่การที่จะแปลงออกมาเนี่ยให้มันเป็นรูปธรรมจับต้องได้และสามารถไปขายได้เนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: ก็ร่วมมือกับบริษัทแคนวา อันนี้เป็นสารตั้งต้นนะฮะถ้าทำได้ทำเองทำเก่งปุ๊บเนี่ยต่อไปเราก็จะสามารถยืนได้ด้วยขาตัวเองนะครับอันนี้เหมือนให้เขาเนี่ยมาเป็นเทรนเนอร์ในการที่จะฝึกเราว่าเวลาคุณมีความคิดแบบนี้คุณมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเวลาคุณจะขายของยังไงเพราะส่วนใหญ่ศิลปินขายของไม่เป็นนะฮะไม่ใช่เป็นเซลล์
2: เพราะว่าศิลปินเขาก็จะทำหน้าที่ในมุมมองของเขาไปแต่ว่าถ้าคนที่ขายของก็จะต้องมีมาร์เก็ตติ้งมี AE มีเซลอะไรไปนะ
1: ใช่
2: คร
1: ับ คุณณัฐพงศ์ตอนแต่งเพลงตอนคุณทำอะไรเนี่ยคุณขายยังไงอ่ะคุณคิดยังไงคุณขายยังไงคุณคิดได้แล้วคุณขายยังไง
2: มันแล้วแต่โจทย์คุณทรงพลเพราะว่าถ้าสมมติผมแต่ง1เพลงเนี่ยมันก็จะต้องมีบางครั้งเนี่ยเราต้องเสนอให้กับทางทีมผู้บริหารของค่ายนะครับแต่ว่าถ้าสมมติในมุมมองของสมมติเขามีโจทย์มาให้เราอันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะเจาะจงไปเราจะได้รู้ว่าทิศทางที่เขาอยากได้เป็นแบบไหน
1: แล้วอารมณ์ไหนคุณถึงจะคิดได้บางทีมันก็นานใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่บางทีเนี่ยก็นานแต่บางทีก็วันนี้เอาพรุ่งนี้ก็มีมันมีความแล้วแต่โจทย
1: ์ทำได้ด้วยใช่ไหมนั้น
2: ทำได้ครับ
1: สมัยก่อนไม่ได้ใช้ AI ด้วยไม่มี AI
2: ไม่มีเลยสมัยก่อนใช้ความรู้สึกล้วนๆแล้วก็ความเข้าใจในการที่ตีความเรื่องราวต่าง
1: ๆเนี่ยแหละคือมนุษย์เราเนี่ยความสร้างสรรค์เนี่ยมันคิดเป็นมูลค่าไม่ได้นะครีเอทีฟอะไรพวกเนี้ยความสร้างสรรค์การรังสรรค์ผลงานเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะทำก็ได้นะอย่างผมเนี่ยแคบมากเลยคิดอะไรแล้วก็อยู่ในกรอบการจะคิดนอกกรอบการจะสร้างสรรค์รังสรรค์ผลงานเนี่ยมันไม่ใช่ตัวผมใช่ไหมคือบางคนเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์ของแต่ละคนแต่บางคนเนี่ยสร้างสรรค์มีความคิดที่ทะลุนอกกรอบคนแบบนี้เนี่ยแหละที่จะสามารถนำสิ่งต่างๆเนี่ยที่เป็นนวัตกรรมสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งใหม่ๆเนี่ยมาสู่คนรุ่นหลังๆได้นะครับอันนี้คือความน่าสนใจของความสร้างสรรค
2: ์
1: และพรสวรรค์ที่ดีของคนไทยนะฮะอีกเรื่องนึงฮะก็คือว่าการหารือเรื่องถึง local creator นะ local creator และ SME ไทยนะครับนักสร้างสรรค์ท้องถิ่นมั้ยเนี่ย
2: ครับก็อารมณ์ประมาณแบบคนที่อยู่ในท้องถิ่น
1: อยู่ในชุมชน
2: อยู่ในชุมชน
1: เป็นนักเล่าเรื่อง
2: ใครก็ได้
1: ใช่
2: ครับ
1: เขามีนักเล่าเรื่องชุมชนนั่นแหละเวลาคุณจะไปเที่ยวในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยจะมีไกด
2: ์
1: เขาเรียกว่านักเล่าเรื่องเขาก็จะเล่าสตอรี่ของชุมชนอะไรต่าง
2: ๆครับ
1: รวมถึงเขาก็สามารถที่จะพัฒนาข้าวของผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยให้มันดูมีค่ามีราคาพอฟังเนื้อเรื่องของชุมชนปุ๊บเนี่ย คุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าคุณอยากจะซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วสินค้าชิ้นนี้ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นเช่นหินก้อนหนึ่งเนี่ยคุณเอาไปวางขายไม่มีใครซื้อแต่ถ้ามีคนมาเล่าให้คุณฟังว่าหินก้อนนี้เนี่ยตั้งแต่สมัยพระชัยวรมันที่เท่าไหร่และหินก้อนนี้เนี่ยมันผ่านศึกผ่านสงครามในยุคนั้น มันมีความสำคัญอย่างงู้นอย่างนี้มันน่าซื้อม
2: ัน
1: แปลมูลค่าม
2: ันมี storytelling
1: ถูกต้อง
2: ครับ
1: คือเราต้องสร้างต้องรู้จักสร้างเนี่ย storytelling อย่างที่คุณ
2: ครับ
1: แต่ผมบอกก็คือเรื่องราวความเป็นมาเนี่ยกว่าจะมาเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นมีคุณค่ามีราคาและนำไปสู่ในเชิงพาณิชย์ต่อไปนะครับซึ่งในประเด็นนี้นะครับก็ส่งเสริมฮะให้มีการนำงานออกแบบวัฒนธรรมเ ข้าสู่แพลตฟอร์มมากยิ่งขึ้นและเปิดโอกาสให้ไทยครีเอเตอร์ได้รับค่าตอบแทนจากผลงานของตัวเองทำรายได้สู่ตลาดโลกไหลกลับเข้าสู่ประเทศไทยซึ่งแคนวาฮะตั้งเป้าเพิ่มจำนวนแคนวาครีเอเตอร์คนไทยประมาณ190คนเป็น 1,000 คนในปี71
2: ครับ
1: นายกชวนแคนวาขยายธุรกิจในไทย
2: ครับ
1: รวมทั้งนำบุคลากรที่มีความสามารถจากต่างประเทศร่วมกับคนไทยให้มากขึ้นเพื่อที่ถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและความสร้างสรรค์ในประเทศแล้วก็เชิญชวนร่วมงานใกล้ชิดกับ BOI ลงทุนโครงการพัฒนาทักษะเชื่อมช่องว่างด้านบุคลากรเพิ่มศักยภาพแรงงานและบุคลากรภาครัฐแล้วก็ SME ฮะ
2: ครับจริงๆแคนวาเนี่ยเป็นที่นิยมในประเทศไทยมากๆนะคุณชมพลนะเพราะว่าอย่างเด็กๆเนี่ยสมัยก่อนถ้าพวกเราทำพรีเซนต์ผลงานเนี่ยเราใช้ PowerPoint
1: Microsoft PowerPoint
2: เ
1: จ้าเดียวผูกขาดเลยฮะต้องไปเรียนต้องไปศึกษาแคนวานี่มันดียังไงคุณอธิบายสิ
2: เนี่ยอย่างแคนวานะครับตอนนี้คือสามารถทำ PowerPoint ได้ด้วยทำภาพได้ด้วยอย่างภาพที่คุณอนนท์ทำในทุกๆวันคุณชมพล
1: คือมันทำเหมือน PowerPoint แต่มันง่ายกว่า
2: ใช่
1: ง่ายยังไง
2: ก็คือมันจะมีโค้ดเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทมเพลตให้เลย อยากได้แบบไหนเลือกได้เลยสมมุติว่าเราอยากจะทำ SME 1อย่างเงี้ย
1: ครับ
2: เราอยากต้องคิดโลโก้ในการเปิดแบรนด์ของเราแต่ว่าเราไม่มีไอเดียเลยCanva มีให
1: ้เขาคิดให้เรา
2: เขาคิดให้เราเขาสามารถเลือกเราสามารถเลือกได้เลยว่าที่เขาทำมาเป็นแบบไหนแล้วเราก็สามารถใส่ดีไซน์ในความคิดของเราลงไปใน Canva ได้ด้วยยิ่งถ้ามีโปรเนี่ยก็คือยิ่งเรียกว่าง่ายกว่าเดิม
1: ง่ายกว่าเดิม
2: ใช่ครับ ก็จะเป็นการช่วยในเรื่องของการบริหารกระบวนการความคิดแล้วก็เป็นตัวที่แบบว่าเปิดวาล์วให้กับคนที่อยากจะมีความคิดสร้างสรรค์ได
1: ้คือมันเป็นการพัฒนาต่อยอด
2: ครับ
1: เวลาคุณคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งปุ๊บเนี่ยบางทีมันตันนะคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: มันตันปุ๊บเนี่ยเวลาไอ้โปรแกรมพวกนี้เนี่ยเราพิมพ์ไปปุ๊บเนี่ยเรามีสิ่งที่มันติดตันอยู่ตรงนี้แล้วพอมันสร้างขึ้นมาปุ๊บเราก็ปิ้งงั้นเราควรจะต่อตรงนี
2: ้ครับ
1: อันนี้มันช่วยได
2: ้
1: นะที่สำคัญเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างในโลกเนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วนะครับสื่อสารจากคำพูดออกมาเป็นภาพ
2: ครับ
1: คือสมัยก่อนจะทำอินโฟกราฟิกจะทำการขายอะไรบางอย่างเนี่ยต้องไปจ้างนะ
2: ครับ
1: อันนี้ใช้โปรแกรมเดียวนะฮะตอบโจทย์ทุกอย่าง
2: ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ตอนนี้ท่านนายกก็พูดคุยแล้วบอกว่าในส่วนของไทยครีเอเตอร์และก็ในส่วนของ SME ไทยเนี่ยจะได้ต่อยอดที่แคนวากำลังมองอยู่ด้วยนะครับ
1: ครับก็คือไทยสู่ตลาดโลกชูพลังวัฒนธรรมนั่นเองนะฮะผมตั้งข้อสังเกตนิดนึงคำหนึ่งที่หายไป
2: ครับ
1: ซอฟต์พาวเวอร
2: ์
1: หายไปไหนอ่ะ
2: ก็
1: คือจริงๆเนี่ยเอาไปเชื่อมงานนี้ได้นะ
2: ครับแต่ว่าอาจจะมองอีกมุมนึงหรือเปล่าม
1: ันการเมืองหรือเปล่า
2: อาจจะโยงไปตรงนั้น
1: จริงจริงเวลาคุณไปต่างประเทศเดี๋ยวสมัยก่อนเดี๋ยวรัฐบาลชุดก่อนนู้นเลยนะ
2: ครับ
1: ซอฟต์พาวเวอร์
2: อันนี้ก็เป็นไปได้เพราะถ้าพูดคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเราจะนึกถึงพรรคเพื่อไทย
1: ถูกต้อง
2: แต่ว่าอันนี้พอมีการปรับเปลี่ยนแต่ว่าจริงๆแล้ว
1: คำนี้เงียบไปเลยอ
2: ่
1: ะ
2: แต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายคือเป้าหมายเดียวกัน
1: เป้าหมายเดียวกันแหละ
2: ครับ
1: ชูพลังวัฒนธรรมไทยให้คนไทยเนี่ยสามารถแสดงอัตลักษณ์ของไทยได
2: ้ครับ
1: เชื่อว่าคนไทยมีพรสวรรค์ซึ่งไม่ใช่ความเชื่อนะฮะ
2: ครับ
1: เป็นเรื่องจริงฮะ
2: นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ไปเรียกว่าพูดคุยกับทางในส่วนของผู้นำนะของบริษัทแคนวานะครับอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับ
1: คุณกับผมเนี่ยรอคอยตั้งแต่เมื่อวาน
2: ผมเนี่ย
1: แล้วเราก็บ่นกันทำไมกระทรวงดีอีประชาสัมพันธ์ได้เงียบมากเลยฮะ
2: ผมบ่นตั้งแต่จนถึง2ทุ่มอ่ะเพราะว่าผมจะต้องส่งบทให้คุณไง
1: กระทรวงดีอีอย่าเพิ่งโกรธผมนะครับคือกว่าผมจะรู้เนี่ยว่าไทย AI Passport เนี่ย
2: ครับ
1: จะลงทะเบียนวันนี
2: ้
1: ตอน 9:00 นแล้วต้องเตรียมอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยผมเพิ่งรู้ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ย
2: ครับ
1: เมื่อคืนด้วยซ้ำ
2: ผมรู้เมื่อเช้านี้เลย
1: บางคนรู้เมื่อคืนเร็วสุดแต่เมื่อคืน
2: ครับ
1: แต่ผมก็เหมือนกับคุณอ่ะผมส่งให้คุณเนี่ยคือผมเพิ่งรู้เหมือนกันเอาไทย AI Passport เป็นไง
2: ครับตอนนี้เรียกอย่างถูกต้องก็คือไทย AI Passport นะครับเพราะว่าในเว็บไซต์ก็คือขึ้นเลยว่าไทย AI Pass นี
1: ่
2: ชัดเจนตอนแรกเรากำลังสับสนว่าจะเรียกอะไรดี
1: ใช
2: ่ TH ไทยแลนด์นะอันนี้เป็นไทย AI Passport นะครับซึ่งวันนี้เป็นการเปิดลงทะเบียนวันแรกนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับไทย AI Passport คือ5ล้านคนนะครับ5ล้านยูเซอร
1: ์
2: ที่จะได้รับการใช้ระบบ เรียกว่าเป็น AI Premium หรือว่า AI Pro ฟรีนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับกระทรวง DE มีการเปิดเผยนะครับจากทางสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับเปิดเผยให้ประชาชนไทยอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทย AI Passport หรือว่า THAI Passport ล่วงหน้าครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ19สิงหาคม2569ผ่านทางเว็บไซต์ de.aipass.net นะครับเพื่อสมัครแล้วก็ยืนยันตัวตนรวมถึงการสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้ AI Pass นะครับซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการนี้นะครับซึ่งจะมีการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการวันที่31สิงหาคม2569นี้ส่วนในทางสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับยืนยันว่าโครงการดำเนินการด้วยระบบชำระค่าบริการตามผู้ใช้งานจริงนะครับก็คือจะมีการลงทะเบียนภาครัฐจะมีการชำระค่าบริการให้นะครับสำหรับผู้ที่ใช้งานระดับ Innovator ที่มีการใช้งานจริงตามเงื่อนไขของโครงการอัตราเนี่ยจะอยู่ที่24บาท70สตางค์ต่อคนนะครับแล้วก็ต่อเดือนด้วยนะครับก็คือเดือนละ24บาท70สตางค์สำหรับแต่ละคนนะอันนี้รัฐจะออกให้เพื่อที่จะมาเบิกจ่ายในงบประมาณให้สอดคล้องในการใช้งานแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดนะครับโครงการนี้รองรับอยู่ที่5ล้านคนครอบคลุมหมดเลย คุณสมบัติคือเป็นคนไทยที่มีสัญชาติไทยและก็อายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปเท่านั้น คุณสมบัติมีแค่2อย่างเท่านั้นนะครับ
3: หมายสิ1 15ปีขึ้นไป
2: 15ปีขึ้นไปและเป็นคนไทย
3: โอเค
2: เท่านั้นพอนะครับสามารถร่วมโครงการนี้ได้นะครับก็เข้าไปที่ www.de.aipass.net นะครับซึ่งตอนนี้เมื่อสักครู่นะครับผมเข้าไปเนี่ยก็คือ
3: เป็นไง
2: เห็นว่ามีการแจ้งรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมอยู่นะครับ
3: ล่มไหมล่มไหม
2: ไม่ล่มไม่ล่ม
3: ไม่ล่มเพราะว่ายังไม่เปิด
2: ยังไม่เปิดจะเปิด 9 โมงนะครับก็คือวันนี้เนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนตอน 9 โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับจบรายการเราก็คือเตรียมตัวเลย
3: เอาละครับ 9 โมงนะฮะ
2: 5ล้านสิทธิ์นะครับ5ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะครับก็จะมีการให้บริการคือสมมติว่าเราไปลงทะเบียนเนี่ยแล้วใครที่ใช้งาน AI อยู่นะครับก็จะได้ใช้ในส่วนของแพลตฟอร์มต่างๆที่เป็นบริการพรีเมียมหรือว่าบริการโปรเนี่ยฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกว่า14รายนะครับมากกว่า30โมเดลด้วยกันนะครับอย่าง ChatGPT Claude Gemini นะครับ GrokSona Deep Research นะครับแล้วก็ GPT Image รวมถึงอีกหลากหลายอันอย่างของไทยก็มีนะ
3: Deep Seek ได้ไหมเนี่ย
2: Deep Seek ไม่ได้ร่วมนะ
3: ให้เขาเลือกข้างแล้ว
2: ยังครับอันนี้คือน่าจะมีการทำในเรื่องของ TOR ต่างๆ
3: Notebook LM ก็น่าจะมีเน
2: า
3: ะ
2: Notebook LM ก็จะอยู่ใน Gemini
3: Quen มันสำหรับแปลภาษา
2: ครับแล้วก็ของไทยก็มีนะครับปทุมมา LLM นะครับอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ลองไปดูรายละเอียดกันในเว็บไซต์ได้นะครับตอนนี้เข้าไปเนี่ยเราจะเห็นหน้าแบบรายละเอียดชัดเจนคือเราจะมีบอกเลยว่าแต่ละอันเนี่ยมีแบรนด์ไหนบ้างแอปพลิเคชันไหนบ้างที่จะมาร่วม
3: Deep Seek นี่ไง Deep Seek มีของจีน
2: ด้วย
3: แสดงว่ามีทั้งจีนมีทั้งของฝากฝั่งยุโรป
2: Meta ก็มีนะของ Facebook
3: Meta ของ Facebook
2: ครับ
3: ของจีนนะรู้จักอันเดียวคือ Deep Seek อ่ะ
2: ครับAlibaba
3: AI เนี่ยไม่รู้ของอะไร
2: Alibaba ก็จีน
3: Alibaba ก็จีนนะฮะก็นั่นแหละมันจะได้เพราะคนถามเลือกข้างหรือเปล่าไม่มีทั้งจีนของทั้งจีนทั้งฝรั่งอ่ะเอางี้ดีกว่า
2: ครับ
3: ใครสนใจเนี่ยคุณต้องเตรียมอะไรบ้าง
2: ครับ
3: แอปพลิเคชันยืนยันตัวตนทางรัฐหรือไทย ID
2: ครับ
3: ทางรัฐหรือไทย ID อยากได้อย่างหนึ่งนะครับ
2: ครับ
3: เข้าไปเขาเรียกว่าเข้าไปแหละอัปเดตก่อนก็ได้
2: อัปเดตไปโหลดไว้ก่อนก็ได้
3: บางทีเปิดปุ๊บเนี่ยคืออัปเดตนั่งรออ่ะ
2: เมื่อเช้านี้ผมเข้าไปในไทยรัฐไม่ใช่ทางรัฐ ทางรัฐขออภัยทางรัฐของผมเข้าไปเนี่ยคือกว่าจะคือต้องลงทะเบียนใหม่หมายถึงว่า
3: ไม่ได้ใช้นาน
2: ไม่ได้ใช้นาน
3: เพราะคุณโหลดไปตั้งแต่สมัยแจกเงินหมื่นใช่ไหม
2: ใช
3: ่เหมือนกันคือตอนนั้นแจกเงินหมื่นก็โหลด
2: ครับ
3: แล้วก็ผิดหวังก็ไว้อย่างนั้นเลยบางคนบอกลบ
2: ครับ
3: บางคนบอกลบ
2: แต่จริงแอปนี้ดีเพราะว่ามีหลากหลายบริการของภาครัฐอยู่ในนั้น
3: จริงจริงจริง
2: นะครับแล้วก็หรือว่าไทยดีก็ได้นะคร
3: ับไทยดีก็ได้เพื่อยืนยันตัวตน
2: ถูกต้อง
3: อันนี้อันดับหนึ่งคุณต้องมีแอปทางรัฐหรือแอปไทย ID ในการลงทะเบียน
2: ครับ
3: ไทย AI Passport อันนี้หนึ่งนะฮะ
2: ครับ
3: สองเตรียมบัญชีอีเมลที่ใช้งานจริงให้พร้อ
2: อม
3: คือบัญชี Google
2: ครับ
3: Microsoft หรือ Apple นะฮะเพื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเขาก็มี3อีเมลเท่านั้นแหละ
2: ครับ
3: Google ก็คือ Gmail Microsoft นะฮะ
2: ครับ
3: Microsoft นี่ Outlook ใช่ไหม
2: Outlook
3: ครับแล้วก็ Apple Apple
2: ครับ
3: เพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะฮะ
2: อ่
3: ะก็5ล้านราย5ล้านรายเริ่ม 9:00 น.
2: ครับ
3: อืม
2: เราก็จะต้องเป็น1ใน5ล้านให้ได้นะคุณทรงพลนะ
3: ใช่
2: เพราะว่าเราใช้งานจริงๆนะครับน้องๆนักเรียนเนี่ยก็ใช้เหมือนกันในการมาในเรื่องของการศึกษา
3: ไม่หรอกผมไม่เคยใช้เวอร์ชั่นโปร
2: ครับ
3: ใช้เวอร์ชั่นโปรไม่ใช่พรีเมียมนะ
2: ก็
3: รู้สึกว่ามันก็เอาคืองานผมอะมันไม่ได้ละเอียดมากแล้วมันก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดตรงเนี้ยการวิจัยเนี่ยมันใช้ได้ดีมาก
2: ครับ
3: หรือการทำแผนการขายมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันก็จะทำได้ดีเช่นเดียวกัน
2: ครับ
3: มันสามารถวางแผนการตลาดแล้วก็อะไรใดๆได้นะครับแต่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยการใช้เนี่ยเห็นบอกว่าใช้ได้ประมาณ1 ปี
2: นะครับ
3: จนให้คุณลองใช
2: ้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมขออภัยครับ1กันยายนยาวไปจนถึงอีกปีนึงอ่ะ
3: เขาบอกอะไรเริ่มใช้งาน31 สิงหาคม
2: ใช่
3: 31สิงหาคมลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคม
2: อ
3: ันนี้คือลงทะเบียนนะฮะ
2: ครับ
3: AI 14ค่ายแล้วก็ให้ทุกอาชีพด้วยนะครับส่งเสริมทุกอาชีพนักเรียนนักศึกษาข้าราชการผู้ประกอบการอื่นๆเตรียมความพร้อมคนไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
2: ครับสิ้นสุดโครงการก็คือ31สิงหาคมปีหน้าเลย2570นะครับ
3: สิ้นปีงบประมาณพอดีอ่ะ
2: สิ้นปีงบประมาณหน้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับใครที่สนใจอยากจะร่วมโครงการเป็นอันนี้เป็นสำหรับประชาชนทุกท่านสามารถร่วมได
3: ้ครับ
2: เป็นคล้ายๆของสิทธิสวัสดิการนะแต่ว่าไม่เชิงนะครับ
3: คือแต่ว่ามัน5ล้านไงไอ้ทำไมมันต้อง5ล้านอ่ะ
2: งบประมาณมีเท่านี้หรือเปล่า
3: ใช่มั้ยเงินเท่านี้ได้เท่านี้นึกว่าเค้าดูจากอ๋อคนใช้ดิจิทัลอยู่ประมาณนี้ซึ่งผมว่าเยอะนะจริงๆอ่ะเยอะกว่านี้แต่ดีแล้วล่ะมันทำให้ส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยใครที่ไม่เคยใช้ก็ได้ใช้
2: ครับ
3: ใครที่ไม่เคยใช้ได้ใช้คนที่เคยใช้แล้วเนี่ยก็จะได้ใช้สิ่งที่มันดีกว่านะสิ่งที่มันดีกว่านะ
2: ครับ
3: มาดูเรื่องของอาชญากรรมกันบ้างเมื่อวานนี้ก็อึกทึกคึกโครมฮะในพื้นที่แถบดินแดงนะฮะแฟลตดินแดงเนี่ยก็มีการกวาดบ้านกลางกรุงนะฮะกวาดแล้วเจออะไรครับก
2: ็
3: เจอสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นแหละเรื่องนี้เนี่ยมันก็คือมีคนมาร้องเรียน
2: ครับ
3: ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะเมษาพฤษภามิถุนาที่ผ่านมานะฮะ
2: บ
3: อกว่าเฮ้ยมันมีการสวมสิทธิ์คนต่างด้าวด้วยบัตรสีชมพูเนี่ยในบ้านหนึ่งนะฮะแล้วขยายผลไปขยายผลมาเนี่ยก็ทั้งพื้นที่เลยแฟลตดินแดง7 จุด 7 จุด
2: ครับ
3: คือความมีพิรุธก็คือว่า1ทะเบียนบ้าน1ทะเบียนบ้านเนี่ย
2: ครับ
3: มีคนอยู่นะฮะคือแฟลตดินแดงอะห้องหนึ่งมันไม่ใหญ่ถูกไหม
2: ครับ
3: มีคนอยู่35คน
2: โอ้โห35คนถ้านอนเรียงกันเนี่ย
3: เอา5คนให้มันรอดก่อน
2: อึดอัดนะ
3: มันเอา5คนให้มันรอดก่อนไง
2: ครับ
3: แล้วสำคัญเนี่ยก็คือต่างด้าวหมดเลยต่างด้าวหมดเลย
2: ครับ
3: นะฮะมันก็เลยเอ๊ะมันแปลกๆไงเขาก็เลยสงสัยกันละครับว่าเอ๊ะมันมีขบวนการเนี่ยเรียกรับเงินเป็นกระบวนการอะไรใดๆหรือเปล่า
2: ครับ
3: จุดแรกที่จะต้องไปจับไปเจอเนี่ยนะฮะก็หลักฐานในพื้นที
2: ่ครับ
3: นะหลักฐานในพื้นที่ว่ามันมีอย่างไรและเขาก็เชื่อว่ามีข้าราชการเนี่ยนะฮะอยู่เบื้องหลังเรื่องนี
2: ้
3: ซึ่งก็ไม่เกินความจริงฮะ
2: ครับ
3: ข้าราชการกรุงเทพมหานครฮะ
2: ครับ
3: เขาถูกกล่าวหาว่ามาจากเป็นสำนักงานเขตดินแดง
2: ครับ
3: นะสำนักงานเขตดินแดงนะครับตอนนี้ก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเรื่องที่เข้าไปจับกลุ่มเมื่อวานนี้นะฮะก็นำโดยมท.4ฮะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะฮะไปพร้อมด้วยคุณณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพลตรีโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจ

0: รายเอ๊ะทำไมสูงสูงนะครับแล้วก็ขยายผลจากคดีสวมสิทธิ์นะฮะสัญชาติที่อำเภอวังน้อยอยุธยาเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและประชาชนแจ้งเบาะแสว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพากลแถวแฟลตดินแดงเนี่ยแหละมีการย้ายชื่อคนต่างด้าวเนี่ยเข้ามาในทะเบียนบ้านสูงผิดปกติเนี่ยห้องหนึ่งเนี่ยนะครับต่ำเนี่ย16คน
1: ครับ
0: ในทะเบียนบ้านบางห้องเนี่ย30กว่าคน
1: ครับ
0: แล้วย้ายภายใน2วันก็เลยสงสัยว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีเอี่ยวหรือเปล่าเพราะคนที่จะอนุมัติอนุญาตได้คือเจ้าหน้าที
1: ่
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เขาก็เลยไปสอบกันปรากฏว่าก็เจอจริงๆฮะเจอจริง
1: ๆครับ
0: ในพื้นที่นะฮะเจอจริงๆในพื้นที่ว่าเฮ้ยมันมีการสวมสิทธิ์มันมีการออกบัตรเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับคือออกบัตรสีชมพูเนี่ยจะทำให้คนต่างด้าวเนี่ยได้รับสิทธิพื้นฐานคือรักษาพยาบาลการศึกษาขออนุญาตทำงานทำธุรกรรมกับรัฐแล้วก็เปิดบัญชีธนาคารด้วยนะครับซึ่งเสี่ยงที่จะถูกนำไปใช้เป็นบัญชีม้าเครือข่ายสแกมเมอร
1: ์
0: นะครับก็นั่นแหละฮะมันมีการปลอมลายมือชื่อและเซ็นเอกสารล่วงหน้าอะไรกันด้วยไปตรวจที่เกิดเหตุนะครับก็ดูแล้วก็โอ้โหได้ผู้ต้องหาเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยถ้าลงลึกในรายละเอียดเนี่ยมีคนไปแจ้งก่อนแล้วครับมีคนไปแจ้งที่สำนักงานเขต
1: ครับ
0: แต่เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เขตเมินรับเรื่องแถมตำรวจก็เมินรับเรื่อง
1: ครับ
0: นะครับคนที่เขาไปแจ้งเนี่ยเขาบอกว่าถูกป้าน้อยนายหน้าใหญ่ว่าจ้าง 5,000 แลกเอาชื่อเข้าบ้านแล้วก็พบว่าเอกสารเนี่ยถูกปลอมลายเซ็นมีชื่อต่างด้าวทะลุ64คนเข้าไปอยู่ในบ้านเขา
1: ครับ
0: เขาเดือดร้อนเขาก็เลยไปแจ้งตำรวจไม่รับเรื่องแจ้งเจ้าหน้าที่เขตก็เหมือนรับเรื่องสุดท้ายคนนี้เขาต้องไปแจ้งปปท.เหตุมันเลยเกิดแบบนี
1: ้
0: นะฮะผู้ร้องเรียนเขาเปิดเผยว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยความผิดปกติเมื่อพาน้องสาวไปทำเรื่องที่เขตไหนไม่บอก
1: ครับ
0: จึงสอบถามว่านางสาวพึ่งน้องสาวคนละแม่เนี่ยทราบว่าป้าน้อยย่านแฟลตเดียวกันจ้างด้วยเงิน 5,000 แลกกับการนำต่างด้าว3คนซึ่งเป็นพ่อแม่ลูกเข้าทะเบียนบ้านเพื่อเรียนหนังสือแต่เมื่อตรวจสอบกลับพบว่าต่างด้าวทะลักเข้าบ้านคนหลายเข้าบ้านตนหลาย10คน
1: ครับ
0: แถมพบลายเซ็นน้องสาวถูกปลอมแปลงไปด้วยพูดง่ายๆตัวเองเป็นเจ้าบ้านนะเขามาขอบอกเธอเอาต่างด้าวเข้าบ้าน3คนฉันให้ 5,000 ก็เอายอมดูสิพอยอมครั้งเดียวนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู
1: ้
0: มาเป็นกองทัพ
1: โอ้โห
0: 10 20คนเข้าบ้านเขาก็เลยบอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วไปแจ้งความร้องเรียนไปแจ้งเขตก็เงียบไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เงียบถูกเจ้าหน้าที่ปัดความรับผิดชอบยิ่งไปกว่านั้นป้าน้อยนะต้องชื่อป้าด้วยนะยังรู้ความเคลื่อนไหวทันทีเนื่องจากมีตำรวจและเจ้าหน้าที่เขตโทรรายงาน
1: ก็แสดงว่าคนฝั่งนั้นถ้าอันนี้จากคำให้การนะ
0: แสดงว่าเขาพวกเดียวกัน
1: ครับ
0: ไอ้คนแจ้งก็เลยบอกโอ้ยแจ้งตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่เขตปรากฏว่าพวกเดียวกันก็เลยไปแจ้งปปท.จนนำไปสู่การกวาดล้างครั้งใหญ่ครั้งนี้นะ
1: ครับนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานหลากหลายภาคส่วนนะครับมีการ
0: หลากหลายภาคส่วนแต่ข้าราชการที่เกี่ยวข้องนะฮะคือเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครรวม3รายเนี่ยถูกจับกุมแล้วแล้วก็ได้ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเตรียมสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนควบคู่กับการดำเนินคดีอาญาอย่างร้ายแรงด้วยนะฮะผู้ว่ากรุงเทพสั่งการให้เร่งตรวจสอบเชิงลึกต่อไปนะฮะปัจจัยเสี่ยงอะไรต่างๆข้อมูลการย้ายเข้าผิดปกติต้องเข้มงวดทางเอกสารด้วยนะฮะ
1: ไปถามผอ.เขตดินแดงนะครับคุณปานิศราเนตรทานทอง
0: ปานิศราเหรอ
1: เนตรปานิศรา
0: ไม่ใช่พันแก้ว
1: ไม่ใช่คุณท่านผอ.เนี่ยบอกว่าก็เพิ่งย้ายมา
0: เ
1: พิ่งย้ายมาเมื่อปี68ไม่ทราบรายละเอียดเดี๋ยวขอพูดคุยกับทางผู้ใหญ่ก่อนทางผู้บริหารของที่มหานคร
0: เป็นอะไรย้ายมาปุ๊บโดนเลย
1: ครับ
0: ท้องถิ่นก็เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: อธิบดีเพิ่งย้ายมาก็โดนเลย
1: นะครับอันนี้ก็คือความคืบหน้านะครับแต่ว่าทางอีกหนึ่งที่เนี่ยก็คือการเคหะแห่งชาติก็ออกมาชี้แจงว่าไม่เกี่ยวนะ
0: ไม่เกี่ยวคือเขาเป็นสถานที่ไงคือการเคหะแห่งชาติเนี่ยก็คือสถานที่ที่ถูกใช
1: ้
0: ที่เกิดเหตุแต่เขาไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยนะเขาก็พูดประมาณนี้เอาละครับพักสักครู่
1: ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM

0: 891กิโลเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: เพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
4: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
3: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
4: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
3: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
5: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
6: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
5: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
6: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
7: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
8: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
7: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
8: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
9: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
10: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องของการสร้างเสริมศักยภาพด้านการจัดการน้ำเสียด้วยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในโรงงานแปรรูปยางพาราระดับชุมชนครับนวัตกรรมนี้มีรายละเอียดอย่างไรเราไปพูดคุยกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ตันชัชวาลนักวิจัยอาวุโสสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
11: สวัสดีครับ
12: ขอรับท่านด้วยนะครับ
11: ครับ
12: ผมทรงฤทธิ์ตันชัชวาลนะครับเป็นนักวิจัยอาวุโสนะครับสังกัดศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววครับผม
11: ครับอาจารย์ครับอยากถามถึงในเรื่องของแรงบันดาลใจจุดเริ่มต้นครับในการลุกขึ้นมาประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมตรงนี้มีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับ
12: ก็จริงๆแล้วนะครับผมเองก็ไม่ได้อยู่ดีจะลุกขึ้นมาพัฒนานวัตกรรมนี้หรอกนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากผู้บริหารของววนะครับเล็งเห็นความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมแต่ได้รับทราบปัญหาจากหน่วยงานในพื้นที่ว่าโรงงานแปรรูปยางพาราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับโรงงานระดับชุมชนและสหกรณ์กองทุนสวนยางเนี่ยมีปัญหาเรื่องการจัดการน้ำเสียเนื่องจากว่านะครับกระบวนการจัดการน้ำเสียของเกษตรกรเนี่ยมันต้องใช้ น้ำที่มันอยู่ในกระบวนการผลิตเนี่ยมันต้องมีน้ำค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการล้างยางการล้างอุปกรณ์หรือการทำความสะอาดในกระบวนการผลิตนะครับทำให้น้ำเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยมีสารอินทรีย์แล้วก็ความสกปรกค่อนข้างสูงนะครับขณะเดียวกันนะครับระบบบำบัดเดิมที่อดีตเนี่ยเคยมีมาก่อนนะครับแต่หลายพื้นที่เนี่ยใช้งานมานานมากแล้วนะครับแล้วก็อุปกรณ์บางส่วนเนี่ยมีความชำรุดเสียหายแล้วก็ขาดการดูแลอย่างต่อเนื่องเนี่ยคือถ้าระบบบำบัดเนี่ยมันไม่สามารถทำงานได้หรือทำงานได้ไม่ดีเนี่ยก็อาจจะเกิดกลิ่นนะครับน้ำเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยมีกลิ่นแล้วก็น้ำทิ้งไม่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมนะครับผมก็เลยได้รับมอบหมายนะครับจากท่านผู้บริหารเนี่ยให้ร่วมกับทีมวิจัยนะครับดำเนินการพัฒนาโครงการแล้วก็ขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับหรือวช.เพื่อนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปช่วยแก้ปัญหาและช่วยให้กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์กองทุนสวนยางเนี่ยมีแนวทางในการจัดการน้ำเสียที่เหมาะสมครับผม
10: ครับนวัตกรรมชิ้นนี้มีหลักการการทำงานยังไงครับอาจารย์ครับ
12: คือแนวคิดเบื้องต้นก็คือเราไม่ได้มองว่าน้ำเสียเนี่ยเป็นของที่ต้องกำจัดนะครับแต่เราจะพยายามเปลี่ยนน้ำเสียเนี่ยให้กลับมาเป็นทรัพยากรที่ใช้ใหม่ได้นะครับ
10: ครับ
12: หลักการทำงานเนี่ยเป็นการนำเทคโนโลยีทางชีวภาพเนี่ยมาจัดการน้ำเสียจากการแปรรูปยางพาราอย่างเป็นลำดับขั้นนะครับ
10: ครับ
12: ขั้นแรกเนี่ยก็จะเริ่มจากการลดความสกปรกของน้ำเสียก่อนโดยใช้ระบบบำบัดเบื้องต้นนะครับซึ่งอาจเป็นถังกรองไร้อากาศนะครับ หรือในพื้นที่ที่มีบ่อบำบัดเดิมอยู่แล้วเนี่ยเราก็พยายามนำบ่อเดิมของสหกรณ์เนี่ยกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อลดความสกปรกก่อนที่จะกลับนำกลับเข้าสู่ระบบหลักนะครับจากนั้นเนี่ยน้ำก็จะถูกนำเข้าสู่ระบบ MVR นะครับหรือเราจะเรียกว่าเป็นถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนนะครับคือถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆก็คือในระบบเนี่ยเราจะมีจุลินทรีย์ช่วยกินแล้วก็ย่อยสิ่งสกปรกในน้ำแล้วใช้แผ่นกรองที่มีความละเอียดสูงหรือเมมเบรนเนี่ยช่วยกรองตะกอนและสิ่งสกปรกออกอีกชั้นหนึ่งคือน้ำเนี่ยหลังจากผ่านกระบวนการนี้แล้วเนี่ยก็จะมีคุณภาพที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากนะครับและสามารถพิจารณานำกลับไปใช้ในกระบวนการผลิตได้แทนที่จะใช้น้ำใหม่ทั้งหมดแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราให้ความสำคัญก็คือระบบควบคุมอัตโนมัติและการติดตามจากระยะไกลนะครับเพราะว่าสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรเนี่ยไม่ได้มีความเขาเรียกว่าไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยประจำอยู่ตลอดนะครับระบบเนี่ยจึงจะช่วยให้ผู้ดูแลเนี่ยสามารถติดตามการทำงานและทราบได้เร็วขึ้นเมื่อเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นครับผม
11: ครับนวัตกรรมนี้ครับมีความท้าทายในการทำงานยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
12: ก็คือหลังจากได้รับทราบปัญหานะครับผมก็จะขอสรุปง่ายๆนะครับเป็น3เรื่องนะครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ต้นทุนแล้วก็คนนะครับในเรื่องแรกเนี่ยในด้านของเทคโนโลยีเนี่ยเนื่องจากว่าน้ำเสียจากการแปรรูปยางพาราเนี่ยไม่ใช่น้ำเสียที่สามารถจัดการได้ง่ายๆนะครับเพราะมีทั้งสารอินทรีย์แล้วก็มีความเป็นกรดแล้วก็มีเศษยางปะปนอยู่เศษยางเหล่านี้แหละครับผมที่มันสามารถเข้าไปอุดตันในท่อในปั๊มและเครื่องเติมอากาศหรือระบบกรองได้นะครับนอกจากนี้นะครับไอ้ปริมาณและความสกปรกของน้ำเสียเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันทุกวันเปลี่ยนไปตามปริมาณการผลิตของแต่ละสหกรณ์และฤดูกาลด้วยระบบที่ออกแบบเนี่ยจึงต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้เรื่องที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของต้นทุนและก็ความคุ้มค่านะครับไอ้เทคโนโลยี MVR เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีข้อดีก็คือให้คุณภาพน้ำที่ดีนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่เนี่ยไม่มากนะครับแต่ก็ต้องใช้ทั้งเงินลงทุนค่าไฟฟ้าและค่าบำรุงรักษาเนี่ยโดยเฉพาะการดูแลเมมเบรนเนี่ยก็จะมีต้นทุนค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูเฉพาะว่าระบบเนี่ยบำบัดได้ดีหรือไม่อย่างเดียวไม่ได้นะครับ
10: ครับ
12: แต่ต้องถามต่อว่าผู้ใช้เนี่ยสามารถลงทุนและสามารถดูแลระบบต่อไปในระยะยาวได้หรือไม่นะครับส่วนเรื่องสุดท้ายเนี่ยเรื่องที่3เนี่ยซึ่งผมคิดว่าสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของคนนะครับเพราะว่าหลายๆสหกรณ์เนี่ยไม่มีผู้เชี่ยวชาญนะครับหรือผู้ดูแลระบบโดยเฉพาะคนที่ดูแลระบบเนี่ยก็อาจจะเป็นคนของสหกรณ์เองซึ่งอาจจะต้องรับผิดชอบงานหลายๆอย่างไปพร้อมกันนะครับดังนั้นเนี่ยต่อให้เราจะมีเทคโนโลยีที่ดีขนาดไหนก็ตามเนี่ยแต่ถ้าคนในพื้นที่เนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็ไม่สามารถดูแลหรือไม่มีระบบสนับสนุนอย่างต่อเนื่องได้นะครับเทคโนโลยีนั้นเนี่ยก็อาจไม่ยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากความท้าทายทั้งหลายเนี่ยที่เราได้เจอมานะครับเราก็เลยได้เรียนรู้จากงานนี้ก็คือเทคโนโลยีที่ดีที่สุดนะครับมันไม่จำเป็นต้องเป็นเทคโนโลยีซับซ้อนที่สุดนะครับแต่ต้องเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะกับพื้นที่ต้นทุนรับได้นะครับแล้วก็คนในพื้นที่ส ามารถดูแลต่อไปได้ด้วยครับผม
10: ครับมีแผนจะพัฒนานวัตกรรมนี้ต่อยอดยังไงบ้างครับในอนาคตครับ
12: คือในระยะต่อไปเนี่ยผมคิดว่านะครับผมคิดว่าต้องพัฒนาควบคู่กันอยู่สองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องที่สองก็คือการขยายผลการใช้งานในด้านเทคโนโลยีเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะพัฒนาระบบเนี่ยให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับเพราะสหกรณ์แต่ละแห่งเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับบางแห่งเนี่ยมีกำลังการผลิตมากบางแห่งมีกำลังการผลิตน้อยเนี่ยคือคำว่ากำลังการผลิตเนี่ยมันจะสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ใช้ด้วยนะครับว่าปริมาณน้ำที่น้ำเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมากน้อยแตกต่างกันนะครับ
11: ครับ
12: ส่วนแล้วก็สหกรณ์เนี่ยแต่ละแห่งก็จะมีพื้นที่ที่ไม่เท่ากันแล้วก็งบประมาณที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยมันต้องเขาเรียกว่าทำออกแบบให้เหมาะสมกับสหกรณ์นะครับดังนั้นเนี่ยระบบควรออกแบบให้เป็นโมดูลนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือสามารถเพิ่มลดหรือปรับขนาดของระบบเนี่ยให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ได้นะครับมันไม่ควรที่จะใช้ขนาดเดียวกันกับทุกแห่งนะครับ
11: ครับ
12: ส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือการสร้างพื้นที่ต้นแบบและเครือข่ายการเรียนรู้นะครับคือถ้าเราสามารถพัฒนาสหกรณ์เนี่ยที่มีความพร้อมให้เป็นพื้นที่ต้นแบบหรือศูนย์เรียนรู้ได้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้สหกรณ์แห่งอื่นเนี่ยก็จะสามารถเข้ามาดูระบบจริงๆได้สามารถพูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานจริงได้รวมทั้งเรียนรู้ได้ทั้งข้อดีปัญหาแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยผมคิดว่าแนวคิดชื่อว่าสหกรณ์ช่วยสหกรณ์นะครับหรือระบบพี่เลี้ยงเนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าคนที่ทำงานในบริบทเดียวกันเนี่ยมักจะเข้าใจเขาเรียกว่าเข้าใจกันได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับในระยะยาวเนี่ยการเป้าหมายในการดำเนินโครงการเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นเพียงการทำให้น้ำทิ้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะครับแต่ต้องทำให้เกิดแนวคิดที่ว่าเนี่ยน้ำที่ผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถจัดการได้อย่างเหมาะสมเนี่ยมันก็จะสามารถนำกลับมาใช้เป็นทรัพยากรได้อีกซึ่งจะช่วยลดการใช้น้ำใหม่นะครับแล้วก็ลดผลกระทบต่อชุมชนรวมถึงช่วยให้ภาคการผลิตของยางพาราเนี่ยก้าวไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียวแล้วก็เศรษฐกิจ BCG ได้อย่างเป็นรูปธรรมครับผม
11: ครับในมุมมองของอาจารย์ภาครัฐครับตรงนี้ควรมีแนวทางในการรักษาสิ่งแวดล้อมยังไงให้เกิดผลสำเร็จเกิดขึ้นครับ
12: คือจากประสบการณ์ที่ได้ดำเนินโครงการมาเนี่ยผมคิดว่าภาครัฐเนี่ยควรทำหน้าที่เป็นทั้งผู้กำกับดูแลนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนควบคู่กันไปครับไม่ควรเน้นเฉพาะการตรวจสอบหรือการบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวนะครับคือถ้าจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยผมคิดว่ามันมี3เรื่องสำคัญนะครับต
11: ้
12: องดำเนินการคือ1ก็คือการป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทางนะครับคือภาครัฐเนี่ยควรส่งเสริมให้สถานประกอบการเนี่ยลดการใช้น้ำลดของเสียและนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดนะครับเพราะยิ่งเราลดปัญหาได้ต้นทางเนี่ยภาระในการบำบัดและก็การแก้ปัญหาที่ปลายทางเนี่ยก็จะยิ่งลดลงนะครับเ
11: รื่อง
12: ที่2ก็คือสนับสนุนเทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริงนะครับคือการใช้อุปกรณ์และระบบน้ำเสียบำบัดเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจไม่เพียงพอนะครับเพราะถ้าไม่มีคนดูแลไม่มีงบประมาณในการบำรุงรักษาหรือผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้เนี่ยระบบก็อาจหยุดใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐเนี่ยควรลงทุนทั้งในเรื่องเทคโนโลยีคนความรู้และระบบติดตามช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับและเรื่องสุดท้ายเนี่ยก็คือการสร้างความร่วมมืออันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ประสบผลสำเร็จเนี่ยต้องมองเรื่องนี้เป็นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่มีหน่วยงานไหนหรอกครับที่สามารถแก้ปัญหาได้เพียงลำพังต
11: ้
12: องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐผู้ประกอบการนักวิจัยชุมชนแล้วก็ประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นภาครัฐเนี่ยจึงควรมีทั้งมาตรฐานที่ชัดเจนมีการกำกับดูแลอย่างเหมาะสมและในขณะเดียวกันเนี่ยก็ควรสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการที่ลงทุนในเทคโนโลยีสะอาดลดการใช้น้ำลดพลังงานหรือน้ำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เนี่ยผมคิดว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้ยั่งยืนเนี่ยต้องเปลี่ยนจากการรอแก้ปัญหาที่ปลายทางมาเป็นการป้องกันตั้งแต่ต้นทางนะครับเพื่อให้การใช้ทรัพยากรเนี่ยเป็นไปอย่างคุ้มค่าและทำให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมครับผม
10: ครับครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านอาจารย์มากครับที่มาพูดคุยกันนะครับ
11: ขอบคุณครับ
12: ครับขอบคุณมากครับ
10: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ
10: ครับอาจารย์ทรงฤทธิ์ตันชัชวาลนะครับนักวิจัยอาวุโสสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวว.ครับ
11: ครับ
10: กับนวัตกรรม จัดการน้ำเสียนะครับด้วยเทคโนโลยีชีวภาพลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในโรงงานแปรรูปยางพาราระดับชุมชนครับ
11: ครับช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA ครับขอประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวบนถนนสุขุมวิทช่วงซอยเทศบาลบางปู55ซอยเทศบาลบางปู77นะครับกำหนดแล้วเสร็จนะครับถึงในปี2570นี้ปัจจุบันมีการดำเนินงานไปแล้วกว่า 63% นะครับสำหรับแผนงานในเดือนสิงหาคม2569นี้นะครับจะมีรายละเอียด6งานด้วยกันงานแรกนะครับติดตั้งอุปกรณ์ภายในบ่อพักบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกบริเวณหน้าศรีอัมพลถึงหน้าซอย TJC นะครับ2นะครับคืองานปรับปรุงคุณภาพดินหน้าบ่อพักบริเวณทางเข้าออกนิคมอุตสาหกรรมบางปู3งานติดตั้งท่อ RTRC และ Grouting Material นะครับภายในท่อคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างบ่อพักชั่วคราวสำหรับจัดเรียงท่อ HDPE บริเวณหน้าโรงแรมบางปูอินภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปูครับงานที่4คืองานลากสายและงานต่อหัวสายไฟฟ้าแรงสูงและแรงกลางนะครับบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าบริเวณหน้าสถานตากอากาศบางปูถึงหน้าสว่างคณิวาสนะครับและถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกบริเวณซอยวิทยุการบินถึงหน้าเมืองโบราณงานที่5คืองานติดตั้งตู้ยูนิตซับสเตชันบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกบริเวณหน้าซอยวิทยุการบินถึงหน้าเมืองโบราณนะครับและอีกหนึ่งงานนะครับนั่นคืองานติดตั้งฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าและวางท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงดันต่ำด้วยวิธีขุดเปิดบนทางเท้าถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าตั้งแต่ซอยเทศบาลบางปู64ไปจนถึงซอยเทศบาลบางปู96และทางเท้าถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกครับตั้งแต่ซอยวิทยุการบินถึงหน้าซอยหมู่บ้านกิตินครซึ่งการทำงานดังกล่าวนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปิดเบี่ยงการจราจร2ช่องทางด้วยกันบนถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าคลองด่านตั้งแต่ซอยวิทยุการบินไปจนถึงทางเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปูและปิดการจราจร2ช่องทางขวาบนถนนสุขุมวิทหน้าปากน้ำตั้งแต่สถานตากอากาศบางปูนะครับไปจนถึงสว่างคณิวาสในช่วงเวลาตั้งแต่4ทุ่มจนถึงตี5ของทุกคืนนะครับและก็จะพยายามให้มีผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุดครับทางนี้ครับทาง MEA ได้มีการเน้นย้ำการทำงานในทุกโครงการคือต้องไม่สร้างปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำรวมถึงต้องปฏิบัติงานตามมาตรการการกำกับการควบคุมปฏิบัติงานคืนผิวจราจรนะครับเป็นการชั่วคราวในเรนบ่อพ่อดอกขออภัยครับบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างเคร่งครัดนะครับควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงสุดซึ่งประชาชนก็สามารถแจ้งเหตุได้นะครับถ้าเกิดเหตุที่มีอะไรติดขัดหรือว่าอยากจะมีข้อเสนอแนะให้กับผู้ประสานงานโครงการนะครับคุณนุชรีต้นวงครับหมายเลขโทรศัพท์097-341-5756คุณนุชรีต้นวงหมายเลขโทรศัพท์097-341-5756หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนะครับคุณกันตพัฒน์ประภูชกาหมายเลขโทรศัพท์064-458-0975คุณกันตพัฒน์ประภูชกาหมายเลขโทรศัพท์064-587-0975นะครับหรือว่าติดต่อได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงครับ
10: ครับไปดูเรื่องของการจัดระเบียบอาวุธปืนกันบ้างนะครับ
11: ครับ
10: ไปดูเหตุที่มันเกิดกันก่อนนะฮะคือเมื่อวานมีเรื่องเศร้า
11: ครับ
10: มีหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยไปเช่าปืนเวลาคุณไปสนามยิงปืนเนี่ยคุณก็ไม่ได้พกปืนไป
11: ครับ
10: จะไปใช้ปืนที่สนามเนี่ยเขาก็จะมีให้เช่าเรื่องของเรื่องเนี่ยคือหนุ่มคนเนี้ยเขาก็ไปเช่าปืน
11: ครับ
10: แต่เขาก็ไม่ได้ไปยิงที่สนามไม่ได้ไปยิงที่สนาม
11: ครับ
10: ปรากฏว่าก็ไปขอที่สนามบอกเฮ้ยปืนอันเนี้ยเดี๋ยวยิงตอนนี้เครียดเดี๋ยวออกไปสูบบุหรี่หน่อยออกไปสูบบุหรี่พร้อมกับปืนที่สนามแล้วปรากฏว่าก็ใช้ปืนดังกล่าวนั่นนะฮะที่เช่ามาเนี่ยยิงตัวเองเสียชีวิตปลิดชีพตัวเอง
11: ครับ
10: นะฮะคืออันนี้คือมองได้ว่าผมมองเองนะคือต้องการที่จะจบชีวิตตนเอง
11: ครับ
10: แต่ไม่มีเงินซื้อปืนก็เลยไปเช่าปืนจากสนามยิงปืนไปยิงตัวเองตายมันเลยเกิดเรื่องเศร้าตรงนี
11: ้
10: นะฮะแล้วก็ที่เกิดเหตุเนี่ยพันตำรวจเอกทัศกรก้อนทองฮะผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองฮะก็ได้รับแจ้งเนี่ยว่ามีผู้เสียชีวิตที่สนามยิงปืนแห่งหนึ่ง ที่บางบัวทองนนทบุรีก็ไปพร้อมกับลูกน้องอะ
11: ่
10: ะก็ร่วมกับตันยูก็ไปนะครับก็เป็นชายผู้หนึ่งเสียชีวิตนะฮะเพราะว่าคือจากการสอบถามครูฝึกก็บอกว่าผู้เสียชีวิตเช่าปืนจากสนามแห่งนี้เป็นประจำ
11: ครับ
10: นี่ไม่ใช่ครั้งแรกฮะคือเขาไม่ใช่คนแปลกหน้า
11: ครับ
10: พอเช่าปืนปุ๊บเนี่ยก็พยายามนำปืนที่เช่าเนี่ยยิงออกนอกสนามเจ้าหน้าที่ครูฝึกก็บอกว่าห้ามเอาไว้แล้วห้ามนำอาวุธปืนออกไปแต่ผู้ตายก็บอกว่าออกมาสูบบุหรี่แป๊บเดียว
11: ครับ
10: ก็คือคนนี้ก็มาบ่อยก็อ้างว่าออกไปสูบบุหรี่แป๊บเดียวเอาปืนไปด้วยแล้วก็ฉวยโอกาสใช้อาวุธปืนอันเนี้ยยิงตัวเองเสียชีวิตนอกสนามฝึกยิงปืนนะฮะถามผู้เสียชีวิตถามญาติผู้เสียชีวิตก็บอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมีประวัติเป็นโรคซึมเศร้า
11: ครับ
10: เบื้องต้นก็ตำรวจเก็บรอยนิ้วมือนะครับแล้วก็ปืนที่ใช้ยิงนะฮะเพื่อประกอบสำนวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปฮะ
11: ครับ
10: ส่วนเรื่องการควบคุมอาวุธปืนฮะโดยรัฐบาล
11: ครับเรื่องนี้นะครับคุณประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องกฎหมายนะครับก็มีการพูดถึงแนวทางในการควบคุมอาวุธปืนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการแก้ไขปัญหาเรื่องอาวุธปืนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคำสั่งจากทางคุณอนุทินนะครับที่มีคำสั่งให้ทุกหน่วยงานเนี่ยมาดูแลอย่างกระทรวงมหาดไทยที่ท่านดูแลเองเนี่ยก็จะต้องมีการรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับแก้ไขกฎหมายต่างๆนะครับคุณประกรณ์ก็มาดูเรื่องนี้ในเรื่องของการดูเรื่องกฎหมายนะครับรายละเอียดที่สังคมห่วงเนี่ยก็คือเรื่องการครอบครองแล้วก็การพกพาไปนะครับคุณประกรณ์บอกว่าก็ต้องดูแลตั้งแต่ต้นทางทั้งในเรื่องของการจำหน่ายมีไว้ครอบครองแล้วก็ใบอนุญาตเช่นเดียวกันกับเครื่องเรื่องของเครื่องกระสุนนะครับที่จะต้องมีการขอใบอนุญาตต้องมีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำด้วยมือส่งผลให้ใบอนุญาตเนี่ยกระจัดกระจายจากนั้นก็จะต้องทำให้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนำมานับแล้วก็กระทบต่อยอดกันได้นะครับก็คือจะใช้เทคโนโลยีมาช่วยนะครับในการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็ในเรื่องของการใบออกใบอนุญาตเนี่ยก็จะได้เกิดความรวดเร็วขึ้นแล้วก็สามารถควบคุมได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนต้องดูในเรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือไม่นั้นนะครับคุณประกรณ์บอกว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยมี3ส่วนคือตั้งแต่ร้านค้าจำหน่ายปืนเลยนะครับก็จะมีการให้ร้านค้าเนี่ยมีความรับผิดชอบในเรื่องของการดูแลการขายรวมถึงการควบคุมร่วมด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับในส่วนของต่างประเทศนะครับที่มีการพิจารณาพฤติกรรมของผู้ซื้อรวมถึงการปฏิเสธขายแม้ว่ามีใบอนุญาตด้วยตรงนี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของสุขภาพจิตด้วยนะครับในการที่จะมาเป็นตัวชี้วัดในการขายอาวุธปืนนะครับขณะที่เจ้าที่ก็ต้องมีความเข้มแข็งขึ้นควบคู่กันไปด้วยคุณประกรณ์เนี่ยบอกว่าปัจจุบันเป็นเรื่องที่ยากในการควบคุมอาวุธปืนนะครับเนื่องจากว่าปืนเนี่ยได้รั่วไหลไปในมือของหลายกลุ่มส่วนเรื่องการคืนนั้นเนี่ยกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการดำเนินการอย่างที่คุณสมบูรณ์เคยเล่าให้ฟังว่าในอดีตเคยมีนะกรณีการคืนปืนเถื่อน
10: ใช่
11: นะครับ
10: นิรโทษกรรมคือถ้าใครมีปืนเถื่อนปืนไม่ถูกกฎหมายเนี่ยเอามาคืนกับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที
11: ่
10: คุณก็จะได้รับการนิรโทษกรรมคือไม่ต้องรับโทษอะ
11: ครับ
10: ต
11: รงนี้คุณประกรณ์ก็บอกว่าอดีตเคยมีแต่ว่าถ้าในเรื่องของการที่จะมาคืนปืนนั้นเนี่ยกระทรวงมหาดไทยก็อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่มองว่าก็จะสามารถลดปืนประเภทต่างๆได้เหมือนกันนะ
10: ครับ
11: นะครับในส่วนนี้ก็เป็นความคิดเห็นของทางท่านรองนายกประกรณ์แล้วก็ยังบอกอีกนะครับว่านโยบายที่เกี่ยวกับปืนแต่ละประเทศเนี่ยมีไม่เหมือนกันยกตัวอย่างของสหรัฐอเมริกานะครับมีเสรีนะสามารถใช้ปืนได้อย่างเสรีแต่ว่าร้านค้าเนี่ยก็คือจะต้องเข้มข้นนะครับควบคู่ไปกับการดูแลอาวุธปืนเครื่องกระสุนต่างๆหรือว่าพฤติกรรมผู้ซื้อก็ต้องควบคู่ในเรื่องของการดูแลที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นปฏิเสธการจำหน่ายแม้ว่ามีใบอนุญาตมาก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าพฤติการมันดูไม่เหมาะสมนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนมองว่ายังไงแต่ว่าขณะที่ประเทศอื่นๆก็ควบคุมมากเช่นเดียวกันไทยแม้ว่ามีการสะสมแต่มองว่าในกลุ่มนี้เนี่ยไม่ค่อยถูกนำมาใช้ก่อเหตุสักเท่าไหร
10: ่
11: แต่ปัญหาปัจจุบันเนี่ยก็เกิดจากปืนเถื่อน
10: ส่วนใหญ่ปืนเถื่อน
11: ค
10: นที่สะสมเยอะๆเนี่ยอย่างคุณอะไรนำสกุลสะสมทรัพย์อ่ะ40กระบอก คุณชาดา23กระบอก คุณสุชาติ12กระบอก ก็ไม่ได้ใช้หรอกเขาก็คือเท่าที่ถามเนี่ยเขาบอกว่าปืนแต่ละกระบอกเนี่ยมันมีความเป็นมามีสตอรี่แล้วแต่ละประเทศเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกัน
11: ครับ
10: ก็เป็นของสะส
11: ม
10: นะครับไม่ได้ไปใช้ก่อเหตุอาชญากรรมแต่อย่างใดเพราะการมีปืนเยอะเนี่ยก็เป็นนักสะสมอ่ะ
11: ครับ
10: เหมือนสะสมพระเครื่องอ่ะเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรถูกไหม
11: ครับ
10: แต่ปัญหาของเรื่องนี้มันคือเรื่องของ ทะเบียนอาวุธปืน
11: ครับ
10: คือฟังจากข่าวนี้ทั้งหมดเนี่ยของเราเนี่ยยังใช้ระบบกระดาษคุณนึกออกไหม
11: ครับ
10: เรื่องของทะเบียนอาวุธปืนใช้ระบบกระดาษแล้วก็ไม่ได้มีการตรวจสอบอัปเดตเนี่ยทะเบียนของอาวุธปืนสักเท่าไหร
11: ่
10: เพราะปืนเนี่ยเมื่อเจ้าของปืนเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องโอนให้กับทายาท
11: ครับ
10: คำถามคือว่าถ้าเกิดเอาอาวุธปืนทั้งหมดเนี่ยที่มันมีทะเบียนเนี่ยขึ้นทะเบียนเป็นในระบบดิจิทัลกรอกเลขไปปุ๊บเนี่ยมันขึ้นว่าใครเป็นเจ้าของเลยเนี่ยมันจะสามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้นแล้วก็มันมีทะเบียนเยอะพอสมควรที่เจ้าของปืนเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแล้วปืนเนี่ยยังไม่ได้โอน
11: อยู่ตรงไหนก็
10: หรือโอนไปแล้วโอนให้กับใครเนี่ยก็ไม่ทราบ
11: ครับ
10: ถูกไหมฮะตรงนี้มันเป็นฐานข้อมูลที่ทางภาครัฐเนี่ยควรที่จะลุกขึ้นมาทำเป็นระบบดิจิทัลนะครับเชื่อมโยงกันตำรวจฝ่ายปกครองอะไรกดเวลามีเหตุอะไรปุ๊บกดรหัสซีเรียลของปืนนั้นเข้าไปปั๊บเนี่ยจะได้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของออกมาเมื่อไหร่บ้านอยู่ที่ไหนตรงนี้ถ้าทำได้ก็จะถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะสมัยนี้ก็ไม่น่าจะยากใช่ไหมฮะดิจิทัล
11: เชื่อมโยงเรื่องระบบดิจิทัลก็เป็นเรื่องที่ภาครัฐกำลังมุ่งเน้นอยู่แล้วด้วย
10: นะฮะส่วนจะไปเทียบกับอเมริกาที่เขามีอาวุธปืนได้อย่างเสรีเนี่ยมันไม่ได
11: ้ครับ
10: วัฒนธรรมอเมริกาเนี่ยคือคุณไปบ้านเขานะฮะยุกยิกปุ๊บเนี่ยเขายิงก่อนถามที่หลัง
11: ครับ
10: ของบ้านเราถามก่อนยิงที่หลังถูกไห
11: ม
10: ใครแล้วก็ยิงของเขายิงก่อน
11: เอาเลยอ่ะ
10: ยิงก่อนเลย
11: ครับ
10: แล้วทุกบ้านเนี่ยเขาก็มีความคิดของเขานะ
11: ครับ
10: ทุกบ้านน่ะมีปืนพอทุกบ้านมีปืนปุ๊บคุณเป็นโจรเนี่ยคุณกล้าเข้าไปบ้านเขาไหมครับ
11: ครับ
10: อันนี้เป็นวิธีของเขานะครับ
11: เป็นการป้องกันที่เป็นเรียกว่าเหมือน
10: เขามีปืนเสรีทุกบ้านมีปืน
11: ครับ
10: แล้วโจรจะเข้าบ้านไหม
11: ปืนโจรก็
10: เขาลองเข้ามาก็ยิงอ
11: ่
10: ะยิงก่อนถามที่หลังอเมริกาเขาแบบนี
11: ้ครับ
10: แต่เราจะเอาแบบนี้เหรอ
11: ก็
10: ไม่ได้
11: ไม่ได้ไง
10: เราจะทำเหมือนเขาไม่ได้เพราะเขาสร้างประเทศมาจากปืน
11: ครับ
10: ถูกไหมเพราะเขาเข้าไปปุ๊บเนี่ยมีชนพื้นเมืองอินเดียแดงอยู
11: ่
10: คาวบอยเคยดูหนังไหม
11: ครับ
10: นั่นแหละ
11: เป็นที่มาที่ไปใช่ไหม
10: เป็นที่มาที่ไปนั่นแหละคือเรื่องของปืนเนี่ยมันก็ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตชาวอเมริกันนะฮะแต่ว่าของไทยเนี่ยมันไม่ใช
11: ่
10: นะดังนั้นแล้วเนี่ยการแก้ไขปัญหาอาวุธปืนเนี่ยก็ทำระบบฐานข้อมูลแบบดิจิทัลเพื่อควบคุมการมีใบอนุญาตการครอบครองการจำหน่ายเอาไว้ก่อนส่วนปืนเถื่อนเนี่ยก็ต้องปราบอ่ะโดยตำรวจนะฮะปืนเถื่อนก็ต้องปราบแบบเถื่อนๆไห
11: ม
10: มันไม่รู้เหมือนกัน
11: แต่ว่าต้องมีกฎหมายควบคุม
10: นะมีกฎหมายควบคุมมีกฎหมายควบคุมนะฮะมันก็จะมีแนวทางอีกอันหนึ่งนะฮะมาดูอีกอันหนึ่งฮะสคบ
11: ครับ
10: คุณสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะท่านก็กำกับดูแลนะฮะสคบค
11: ือ
10: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะก็มีคนมาร้องเรียนบอกว่าไปซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศล่วงหน้า
11: ครับ
10: เลือกที่นั่งอะไรเสร็จสับอาหารอะไรเสร็จสับปุ๊บเนี่ยพอถึงวันจริงเนี่ยไปถึงสนามบินแล้วเฮ้ยขึ้นเครื่องไม่ได
11: ้
10: ยังไง
11: ที่นั่งเกินเหรอ
10: ใช
11: ่ครับ
10: คือไปสืบสอบมาแล้วเนี่ยประสานกับสายการบินที่ร้องเรียนแล้วเขาชี้แจงว่าที่เครื่องบินดังกล่าวเนี่ยมีจำนวนจอง191รายขณะที่มีที่นั่งจริงๆ189ที่นั่งเกินมา2ที่นั่ง
11: ครับ
10: คำถามผมมีตั๋วยืนด้วยเหรอครับ
11: มาจากไหน
10: เก้าอี้เสริมเหรอครับเครื่องบินไม่มีนะฮะตั๋วยืนหรือเก้าอี้เสริ
11: ม
10: นะฮะเขาก็เลยมาร้องเรียนดิอ้าวทำไมอ่ะก็ฉันจองตั๋วไปแล้วฉันจะไปทำงานทำอะไรของฉันเสียหายนะคะชดเชยเป็นเงินเนี่ยมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้ไงสายการบินก็บอกว่าได้หาผู้โดยสารที่จะสมัครใจสละที่นั่งแล้วแต่ไม่มีผู้ใดประสงค์
11: เป็นอย่างนั้นซะ
10: เฮ้ยมันไม่ถูกไงเสนอเงินชดเชย 1,500 บาทเปลี่ยนเที่ยวบินใหม่ให้มอบคูปองอาหาร
11: ครับ
10: แต่ผู้ร้องไม่ยอมครับตัวเองเสียหายอ่ะ
11: ครับ
10: เป็นผมก็ไม่ยอมคุณจะเอา 1,500 เปลี่ยนเที่ยวบินใหม่ให้คูปองอาหารนี่มันตบหัวรูปเหล่าไม่ได้
11: ครับ
10: นะคุณสุภมาศบอกเพิ่มเติมว่าขยายผลไปสู่การตรวจสอบเชิงระบบแล้วเงื่อนไขสัญญาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็การเลือกที่นั่งอะไรต่างๆแล้วก็มีการคือมองระยะยาวต้องมีแนวทางในการกำหนดให้ธุรกิจสายการบินเป็นธุรกิจควบคุมตามสัญญาจะมาทำตามอำเภอใจไม่ได้นะครับส่วนเลขาสคบคุณรณรงค์ภูลพิพัฒน์บอกว่ากรณีปฏิเสธรับขนอะไรพวกนี้นะฮะก็ผิดกฎหมายนะครับก็ผิดตามข้อสัญญาเนี่ยแหละฮะดังนั้นแล้วเขาก็มี ฉบับที่101ตามข้อบังคับนะฮะก็จะมีสิทธิ์ในการเยียวยาได้รับอาหารเครื่องดื่มติดต่อสื่อสารที่พักแล้วก็แนวทางในการเดินทางทดแทนแล้วก็ค่าใช้จ่าย 1,500 ตามที่สายบินต้องการเยียวยานั่นเองนะฮะแต่ถ้าโดนอย่างนี้บ่อยๆมันก็โดนเอาเปรียบนะฮะ
11: ครับครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับพวกเรา2คนลาไปก่อนครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
10: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจากนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก่อนหารือเต็มคณะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
3: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
3: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจากนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก่อนหารือเต็มคณะและเป็นสักขีพยานลงนามแถลงการร่วม2ฉบับผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
7: เช้าวันนี้เวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นกรุงแคนเบอร์ราซึ่งเร็วกว่าไทย3ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณอาคารรัฐสภาออสเตรเลียโดยมีนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียให้การต้อนรับมีการยิงสลุด19นัดนายกรัฐมนตรีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศท่ามกลางการบรรเลงเพลงชาติไทยและออสเตรเลียก่อนแนะนำคณะทางการของทั้งสองฝ่ายทั้งนี้พิธีเป็นไปอย่างสมเกียรติสะท้อนมิตรภาพและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีลงนามในสมุดเยี่ยมและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนหารือข้อราชการแบบเต็มคณะเพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านสำคัญจากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายเป็นสักขีพยานการลงนามแถลงการร่วม2ฉบับว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจก่อนร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการพบหารือกับนายแองกัสเทเลอร์ผู้นำฝ่ายค้านออสเตรเลียและเยี่ยมคารวะนางแซมมอสตินผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียณธรรมเนียบรัฐบาลออสเตรเลียวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
1: สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเร่งรัดหน่วยงานภาครัฐ300กรมเร่งตรวจสอบและรีเซ็ตรหัสผ่านระบบงานภายใน15วันยกระดับความปลอดภัยข้อมูลประชาชนไม่ให้รั่วไหล
8: พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เปิดเผยว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมดำเนินการรีเซ็ตรหัสผ่านระบบสารสนเทศทั้งหมดภายใน15วันมีระบบของรัฐที่ต้องเร่งตรวจสอบ 30,000 ระบบโดยสกมช.ได้วางแผนดำเนินการ2ส่วนหลักได้แก่ระบบที่ไม่ได้ใช้งานให้ทำการปิดระบบทันทีเพื่อลดช่องโหว่ส่วนระบบที่ยังใช้งานอยู่จะต้องทำ การรีเซ็ตรหัสผ่านหรือบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดพร้อมกับยกระดับการเข้าสู่ระบบให้มีการยืนยันตัวตนหลายชั้นครอบคลุมไปจนถึงระบบที่เปิดให้ประชาชนเข้าใช้งานเช่นระบบการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถยนต์กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการสื่อสารและแจ้งผู้ใช้งานรับทราบภายใน1เดือนและระหว่างดำเนินการทุกหน่วยงานสามารถขอรับการช่วยเหลือจากสกมช.รับมือกับข้อจำกัดด้านต่างๆหากเพิกเฉยต่อมติดังกล่าวจะมีบทลงโทษทางวินัยและทางปกครองกำกับอยู่มาริชโยรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญสำรวจจุดเสี่ยงและทดสอบระบบหอเตือนภัยรับมือฝนตกหนักในช่วงนี้
9: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลาก2จุดได้แก่บ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ30เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าช่วงนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีร่องมรสุมพาดผ่านซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้นอกจากนี้ได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกา7นาทีรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกา7นาทีรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13นาฬิการายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกา7นาทีรายการกฎหมายใกล้ตัว15นาฬิกา7นาทีรายการคลื่นใสไวทีน16นาฬิกา7นาทีรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกา7นาทีรายการหมุนตามวัน18นาฬิกาเคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18นาฬิกา30นาทีรายการเพื่อคุณกำลังใจ19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการแอตตะโกลา21นาฬิกา7นาทีรายการเพลงดังฟังก่อนนอน22นาฬิกา7นาทีรายการพลังใจพลังสังคม23นาฬิกา7นาทีรายการเพื่อนฝันไปจนถึง24นาฬิกาปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดา

ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะมาจะเจอกันในวันที่บรรยากาศสดใสไม่เอ่ย ไม่รู้พื้นที่ไหนสดใสบ้างแต่ระนองก็มีฝนโปรยปรายลงมาเล็กๆตั้งแต่เช้าแล้วก็อากาศก็ค่อนข้างชื้นหน่อยนะคะพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยฝั่งอ่าวไทยที่ดูผ่านทางไลฟ์สดแฟนเพจ Facebook สวทระนองเป็นยังไงบ้างคะต้องถามคุณปรมินทร์แล้วแหละอยู่ฝั่งอ่าวไทยที่สุราษฎร์ธานีฝนตกบ้างไหมคะสุราษฎร์ฝั่งอันดามันเนี่ยน่าจะโดนเต็มๆแน่นอนละเป็นไปตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ18ถึง21สิงหาคมนะคะก็มีฝนตกลงมานะคะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกรายละเอียดอีกทีนึงว่าปริมาณฝนเท่าไหร่กันเนาะแต่ว่าก่อนอื่นทักทายกันไปก่อนคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่หลายช่องทางค่ะทางหน้าปัดวิทยุ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์ในพื้นที่สวทระนองนะคะแล้วก็ที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายของเราในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่าแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รับชมผ่านทางไลฟ์สดแฟนเพจ Facebookสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์กันด้วยค่ะพยายามจะพูดให้ชัดๆนะคะคือพอดีว่าช่วงเช้าๆเนี่ยก็จะเป็นภูมิแพ้มีอาการของภูมิแพ้เยอะหน่อยนะคะยิ่งในช่วงฝนตกแบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวหลายคนเข้าใจผิดว่าเอ๊ะไม่สบายหรือเปล่าเป็นโควิดหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นฤดูกาลของโควิดเนาะเขาเรียกกันว่าอย่างนี้คุณผู้ฟัง เป็นฤดูกาลของโควิดจริงๆเพราะว่าหลายคนก็มีอาการป่วยแล้วก็มีการติดเชื้อโควิด-19 เนาะถึงแม้ว่าความรุนแรงมันจะเบาบางลงแล้วแหละมันจะไม่ได้รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะใครที่ไปข้างนอกออกไปใช้ชีวิตไปตลาดไปอะไรก็สวมแมสไปก็ยังดีค่ะจะได้แบบป้องกันโรคไปได้ในตัวเนาะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ไข้หวัดใหญ่โควิดก็เป็นการดูแลเป็นการป้องกันตัวเราเองดีที่สุดแล้วนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยในช่วงหน้าฝนนี้ค่ะเกิดขึ้นหลายโรคหลายประเด็นด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มาดูปริมาณฝนกันสักหน่อยไหมคะก็มีเป็นไปตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ18ถึง21สิงหาคมต้องเฝ้าระวังนะคะทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนี่ก็จะโดนหนักๆ หน่อยส่วนในพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่จะโดนที่ฝั่งอันดามันค่ะโซนฝั่งอันดามันพื้นที่จังหวัดที่สุ่มเสี่ยงก็คือในพื้นที่ของภูเก็ตพังงาแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะเสี่ยงที่จะเกิดฝนตกหนักแล้วก็เกิดอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำระบายไม่ทันนะคะก็คุณผู้ฟังก็ติดตามสภาพอากาศกันด้วยค่ะวันนี้ปริมาณฝนเนาะก็เป็นไปตามคาดเลยค่ะภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะวันนี้เนี่ยมีปริมาณฝน 70% ค่ะส่วนในพื้นที่ภาคกลางภาคกลางวันนี้ 60% นะคะแต่ก็ไม่ได้น้อยไปกว่ากันเลยค่ะขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคใต้บ้างค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยน้อยที่สุดแล้วค่ะ 40% นะคะวันนี้เนี่ยปริมาณฝนแล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันแน่นอนเป็นไปตามคาดค่ะ 60% นะคะก็ใครที่จะเดินทางไปไหนวางแผนการเดินทางให้ดีๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังเรามาดูข่าวสารกันต่อเลยไหมคะไปกันแบบยาวๆเลยเนาะวันนี้มีข่าวสารเยอะหน่อยเป็นข่าวสารนโยบายของรัฐบาลปกติแล้วทุกวันอังคารก็จะมีการประชุมของครม.พอมีการประชุมเสร็จปุ๊บก็จะมีมติออกมาหลายๆมตินะคะอย่างเช่นวันนี้ค่ะมาดูเรื่องแรกก่อนเลยละกันค่ะเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีละกันท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้มีโอกาสไปเยือนที่ออสเตรเลียค่ะอย่างเป็นทางการในช่วงระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนะคะตามคำเชิญของนายแอนโทนีแอลบาเนซีค่ะนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียนะคะซึ่งการเยือนครั้งนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นการขับเคลื่อนการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นและเกิดการส่งเสริมความร่วมมือด้วยกันระหว่างทั้งสองประเทศแบบรอบด้านพร้อมทั้งได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงบทบาทของประเทศไทยนะคะแล้วก็ออสเตรเลียว่ามีบทบาทต่อกันมากน้อยแค่ไหนค่ะซึ่งมี3แนวทางที่สำคัญคุณผู้ฟังลองฟังกันดูว่า3แนวทางที่เขาไปหารือกันที่ท่านนายกเนี่ยบินไปเยือนถึงออสเตรเลียเนี่ยจะมีความร่วมมืออะไรเกิดขึ้นบ้างและเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนในด้านไหนบ้างเรามาดูค่ะเรื่องแรกค่ะ
แนวทางสำคัญ3แนวทางแนวทางแรกคือการทำให้ภูมิภาคนิยมค่ะโดยการรักษาช่องทางการหารือการสร้างความไว้วางใจแล้วก็การแปลงหลักการไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมก็นี่แหละข้อแรกเลยก็สอดคล้องกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้เดินทางไปถึงออสเตรเลียนะคะในการรักษาช่องทางการหารือหรือว่าการสร้างความไว้วางใจต่อกันค่ะแนวทางที่2ค่ะรักษาความอิสระเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการขยายและกระจายความเป็นหุ้นส่วนที่หลากหลายและพิจารณาแต่ละประเด็นบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ของประเทศรวมถึงสร้างแนวร่วมและเครือข่ายของความร่วมมือการทำงานด้วยกันการทำงานแน่นอนคุณผู้ฟังไม่สามารถทำคนเดียวได้หรอกแล้วการที่ไทยเราเองก็เดินสายไปหลายๆประเทศไปพบปะกับผู้นำหลายๆประเทศมันก็เป็นโอกาสเป็นช่องทางในการสร้างความร่วมมือด้วยกันทั้งนั้นนะคะ3ค่ะแนวทางที่3นี้เขาบอกว่าสร้างภูมิคุ้มกันและยืดหยุ่นผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าวนี้เนี่ยจะนำไปสู่การสร้างหุ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงค่ะก็เศรษฐกิจเนาะหลายคนก็น่าจะรับรู้กันว่ามันเป็นวงการเขย่าโลกเลยก็ว่าได้หลังจากที่สหรัฐอเมริกาเขาได้ขึ้นภาษีกับหลายๆประเทศนะคะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกแต่อยู่ๆวันหนึ่งเห็นไหมสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นอยู่ๆมันก็เกิดขึ้นแล้วมีการขึ้นภาษีนู่นนี่นั่นแล้วแต่ละประเทศที่โดนไปก็หลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะคะก็นั่นแหละมันต้องกลับมาทบทวนว่าเฮ้ยแล้วความร่วมมือหรือว่าหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเนี่ยเราจะต้องหันหน้าไปทางไหนที่จะหาหุ้นส่วนมาร่วมด้วยช่วยกันได้เพื่อที่จะขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจอย่างน้อยๆเนี่ยในภูมิภาคอาเซียนเองก็ต้องหันมาจับมือกันให้แน่นแล้วก็นอกจากจับมือแล้วอ่ะคุณผู้ฟังต้องมีการหารือเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจด้วยเนาะไม่งั้นมันก็อยู่ยากอะเอาจริงๆถ้าภาษีขนาดนี้เนี่ยอยู่ไม่ไหวจริงๆค่ะใครอยู่ไหวก็ไปก่อนได้เลยแต่ว่าเราบอกตรงๆว่าในพื้นที่ของภูมิภาคอาเซียนบ้านเราเนาะก็ยังติดขัดข้อปัญหายังเป็นอยู่ในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาค่ะก็เลยต้องมีการดำเนินการเรื่องเศรษฐกิจเยอะหน่อยแล้วก็ต้องจริงจังหน่อยก็ว่ากันไปค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านไปออสเตรเลียครั้งนี้นะคะ3แนวทางที่ได้ไปพูดคุยกันไปก็นั่นแหละไปดูเรื่องของการเชื่อมโยงภาคธุรกิจนะคะเปลี่ยนความสัมพันธ์ต่างๆให้มันแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นเพิ่มการลงทุนต่อกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็การแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเกษตรกรรมอาหารพลังงานหมุนเวียนระบบกับกักเก็บพลังงานอุตสาหกรรมดิจิทัลและสร้างสรรค์นะคะการผลิตขั้นสูงการศึกษาจริงๆออสเตรเลียเขาเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจแล้วก็ประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการส่งบุตรหลานไปเรียนที่ออสเตรเลียเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าภาคการศึกษาเขาแข็งจริงๆอ่ะเคยมีอาจารย์ของนัทคนหนึ่งอ่ะเขาก็บอกว่าครอบครัวของเขาเนี่ยยอมที่จะย้ายไปอยู่ที่ออสเตรเลียเลยนะเพื่อที่จะให้ลูกได้เรียนที่นั่นนะคะก็เป็นไปตามสิ่งที่คาดหวังเอาไว้เพราะว่าเขาให้ความสัมพันธ์เรื่องภาคการศึกษามากจริงๆนะคะก็นั่นแหละถ้าเกิดว่าเราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโครงสร้างหรือการพัฒนาด้านการศึกษากับออสเตรเลียมันก็อาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับแวดวงการศึกษาของไทยเราก็ได้ค่ะจากภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะมาดูมติของครม.กันบ้างที่มีการประชุมกันไปเมื่อวานนี้มติแรกที่นำมาฝากกันค่ะมติเรื่องของแรงงานแล้วกันคุณผู้ฟังคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับด้วยกันตามที่กระทรวงแรงงานได้เสนอไปนะคะ4ฉบับนี้เขาบอกว่าจะช่วยเพิ่มสิทธิและหลักประกันให้คนทำงานแต่ละกลุ่มเนี่ยได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมมาดูกันค่ะโดยเรื่องแรกนะคะก็เขามีการกำหนดให้คนประจำเรือนะคะแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลหรือว่าแรงงานประมงค่ะกำหนดให้นายจ้างต้องนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและเงินทดแทนโดยตรงเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์7กรณีด้วยกัน
อย่างเช่นในกรณีที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีที่คลอดบุตรหรือทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตกรณีการสงเคราะห์บุตรกรณีการชราภาพและกรณีว่างงานค่ะพร้อมทั้งยกระดับการคุ้มครองให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและห้ามเจ้าของเรือให้คนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีทำงานในช่วงเวลา22นาฬิกาถึง6โมงเช้านะคะเพื่อคุ้มครองสุขภาพและความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนเว้นแต่จะมีการฝึกอบรมตามหลักสูตรหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่จำเป็นตามเงื่อนไขที่กำหนดอันนี้มันก็ยากไหมคุณผู้ฟังแต่เท่าที่เราติดตามข่าวมาดูสารคดีมาจริงๆการทำงานบนเรือเนาะมันเป็นการทำงานที่มันค่อนข้างฟิกเวลาเขาจับปลาได้ขึ้นมาคือเขาก็ออกทะเลไปเรื่อยๆเขาไม่รู้ว่าการจับปลาได้ขึ้นมาถึงเวลาของเขาอ่ะมันอยู่ตามห้วงเวลาไหนเนาะจริงๆมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากสักนิดนึงเนาะแล้วก็เรื่องของการออกกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาค่ะคุ้มครองแรงงานเราก็ไม่รู้ว่าทางด้านของนายจ้าง

มตินี้หรือเปล่าเห็นด้วยกับสิ่งนี้หรือเปล่าหรือว่ามีข้อคิดเห็นยังไงก็สามารถสะท้อนไปได้ในหลายๆช่องทางที่จะถึงรัฐบาลได้นะคะมาดูเรื่องที่2กันบ้างค่ะผู้รับงานไปทำที่บ้านใครเป็นกลุ่มนี้กันบ้างกลุ่มนี้มาดูกันค่ะการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านเนี่ยเขามีการกำหนดว่าให้ครอบคลุมเรื่องของการรับงานผ่านระบบออนไลน์ด้วยแน่นอนค่ะตอนนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการหางานออนไลน์อะไรที่เป็นออนไลน์อะไรที่เป็นดิจิทัลเนี่ยมันมากขึ้นก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขตัวกฎหมายตัวระเบียบตัวพรบให้มันสอดคล้องกันค่ะนอกจากเรื่องของระบบออนไลน์อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมงานบริการโดยเขามีข้อห้ามไว้ด้วยนะคะในฉบับตัวนี้เนี่ยมีการห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านห้ามผู้ว่าจ้างใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีส่วนหญิงมีครรภ์ค่ะการทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและภัยอันนี้ก็จะต้องดูแลตรวจสอบด้วยนะคะและให้ผู้จ้างงานเนี่ยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามที่กฎหมายได้คุ้มครองเอาไว้ค่ะหากผู้จ้างงานไม่คืนหลักประกันหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยและเงินเพิ่มในระหว่างที่ผู้ประกอบการน่ะเขาผิดนัดกับคนที่ทำงานแบบเราอะค่ะเราไปเรียกดอกเบี้ยกับเขาได้เลยนะคุณผู้ฟังส่วนผู้ที่จ้างงานนะคะถ้าเกิดว่าคุณฝ่าฝืนในการไปจ้างงานเด็กอายุต่ำกว่า15ปีให้ไปทำงานหรือว่ารับงานไปทำที่บ้านอีกนะคะคุณก็จะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ค่ะภาคแรงงานสำคัญอย่าคิดว่าเรารับงานมาทำที่บ้านแล้วเราจะไม่มีตัวเลือกเราจะไม่มีกฎหมายคุ้มครองอะไรนะคุณผู้ฟังฟังกฎหมายฉบับนี้ให้ดีๆถ้าเกิดว่าฟังกันไม่ทันอะไรยังไงก็ไปสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้มติครม.ล่าสุดนะคะเกี่ยวกับการเห็นชอบกฎหมายแรงงาน4ฉบับเซิร์ชง่ายๆแบบนี้แล้วก็ไปอ่านรายละเอียดดูได้เลยค่ะส่วนกลุ่มที่3กันบ้างค่ะกลุ่มลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมจำนวน2ฉบับนะคะที่มีการแก้ไขให้สอดรับกับปัจจุบันมากยิ่งขึ้นค่ะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยร่างประกาศของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อปรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมเปลี่ยนถ้อยคำจากคำว่าสามีหรือภรรยาให้กลายเป็นคู่สมรสค่ะเพื่อจะได้สอดรับกับคนที่เป็นกลุ่ม LGBTQ หรือว่าคนที่ให้มันเกิดความเท่าเทียมเนาะหลากหลายทางเพศมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อให้ครอบคลุมกับคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่จำกัดเพศประมาณนี้นี่แหละค่ะก็ที่มีระบุออกมานะคะมาดูอีกหนึ่งมติละกันค่ะเวลาเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวจะไปแบบรวดเร็วนะคะมติต่อไปเนี่ยเป็นมติเรื่องของการอนุมัติให้กรมการปกครองดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชานะคะประจำปี69ค่ะวงเงินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ433ล้านบาทคุณผู้ฟังให้เป็นค่าใช้จ่ายนะคะในการนำไปทำกิจกรรม3กิจกรรมเร่งด่วนมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกค่ะนำไปสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัย 1,669 แห่งวงเงินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300ล้านบาทนะคะอันนี้จริงๆก็ต้องดูนะมีการนำไปสร้างแล้วแล้วก็มีภาพออกมาว่าบางพื้นที่เอ๊ะทำไมมีดูไม่ค่อยสันทัดเลยทำไมดูไม่ค่อยแบบแข็งแกร่งไม่ค่อยแข็งแรงเลยทำไมดูแบบเหมือนไม่คุ้มค่ากับงบอ่ะเอาง่ายๆประมาณนี้นะคะแต่ก็มีการดำเนินการแก้ไขกันแล้วเขาบอกว่าไอ้ 1,669 แห่งที่เป็นบังเกอร์แล้วก็หลุมหลบภัยเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยนะว่าพื้นที่ไหนได้รับงบประมาณไปเท่าไหร่แล้วก็ต้องทุ่มเทต้องเวทน้ำหนักไปยังไงนะคะก็ต้องดูแล้วก็พื้นที่ไหนที่เป็นเสียงมากเสียงกลางเสียงน้อยก็ต้องดูกันไปค่ะกิจกรรมที่2ที่เขานำงบ433ล้านบาทตัวนี้ไปใช้นั่นก็คือการสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งคุณผู้ฟังบ้านไหนได้จากโครงการนี้บ้างลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะแล้วก็กิจกรรมที่3ค่ะนำไปปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลแน่นอนเนาะไอเรื่องของดิจิทัลเนี่ยต้องเอาเข้ามาแล้วแหละเพราะว่าจริงๆมันยุคนี้ถ้าเกิดว่าอะไรที่มันไม่เป็นดิจิทัลมันก็ค่อนข้างตามไม่ทันคนอื่นเขาแล้วเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการนำมาปรับใช้ในพื้นที่7จังหวัดตามแนว

ชายแดนไทยกัมพูชานะคะทั้งจังหวัดตราดจันทบุรีสระแก้วบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะก็ประมาณนี้นะคุณผู้ฟังที่เป็นมติของคณะรัฐมนตรีคือความตั้งใจของเขานะเกี่ยวกับมติตัวนี้ที่อนุมัติงบไปประมาณ433ล้านบาทนำไปทำ3กิจกรรมที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะเพื่อจะได้สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้าแนวด้วยหลังแนวนะก็ประมาทไม่ได้ก็ต้องมีการดูแลกันไปแล้วก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับระบบการสื่อสารระบบการแจ้งเตือนให้สามารถเข้าถึงประชาชนในหมู่บ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชามากยิ่งขึ้นคือแผนตัวนี้กิจกรรม3กิจกรรมเขาก็ล้อมาแล้วก็สำรวจมาจากการที่มันเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นมานั่นแหละค่ะพอมีปัญหาอะไรหมู่บ้านนี้เอ้ยนี่ไม่มีหอกระจายข่าวพี่น้องประชาชนไม่รับรู้ข่าวสารเลยเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็เลยมีการดำเนินการอุดช่องโหว่ช่องว่างต่างๆนำงบประมาณมาใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุดส่วนถ้าเกิดว่าทำไปแล้วตาม3กิจกรรมจะคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอดูฟีดแบคของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกทีหนึ่งนะคะนี่ก็เป็น3เรื่องราวเป็นข่าวสารนโยบายส่วนกลางที่นำมาเล่าให้ฟังกันแต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยคุณผู้ฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันก็ยังมีมาฝากเหมือนเช่นเคยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพักหายใจหายคอสักแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ

0: ายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย
2: ผลงานเพลงจากนนทนนท์นะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้ชอบตัวเองเวลาชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอจากบิวกิ้นค่ะคุณผู้ฟังเมื่อกี้นี้แวะไปดูโซเชียลมีเดียมาค่ะก็ปรากฏว่าเห็นภาพน้ำท่วมแล้วก็ท่วมหนักด้วยอันตรายด้วยนะคะในพื้นที่ของน่านก็ท่วมไปแล้วค่ะแม่น้ำน่านเนาะก็ขอส่งกำลังใจให้ด้วยจริงๆคุณผู้ฟังคือดูจากภาพอะคือน้ำสูงมากเลยนะน้ำสูงมากแล้วก็หลายคนก็ขอความช่วยเหลือกันนะคะตอนนี้เนี่ยใครที่จะเดินทางหรือว่ามีญาติเราที่อาศัยอยู่ที่น่านนะคะต้องเช็คเส้นทางสัญจรด่วนแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้น้ำท่วมน่านเมื่อทางด้านของแขวงทางหลวงน่านที่2นะคะเขาก็ได้ออกมาอัปเดตสถานการณ์ค่ะว่าในช่วงวันนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้นี่เองค่ะสักประมาณ 9:25 นะคะพื้นที่หลายสายการจราจรไม่สามารถผ่านได้แล้วนะคะลองตรวจสอบดูคุณผู้ฟังก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านด้วยจริงๆนะคะคือนี่แหละเราก็ไม่คิดว่ามันจะมาเยอะมากขนาดนี้นะคะคือมีการส่งภาพแล้วก็มีการแชร์ภาพผ่านทางโซเชียลมีเดียผ่านทางหลากหลายเพจมากเลยค่ะที่เห็นคืออันตรายมากๆเลยคือที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะสะพานน้ำเนี่ยคือขาดไปเลยค่ะมันเป็นสิ่งที่เราต้องมาดูกันเนาะแล้วก็เนี่ยมีภาพที่ปัวเหมือนกันค่ะคือน้ำไหลเข้าจะท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็เป็นเส้นทางที่อยู่ติดนาของพี่น้องประชาชนด้วยค่ะขอส่งกำลังใจให้ด้วยจริงๆนะคะคุณผู้ฟังค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวเราจะพยายามนำมาอัปเดตกันให้ฟังในหลายๆช่องทางแล้วกันเนาะแล้วก็สามารถติดตามข่าวได้ผ่านทางข่าวส่วนกลางนะคะไม่ว่าช่องทางไหนก็แล้วแต่เอาเป็นว่าส่งกำลังใจให้ด้วยจริงๆนะคะเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยพอมาถึงปุ๊บเอากันไม่ทันจริงๆค่ะส่งกำลังใจให้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังเรามาต่อในช่วงที่2ของเรากันดีกว่ามาดูสถานการณ์ในพื้นที่ภูเก็ตกันบ้างนะคะที่ภูเก็ตตอนนี้ก็มีการดำเนินการในการเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันสู่ความยั่งยืนไปแล้วค่ะจะพัฒนาสู่การเชื่อมโยง5จังหวัดฝั่งอันดามันด้วยในการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวนะคะมาดูเรื่องนี้กันค่ะโดยเมื่อวานนี้ในช่วงเวลา15 นาฬิกาค่ะบริเวณลานลมศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตค่ะท่านโชตินรินทร์เกิดสมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานแถลงข่าวโครงการยกระดับเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันสู่เมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนก็มีหลายท่านที่ไปร่วมแถลงข่าวกันค่ะมีท่านนายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ตท่านนายกเทศมนตรีตำบลราวัยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตวัฒนธรรมภูเก็ตนะคะประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตก็คือพูดง่ายๆภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะในการแถลงข่าวเนี่ยเขาก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าทางจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีการเดินหน้าที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคการท่องเที่ยวในฝั่งอันดามันมุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยจะมีการเชื่อมโยงศักยภาพการท่องเที่ยวของ5จังหวัดฝั่งอันดามันไล่ไปตั้งแต่ภูเก็ตพังงากระบี่ตรังแล้วก็ไปจนถึงสตูลเลยนะคะในช่วงใต้ล่างนะคะพร้อมส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดสร้างมูลค่าควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะสำหรับโครงการตลอด3วันก็จะมีการจัดกิจกรรมสัมมนาชุมชนท่องเที่ยวมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางทะเลและไฮไลท์ที่สำคัญก็คือมหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะจะมีการจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้นะคะในช่วงวันที่20 18ถึง30สิงหาคมค่ะที่บริเวณจุดชมวิวแหลมพรหมเทพที่จังหวัดภูเก็ตนอกจากนี้ก็ยังจะมีร้านค้าร้านอาหารสินค้าชุมชนสินค้าทำมือประมาณ60ร้านค้าด้วยกันค่ะมีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินนะคะทั้งเอิร์ธภัทรวีค่ะแล้วก็เรนิสรานะคะที่สำคัญก็งานนี้เข้าฟรีตลอดงานโครงการนี้ก็อย่างที่เขาบอกเอาไว้นะคะตั้งใจที่จะเชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยวใครที่อยู่พังงาใครที่อยู่ระนองใครที่อยู่กระบี่ใครที่อยู่ตรังใครที่อยู่สตูลนะคะก็สามารถไปท่องเที่ยวได้ผ่านทางงานนี้นะคะเอาจริงๆไม่ว่าอยู่ฝากฝั่งไหนอันดามันหรืออ่าวไทยหรือว่าอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่อยากเชิญชวนทุกคนมาสัมผัสกับงานนี้ค่ะเพราะว่าทุกๆงานที่เขาจัดขึ้นมามันเหมือนเป็นกิจกรรมเป็นไฮไลท์ที่ให้เราได้ไปร่วมสนุกในช่วงที่เราไปเที่ยวในจังหวัดนั้นๆณตอนนั้นนะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนไปด้วยนะคะอย่าลืมค่ะปลายเดือนนี้28ถึง30สิงหาไปเจอกันได้สำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ภูเก็ตค่ะไปต่อกันที่พังงานะคะพังงาตอนนี้ก็มีการจัดกิจกรรมกินกุ้งกันจังหวัดพังงาค่ะกิจกรรมจัดขึ้นในช่วงวันที่พรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้วันแรกค่ะ20ถึง22สิงหาคม2569จะมีการจัดขึ้นที่ลานจตุรัสเมืองพังงาหน้าศาลากลางหลังศาลากลางหลังเก่านะคะคุณผู้ฟังก็ไปร่วมสนุกกันได้ค่ะภายในงานคุณจะพบกับการตักกุ้งมหาสนุกเป็นยังไงอยากรู้นะคะก็ต้องไปดูกันแล้วก็มีการแข่งขันกินกุ้งด้วยมีบูธอาหารประมาณ40บูธแล้วก็มีการแสดงดนตรีจากเยาวชนจังหวัดพังงาไฮไลท์ของงานนี้เลยคือมีการจัดตกแต่งบรรยากาศไฟประดับประดาอย่างตระการตามากๆนะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนไปร่วมสนุกกันได้ค่ะพรุ่งนี้แล้วนะคะวันแรก20ถึง22สิงหาคมที่ลานจตุรัสเมืองพังงาหน้าศาลากลางหลังเก่านะคะก็ไปร่วมสนุกกันได้แล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากกันด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังผ่านไปแล้ว2พื้นที่2จังหวัดเดี๋ยวเราพักกันอีกสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะ

0: จังหวัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: มาคุย
2: ใจฉันตามเธอไปจากยังโอมค่ะเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่นำมาฝากกันนะคะใครชื่นชอบแนวนี้หรือว่าแนวไหนก็สามารถขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้ถ้าเกิดว่าวันนี้เราจัดไม่ทันเราก็จะทุบยอดไปให้พรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังมาอยู่ในช่วงสุดท้ายช่วงที่3ของรายการค่ะคัดข่าวมาคุยไปคัดข่าวกันต่อที่กระบี่ก่อนเลยนะคะก็ตอนนี้ถือเป็นข่าวดีของชาวจังหวัดกระบี่แล้วค่ะโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกาะลันตารวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่เกาะลันตาด้วยนะคะหลังจากที่โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะลันตากับตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ได้รับการอนุมัติและเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาให้ดำเนินการกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการจากธนาคารโลกล่าสุดเนี่ยตอนนี้เตรียมที่จะทำการเซ็นสัญญาในการก่อสร้างแล้วนะคะจะมีการเซ็นสัญญาในวันที่31สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะที่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นช่วงของการประชุมครม.สัญจรพอดีโอเคนะคะก็เตรียมเฮได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยโครงการแล้วก็โครงการนี้เขาบอกว่าเป็นโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาวงเงินที่ใช้ในการก่อสร้าง 1,800 ล้านบาทมีระยะทางก่อสร้างประมาณ2กิโลเมตรนะคะประมาณ2กิโลเมตรค่ะจะเป็นในลักษณะของสะพาน2ช่องจราจรรูปแบบของสะพานก็จะมีการเป็นคานขึงเอาไว้แล้วก็เป็นคานยื่นออกมาคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างทันทีปลายปี69นี้เลยค่ะแล้วก็จะไปเสร็จสิ้นอยู่ที่ประมาณปี2572เมื่อเปิดใช้งานแล้วตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะสามารถเดินทางข้ามไปยังเกาะลันตาได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะปกติไปทางเรือถูกไหมคะนายนัทเองเคยมีโอกาสไปครั้งหนึ่งไปส่งพี่ที่ทำงานที่เก่าอะนะคะเขาก็เดินทางกลับบ้านนะตอนนั้นก็มีโอกาสเดินทางได้ไปส่งจริงลันตาเนี่ยเขามีวิวทิวทัศน์เขามีภูมิทัศน์ที่สวยงามมากเมืองของเขาแล้วก็ซิกเนเจอร์ของการนั่งเรือไปที่เกาะลันตาอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์แต่ว่าคือถ้าจะให้ดีเนาะเรื่องของการค้าขายเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเดินทางเข้าออกการคมนาคมก็ต้องมีสะพานนะคะในการเชื่อมเส้นทางนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเส้นทางแล้วกันอีกหนึ่งโครงการที่เราจะพัฒนาของในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะก็เขาบอกว่าจากเดิมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเดินทางด้วยเรือแล้วก็เดินทางข้ามเกาะไปเนี่ยประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงเลยนะคะแล้วแต่สภาพการจราจรหรือว่าแล้วแต่ระดับน้ำทะเลแต่ถ้าเกิดว่ามีการสร้างสะพานเสร็จสิ้นเรียบร้อยเนี่ยก็จะทำให้ระยะเวลาของการเดินทางเนี่ยรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเขาบอกว่าเพียงแค่10นาทีเท่านั้นโอ้โหต่างกันพอสมควรเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็นั่นแหละก็อยากให้คุณผู้ฟังที่สนใจเนาะก็ร่วมแสดงความยินดีกับชาวกระบี่ไปพร้อมๆกันด้วยค่ะมาดูที่ระนองกันสักหน่อยไหมคะระนองตอนนี้เนี่ยมีข่าวดีเขาจะมีการจัดกิจกรรมดีๆขึ้นมาในการเชิญชวนสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั่วไทยเลยนะไม่ใช่แค่ชาวระนองเท่านั้นนะคุณจะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่อยากให้คุณมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันค่ะใครที่แบบมีระนองมีไอเดียดีๆมีความเป็นครีเอเตอร์เป็นสายถ่ายภาพเป็นสายทำคอนเทนต์นะคะต้องไม่พลาดงานนี้เลยเพราะว่าทางจังหวัดระนองเขาเปิดสนามเชิญชวนครีเอเตอร์ทั่วไทยมาร่วมทำคลิปวิดีโอประกวดไปด้วยกันให้ทุกคนได้นำเสนอมุมมองของจังหวัดระนองในมุมมองที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนผ่านการทำคลิปสั้นๆประมาณ 1-3 นาทีค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยววิถีชีวิต ผู้คนอาหารหรือวัฒนธรรมจาก5อำเภอคุณก็สามารถหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าได้ทั้งหมดผ่านทางคลิปสั้น 1-3 นาทีแล้วก็เผยแพร่ให้กับคนทั้งโลกได้รู้จักระนองในแบบฉบับที่คุณนำเสนอมากยิ่งขึ้นค่ะมีประเภทการแข่งขัน3รุ่นประชาชนทั่วไปนะคะแล้วก็มีเยาวชนอายุ 16-18 ปีแล้วก็มีเยาวชนรุ่นเล็กมาหน่อยม.1 ถึงม.3 นะคะก็แต่ละ3ประเภทนี้ก็จะมีรางวัลนะคะประเภททั่วไปพี่น้องประชาชนทั่วไปก็จะมีรางวัลชนะเลิศ 100,000 บาทคุณผู้ฟังโอ้โหแล้วก็เยาวชน 16-18 ปีรางวัลชนะเลิศก็จะได้รับไป 35,000 บาทค่ะแล้วก็รุ่นเยาวชนม.1 ถึงม.3 ก็รางวัลชนะเลิศจะได้รับไป 20,000 บาทกติกาง่ายๆค่ะไปสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก่อนนะคะก็สามารถสมัครได้ผ่านทางออนไลน์ค่ะในช่วงวันที่15สิงหาคมไปจนถึง15ตุลาคม2569นะคะสามารถสมัครได้แล้วผ่านทางช่องทางที่คุณเห็นโปรโมทเห็นอินโฟประชาสัมพันธ์หรือว่าเซิร์ชเข้าไปก็ได้นะคะในเซิร์ชแปลว่าอะไรดีกิจกรรมการประกวดคลิปท่องเที่ยวจังหวัดระนองระนองกรีนซีซั่นช็อตคอนเทสค่ะก็สามารถเซิร์ชไปได้เลยแล้วมันก็จะลิงก์ไปตามเว็บไซต์ตามแฟนเพจต่างๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณเจอการประชาสัมพันธ์ข่าวนี้คุณก็สามารถคลิกเข้าไปประชาสัมพันธ์ผ่านลิงก์ที่เขาแนบช่องทางให้คุณได้เข้าไปสมัครได้ทันทีเลยนะคะเชิญชวนทุกคนมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในการนำเสนอจังหวัดระนองในมุมมองใหม่ๆให้ทั่วโลกได้รับรู้ว่าระนองมีดีมากแค่ไหนค่ะยิ่งในช่วงกรีนซีซั่นแบบนี้เนี่ยถ่ายรูปออกมา เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นการสื่อสารมุมมองของจังหวัดระนองได้ดีที่สุดเพราะว่าระนองเมืองฝน8แดด4ต้องมาแบบฝนแบบนี้แหละค่ะก็เชิญชวนทุกคนเลยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวก่อนจะทิ้งท้ายกันไปค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งบอกกันสักนิดนึงนะคะในช่วงเย็นวันนี้เนี่ยวันพุธที่19สิงหาคม2569ในช่วงเวลา 17:00 นค่ะก็ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จเอินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569พร้อมทั้งพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะในช่วงเย็นนี้นะคะ 17:00 นที่ห้องรอยัลบอลลูนอาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีที่นนทบุรีค่ะก็ขอเชิญชวนด้วยนะคะไปเฝ้ารับเสด็จกันได้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะก็ยังไงขอส่งกำลังใจให้กับพื้นที่น่านอีกครั้งนึงนะคะตอนนี้ถนนหนทางต่างๆแล้วก็ปริมาณน้ำบางพื้นที่เนี่ยสูงเกือบจะท่วมหลังคาแล้วคุณผู้ฟังส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของอันดามันวันนี้แล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเลยนะคะ 9:00 นนิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงณัฐณัฐวดีศรียาภัยรวมถึงทีมงานสวทรนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีแถลงผลหารือผู้นำออสเตรเลียเดินหน้ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4ด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: นายกรัฐมนตรีแถลงผลหารือผู้นำออสเตรเลียเดินหน้ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4ด้านพร้อมจัดทำเอกสารความร่วมมือสำคัญ2ฉบับรับมืออาชญากรรมข้ามชาติและขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมแถลงข่าวกับนายแอนโทนีเอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียหลังการหารือทวิภาคีที่กรุงแคนเบอร์ราโดยย้ำความมุ่งมั่นยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยและออสเตรเลียให้ใกล้ชิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นในโอกาสการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีแล้วก่อนครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือ4ด้านได้แก่การเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนตลอดจนความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีรวมถึงออสเตรเลียสนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยินดีต่อเอกสารสำคัญ2ฉบับได้แก่แถลงการร่วมว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อรับมืออาชญากรรมออนไลน์การค้ามนุษย์ยาเสพติดและการฟอกเงินและแถลงการผู้นำว่าด้วยการยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพื่อขยายการค้าและการลงทุนโดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือทาฟต้าวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
1: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลัน
7: นางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสดังนั้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอีกทั้งขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างใกล้ชิด กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาสขยายเส้นทางชายแดนภาคใต้กรุงเทพสุไหงโกลกบูเกตาเริ่มให้บริการวันที่1กันยายนนี้
8: นางอ่อนอุตสาทองเรืองนิ่มนายสถานีเดินรถนราธิวาสและรักษาการนายสถานีเดินรถสุไหงโกลกเปิดเผยข่าวดีว่าบริษัทขนส่งจำกัดบขส.ได้เดินหน้าขยายการให้บริการประชาชนโดยเตรียมเปิดบริการเส้นทางกรุงเทพมหานครสุไหงโกลกบูเกตาตั้งแต่วันที่1กันยายน2569นี้เป็นต้นไปเชื่อมการเดินทางจากชายแดนไทยสู่ประเทศมาเลเซียระยะทาง 1,267 กิโลเมตรค่าโดยสาร 1,261 บาทโดยกำหนดจุดรับส่งณสนามกีฬาเทศบาลตำบลภูเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสและจุดจำหน่ายตั๋วโดยสารตั้งอยู่ณบริเวณใกล้กับธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอแว้งเก่าทางนี้กำหนดให้บริการรถโดยสารปรับอากาศชั้น1พิเศษ32ที่นั่งวันละ2เที่ยวโดยเที่ยวขาไปรถจะออกจากกรุงเทพมหานครหมอชิด2เวลา 14:00 น.เที่ยวกลับจะออกจากภูเกตาเวลา 12:00 น.นอกจากนี้ทางปคส.ยังเปิดให้บริการรับส่งพัสดุในเส้นทางดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสำหรับผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ tcl99web.transport.co.th Facebook Fanpage ปคส.หรือโทร02-936-2841ต่อ48วิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
11: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
10: พบกับชมพูฟรุตตี้ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
11: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
10: จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่คุณนุ้ยโทร081-391-9792
11: พิเศษสุดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้มอบของขวัญให้คุณแม่รีบจองบัตรในราคาเพียง998บาทเท่านั้น
10: โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
11: แฟนเพลงยุค80-90ไม่ควรพลาดพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้
10: ที่ลาวิต้าซาน่าเขาหลักตรงกันข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัด

0: จะปล่อยให้คนที่คุณรักถามอีกกี่ครั้งถึงคุณจะคิดได้หรือว่าคือของฝากจากการสูบบุหรี่ชายไทยเป็นมะเร็งปอดอันดับหนึ่งไอเป็นเลือดน้ำหนักลดหอบเหนื่อยปวดกระดูกซี่โครงบวมบริเวณหน้าคอแขนและอกกลืนอาหารลำบากยากที่จะรักษาคร่าชีวิตคุณภายใน1ปีหยุดสูบบุหรี่วันนี้ก่อนที่จะเสียปอดอย่างถาวรด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
1: สวัสดีครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีมั้ย
3: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
4: พี่เบาพี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
5: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
4: เคบาย่า
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกาโดยประมาณครับในช่วงเวลานี้นะครับเราถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าซึ่งอยู่ในจังหวัดพังงานะครับสวทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววสุรัตน์วีระใสนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าในเดือนหน้าเนี่ยอาจจะมีคนที่มานั่งพูดคุยเล่าข่าวกับผมเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นใครเดี๋ยวค่อยมาเซอร์ไพรส์กันในเดือนหน้านะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวนะในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปนะครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

บอสหลักูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์

0: นี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริง
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: เอาละครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันนะครับก็อยู่ในช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก็จะนำข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลางเนี่ยมาแชร์กันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ข่าวแรกที่จะพูดถึงผมมั่นใจเลยครับว่าคนส่วนใหญ่แล้วไม่เชื่อข่าวนี้แน่นอนแต่ว่าเราก็ต้องออกมาแถลงออกมาบอกกันนะครับว่าข่าวที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในโซเชียลนะปัจจุบันตอนนี้นะครับเป็นข่าวปลอมนะครับผมอย่าแชร์กันต่อนะครับข่าวที่ว่ายาบ้านะครับผมขึ้นทะเบียนมรดกโลกยูเนสโกอันนี้นะครับผมมั่นใจนะครับว่าไม่มีใครเชื่อแน่นอนนะครับยาบ้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกยูเนสโกนะครับย้ำนะครับผมปมใช้ AI สร้างข่าวเสียสีเนี่ยทำคนเข้าใจผิดได้นะครับผมศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมออกมาเตือนภัยนะครับแล้วก็สยบข่าวลือหลังมีการแชร์นะครับโพสต์บน Facebook อ้างว่าประเทศไทยได้นำยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีนนะครับไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกกับทางองค์การยูเนสโกเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.นะครับกระทรวงยุติธรรมนะครับผมก็ยืนยันชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นข่าวปลอม 100% เนื่องจากยาบ้าเป็นยาเสพติดให้โทษที่ผิดกฎหมายไม่สามารถนำไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกได้อย่างแน่นอนครับจากการตรวจสอบก็พบว่าโพสต์ดังกล่าวเป็นการสร้างเนื้อหาปลอมขึ้นมาโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI content ครับแม้จะมีการติดแฮชแท็กนะครับซาทายนะครับผมซึ่งหมายถึงเนื้อหาเชิงเสียสีเอาไว้ก็ตามนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็ไม่เข้าใจในส่วนนี้นะครับผมก็เป็นการสร้างความเข้าใจผิดอย่างรุนแรงเลยแหละแก่ประชาชนที่ไม่ทันสังเกตแฮชแท็กนะครับผมรวมถึงบางคนที่อ่านไม่จบนะครับก็ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศนะครับจึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคนเลยอย่าหลงเชื่อและหยุดส่งต่อข้อมูลดังกล่าวนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าผมเชื่อนะว่าส่วนใหญ่นะครับเข้าใจแหละว่าเป็นข่าวปลอมแต่ว่า AI สมัยนี้ครับเก่งนะครับผมภาพข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะทำออกมาได้เริ่มที่จะแนบเนียนมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องใช้วิจารณญาณกันนิดนึงนะครับเอาละครับขยับมาที่อีกหนึ่งประเด็นนะครับด้านความปลอดภัยแล้วกันเกี่ยวกับการยกระดับศักยภาพงานกู้ภัยของกรุงเทพมหานครครับทางกรุงเทพมหานครได้ส่งทีมกู้ภัยบินลัดฟ้าไปที่ปักกิ่งเลยครับโดยฝึกอบรมยูซาหรือ USAR นะครับยกระดับสู่มาตรฐานสากลกันเลยทีเดียวกรุงเทพมหานครนะครับเดินหน้ายกระดับขีดความสามารถด้านความปลอดภัยโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับสปภ.ได้ส่งข้าราชการจำนวน13รายบินลัดฟ้าครับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนด้านการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองที่ฐานฝึกอบรมกู้ภัยแห่งชาติจีนกรุงปักกิ่งนะครับระหว่างวันที่17ถึง28สิงหาคมนี้เป้าหมายสำคัญของภารกิจนี้นะครับคือการสร้างครูฝึกครับที่ได้มาตรฐานสากลนะครับผมอินซารักนะครับเพื่อนำองค์ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีระดับสูงกลับมาถ่ายทอดขยายผลให้กับบุคลากรกู้ภัยของกทม.เองนะครับรวมถึงทั้งระบบด้วยนะครับผมให้พร้อมรับมือเหตุภัยพิบัติได้อย่างมืออาชีพนะครับโดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากหน่วยงาน NERSS นะครับสังกัดกระทรวงการจัดการภาวะฉุกเฉินของประเทศจีนร่วมกับสมาคมวิชาชีพดับเพลิงและกู้ภัยไทยโดยไม่มีการใช้งบประมาณของกทม.เพิ่มเติมครับล่าสุดนะครับเมื่อวันที่18สิงหาคมหรือเมื่อวานนี้นะครับได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยท่านอนุวัตรอ้นน่วมนะครับรองผู้อำนวยการสปภ.ได้กล่าวแสดงความขอบคุณทางการจีนเลยแล้วก็เน้นย้ำนะครับว่าการอบรมครั้งนี้คือรากฐานสำคัญในการดูแลความปลอดภัยของคนในกรุงเทพนะครับแล้วก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์ด้วยด้านการจัดการภัยพิบัติระหว่างไทยและจีนนะครับนอกจากนี้นะครับในวันที่22และ23สิงหาคมนี้ศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชนะครับรองผู้ว่ากทม.มีกำหนดการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมในครั้งนี้นะครับแล้วก็ไปร่วมประชุมหารือทวิภาคีเพื่อวางรากฐานความร่วมมือในระยะยาวต่อไปครับ ก็ถือได้ว่านะครับผมเป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ประเทศเราได้พัฒนาเพิ่มเติมเข้าไปนะครับผมในเรื่องของการเสริมสร้างความสามารถอัพสกิลรีสกิลของบุคลากรของประเทศไทยของเรานะครับซึ่งหลังจากการอบรมเนี่ยผมมั่นใจได้ว่าข้าราชการทั้ง13ท่านก็จะได้มีความรู้ความสามารถเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็นำมาพัฒนาเผยแพร่นะครับผมให้กับทีมงานนะครับผมรวมถึงผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนอื่นๆด้วยนะครับก็ถือว่านี่แหละครับผมเป็นสิ่งดีๆที่ประเทศไทยเราได้ผลักดันแล้วก็ส่งเสริมกันมานะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะครับผมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงต่อไปในช่วงของข่าวใต้รายวันครับ

ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา

0: เสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค้าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ช่วงข่าวใต้รายวัน
3: เอาละครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันในเบรกที่2เบรกสุดท้ายนะครับเป็นช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับมาประเดิมกันที่จังหวัดภูเก็ตของเราเช่นเดิมเลยนะครับข่าวแรกนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ตอนนี้ก็ดังอยู่ประมาณนึงเลยนะครับเกี่ยวกับที่จังหวัดภูเก็ตของเราได้รางวัล The Lost Taste 2026นะครับรสชาติที่หายไปได้รางวัลระดับประเทศนะครับผม Popular Vote 2026ครับก็จังหวัดภูเก็ตก็เลยได้มีการเตรียมเดินหน้าต่อยอดนะครับบีถ่ายบักนะครับผมหรือบีถ่ายบักขนมหวานพื้นบ้านหาดับประทานยากในผมประจำจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับหลังที่ได้บอกไปนะครับว่ามีการคว้าชัยได้รับรางวัลเมนูอาหารถิ่นยอดโหวตสูงสุดระดับประเทศในโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะครับในสโลแกนที่ว่ารสชาติที่หายไป The Lost Taste ครับประจำปี2569นี่แหละครับจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมครับท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าบีถ่ายบักนี่แหละครับเป็นขนมพื้นบ้านลักษณะคล้ายลอดช่องทำจากแป้งข้าวเจ้าครับย้อมสีขาวและสีแดงนะครับผมทานคู่กับน้ำเชื่อมใบเตยและน้ำแข็งให้รสหวานเย็นสดชื่นครับซึ่งเดิมนะครับเป็นวัฒนธรรมอาหารของชาวภูเก็ตในยุคทำเหมืองแร่นะครับซึ่งเหมือนด้วยความที่บีถ่ายบักนะครับมีความสดชื่นมีความหวานนะครับผมก็จะเป็นการช่วยเติมพลังระหว่างวันให้กับคนที่ทำงานในเมืองแร่นะครับการได้รับรางวัลครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญนะครับในการฟื้นคืนชีวิตขนมโบราณที่เกือบจะเลือนหายไปให้กลับมาเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอีกครั้งนะครับทั้งนี้นะครับจังหวัดเตรียมผลักดันให้ผู้ประกอบการตลาดสดและชุมชนนะครับทำขนมบีถ่ายบักจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวนะครับผมเพื่อชูเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารแล้วก็ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตข้าวเจ้าของเกษตรกรไทยครับนอกจากนี้นะครับกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการเตรียมนำเมนูบีถ่ายบักหรือบีถ่ายบักนั่นแหละครับร่วมสาธิตและจัดแสดงในงานมหกรรมวัฒนธรรมไทยฟุ้งปรุงไทยไทยเทสไทยเฟส2026ครับระหว่างวันที่10ถึง13กันยายนนี้ที่ศูนย์การค้า Paradise Park กรุงเทพมหานครครับเพื่อเป็นการโอเสน่ห์อาหารถิ่นภูเก็ตให้ทั่วโลกได้ลองสัมผัสกันดูครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วชื่อเรียกนะครับผมคือด้วยความที่ขนมเป็นขนมที่มีมาตั้งแต่ก็คือนานแล้วนะครับผมรวมถึงเป็นภาษาฮกเกี้ยนนะครับจีนฮกเกี้ยนด้วยจึงทำให้การออกเสียงเนี่ยอาจจะมีการเพี้ยนขึ้นมาบ้างนะครับผมถ้าตามพจนานุกรมของจังหวัดภูเก็ตแล้วนะครับจะอ่านว่าบีถ่ายบักนะครับแต่ถ้าตามที่ผู้ที่ส่งขนมเข้าแข่งขันจะอ่านว่าบีถ่ายบักนะครับแต่ถ้าตามจีนฮกเกี้ยนเดิมเลยเนี่ยก็อ่านว่าบีถ่ายบักครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือโอเคไม่เป็นไรถ้าจะเรียกสำเนียงหรือวรรณยุกต์คล้ายกันนะครับผมไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเข้าใจทั้งหมดนะครับมีเกร็ดความรู้อีกนิดนึงนะครับเป็นเรื่องที่ขำๆกันนิดนึงคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเมนูนี้นะครับด้วยความที่ชื่อเรียกในสมัยก่อนเนี่ยก็เรียกกันยากนะครับผมคนไทยก็เลยติดตลกกันนะครับว่าคือเปลี่ยนชื่อขนมอันนี้ครับว่าเป็นผีตายมากซึ่งก็เลยต้องบอกว่า เป็นชื่อที่ผมมองว่าก็ขำดีแต่ว่าก็ไม่แนะนำว่าจะให้เราไปพูดกันนะครับถ้าพูดกันเล่นๆก็ได้แต่ถ้าไปบอกแม่ค้าว่าแม่ค้าคะเอาขนมผีตายมากอันนี้อาจจะโดนคุณแม่ค้าไล่ออกจากร้านได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกชื่อกันให้ถูกนะครับบีทายบักบีทายบักพูดได้หมดเลยแม่ค้าน่าจะเข้าใจนะครับเอาละครับยังอยู่ที่กันที่จังหวัดภูเก็ตเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าขยับมาที่เรื่องของงานเกี่ยวกับการเรียนรู้นะครับผมการพัฒนาด้านวิชาการนะครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าทีมงานสทภูเก็ตนะครับผมเองก็รวมถึงนะครับผมพี่เอนวพันธ์ไพรพันธ์แล้วก็ท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับผมท่านดัชนีสัจจบรวีนะครับก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เหมือนกันนะครับก็คือสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคครั้งที่39ประจำปี2569ครับเมื่อวานนี้นะครับ18สิงหาคมที่ผ่านมานี่แหละเวลา9นาฬิกาที่ศูนย์ประชุมอันดามันพันนารายนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตท่านชวนรินทร์เกิดสมก็ท่านได้ให้เกียรตินะครับผมมาเป็นประธานในการเปิดงานนะครับซึ่งงานในครั้งนี้นะครับสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินี่แหละจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตครับซึ่งงานนี้เนี่ยจัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับซึ่งท่านก็ได้เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่9พร้อมเปิดเวทีสร้างแรงบันดาลใจนะครับรวมถึงมีการส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้แก่เด็กและเยาวชนครับโดยภายในงานนะครับมีการเปิดเวทีการประกวดนะครับผมและแข่งขันเพื่อแสดงศักยภาพหลากหลายกิจกรรมเช่นวันที่19สิงหาคมนะครับก็มีการประกวดคลิปวิดีโอสั้นด้านวิทยาศาสตร์ด้วยก็เป็นระดับมัธยมศึกษานะครับแล้วก็การแข่งขันโต้วาทีของระดับอุดมศึกษาครับอันนี้คือไฮไลท์นะครับผมแล้วก็ของวันที่19เนี่ยครับผมก็มีกิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นบูธวิทยาศาสตร์ต่างๆที่ให้เด็กและเยาวชนเนี่ยก็ได้เข้ามาร่วมชมนะครับผมเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเป็นแรงบันดาลใจเป็นแพชชั่นนะครับในอนาคตต่อไปเพื่อจังหวัดภูเก็ตของเรานี่แหละอาจจะมีนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกซึ่งได้แรงบันดาลใจจากงานในครั้งนี้ก็เป็นได้นะครับแล้วก็ในส่วนของวันที่20นะครับผมก็มีการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ด้วยทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายครับถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สร้างสรรค์ที่ช่วยจุดประกายการเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตและประเทศชาติต่อไปครับเอาละครับขยับมาที่จังหวัดพังงากันดีกว่าครับในเรื่องของโครงการยกระดับแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์สู่พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนายกระดับพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มครับที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับนำโดยท่านสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับพร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดนะครับผมนายอำเภอตะกั่วป่านายกอบต.บางม่วงและกำนันตำบลบางม่วงนะครับก็ได้ร่วมแถลงข่าวภายใต้แนวคิดต่อยอดคุณค่าพัฒนาปัจจุบันเชื่อมโยงอนาคตสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับซึ่งการยกระดับในครั้งนี้นะครับมุ่งเปลี่ยนพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มจากสถานที่ระลึกถึงอดีตให้กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์และชุมชนต้นแบบครับกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยให้ชุมชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการรับประโยชน์อย่างแท้จริงครับผ่านก็ต้องบอกว่ามี2กิจกรรมด้วยกันที่เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับก็วันที่22ถึง23สิงหาคม2569ก็เป็นกิจกรรมตลาดชุมชนถนนคนเดินบ้านน้ำเค็มชิมช้อปสินค้าและอาหารพื้นถิ่นจากมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นครับแล้วก็วันที่28ถึง30สิงหาคม2569นะครับก็เป็นกิจกรรม Night at Museum ศิลปะดนตรีแสงและสีสันครับต้องบอกว่างานนี้ตระการตากับการเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนครับก็มีในการในเรื่องของการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะครับดนตรีแล้วก็แสงสีเนี่ยจัดเต็มแน่นอนครับก็เป็นการแสดงโดยเยาวชนแล้วก็ศิลปินท้องถิ่นด้วยแหละครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับชาวพังงาแล้วก็คนที่จะไปท่องเที่ยวนะครับผมก็ไปกันได้นะครับ22 23กับวันที่28และ30ครับชาวพังงานะครับก็ น่าจะไปกันอยู่แล้วแหละผมว่าส่วนใหญ่ก็มีความสนใจนะครับว่าพื้นที่ที่เคยเป็นสถานที่ในการระลึกถึงอดีตอย่างเดียวเนี่ยจะกลายเป็นพื้นที่ในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจยังไงนะครับผมเพราะฉะนั้นผมว่างานนี้คนเยอะแน่นอนนะครับใครจะไปก็ไปกันได้นะครับผมเอาละครับขยับมาที่อีกจังหวัดนึงแล้วกันจังหวัดพี่จังหวัดน้องของจังหวัดภูเก็ตนะครับก็จังหวัดกระบี่ครับกับกิจกรรมดีๆในการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาศักยภาพเยาวชนในสถานศึกษาครับวันนี้นะครับ18สิงหาคม2569นะครับที่ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่นะครับได้เปิดโครงการค่ายสพฐสร้างสรรค์ปันสุขครับหรือชื่อภาษาอังกฤษนะครับ OBEC Sharing Happiness Camp นะครับ OHH Camp นะครับโดยมีท่านชัญญภักดิ์หินน้อยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่นะครับท่านก็ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในพิธีเปิดนะครับการจัดค่ายในครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายสำคัญเลยคือการสร้างภูมิคุ้มกันครับแล้วก็ให้นักเรียนในโรงเรียนเนี่ยได้ขยายโอกาสทางการศึกษาด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้ถึงโทษภัยของยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็น้ำกระท่อมนะครับควบคู่ไปกับการปูพื้นฐานกับเคลื่อนเป็นแกนนำกิจกรรม to be number one ในสถานศึกษานั่นแหละครับก็เพื่อให้เด็กๆนั่นแหละเติบโตอย่างมีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนะครับท่ามกลางสังคมที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนหมุนโคจรอย่างรวดเร็วนะครับงานนี้มีนักเรียนแกนนำและคุณครูนะครับเข้าร่วมประมาณ130คนนะครับซึ่งได้รับทั้งความรู้ภาคทฤษฎีและภาคการฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนที่เข้มแข็งครับโดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรและผมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือนะครับผมมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้นะครับเอาละครับก็นี่แหละ3จังหวัดและมาอยู่จังหวัดสุดท้ายกันนะครับประตูสวนดามันซึ่งต้องบอกว่าข่าวนี้ค่อนข้างฮือฮาทีเดียวตอนนี้มีการแชร์เขาเรียกว่ากิจกรรมครั้งนี้ออกไปเยอะมากๆนะครับเป็นกิจกรรมข่าวดีเลยแหละสำหรับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับผมจังหวัดระนองเนี่ยเปิดสนามท้าทายครีเอเตอร์ครับชวนคนไทยมาจับกล้องหยิบมือถือมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของเมืองระนองในมุมมองใหม่ๆนะครับภายใต้โจทย์เปลี่ยนหน้าฝนให้คนทั้งโลกว้าวนะครับในการแข่งขันประกวดคลิปวิดีโอสั้นช็อตคลิปนะครับชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า 300,000 บาทครับพร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณนะครับโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น3รุ่นได้แก่รุ่นประชาชนทั่วไปรางวัลชนะเลิศสูงสุด 100,000 บาทครับรุ่นเยาวชนอายุ16ถึง18ปีนะครับรางวัลชนะเลิศ 35,000 บาทนะครับรุ่นเยาวชนระดับ1ม.1ถึงม.3นะครับรางวัลชนะเลิศ 20,000 บาทครับเงื่อนไขสำคัญนะครับก็คือจะต้องเป็นคลิปแนวตั้งอัตราส่วนนะครับ9ต่อ16ความยาวเนี่ยอยู่ที่1ถึง3นาทีไม่ขาดไม่เกินนะครับไฟล์ระดับ Full HD เท่านั้นถ่ายทำในพื้นที่จริงของจังหวัดระนองครอบคลุมอย่างน้อย2อำเภอจากทั้งหมด5อำเภอนะครับและสิ่งสำคัญเน้นย้ำและข้อควรระวังสำคัญมากๆนะครับอันนี้คือต้องเป็นการถ่ายทำจริงทั้งหมดห้ามใช้ Generative AI สร้างภาพบุคคลหรือฉากออกมาเด็ดขาดเลยนะครับนี่แหละครับผมก็คือตัดเรื่อง AIภาพเสมือนการสร้างภาพขึ้นมานะครับผมจะต้องถ่ายจริงอย่างน้อย2อำเภอนะครับเปิดรับสมัครและส่งผลงานผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่15ตุลาคม2569ครับเวลา 23:59 นาทีถ้าเป็นวันที่16ตุลาคมเมื่อไรตัดยอดเท่านั้นนะครับจะส่งมาตอนวันที่16ตุลาเที่ยงคืน1นาทีก็ไม่ได้หรือจะเที่ยงคืนตรงก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนะครับผมในเรื่องของระยะเวลาในการส่งนะครับประกาศผลนะครับในวันที่14พฤศจิกายน2569นะครับก็ปิดส่ง15ตุลาเว้นไป1เดือนก็14พฤศจิกายนนะครับก็ประกาศผลเลยนะครับใครมีไอเดียที่เด็ดๆอยากปล่อยของนะครับผมมาโปรโมทการท่องเที่ยวจังหวัดระนองก็มาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองใครสนใจก็ทักไปถามได้เลยนะครับ เอาละครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารในช่วงวันนี้แหละครับทั้งหมดคือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายวันนี้นะครับก็ทุกท่านสามารถติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้นะครับผมน้องดิววสุรัตน์วีระสัยนะครับแล้วก็พี่ตาธีรพลนะครับทีมงานสวทภูเก็ตขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและเร่งเยียวยาตามหลักเกณฑ
6: ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลียได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าได้รับรายงานจากกระทรวงมหาดไทยและสั่งการทุกส่วนราชการระดมความช่วยเหลือลงพื้นที่อย่างเต็มที่โดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลการแก้ปัญหาภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่สำหรับภาคเหนือมอบหมายให้นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์กำกับดูแลพร้อมส่งทีมลงพื้นที่ขณะที่จังหวัดน่านประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วทำให้สามารถระดมและเบิกจ่ายความช่วยเหลือในพื้นที่ได้ทันทีพร้อมย้ำให้ดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงอย่างทั่วถึงทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคพร้อมระดมกำลังทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือโดยเฉพาะพื้นที่ถนนถูกตัดขาดนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเยียวยาหากน้ำท่วมต่อเนื่อง3วันจะให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทั้งเงินเยียวยารายครอบครัวและงบประมาณซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายวาสนาตระเกียรติรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่21สิงหาคม
7: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สหรัฐแจ้งข้อกล่าวหาชาวอิหร่าน17คนฐานมีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการโจมตีทางไซเบอร์และขโมยข้อมูลจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐกระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อชาวอิหร่านทั้งหมด17คนที่ทำงานร่วมกับสถาบันมัฟนาของอิหร่านซึ่งถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการโจมตีทางไซเบอร์และขโมยข้อมูลจากมหาวิทยาลัยบริษัทเอกชนและหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐในนามของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านรวมถึงหน่วยงานรัฐบาลและมหาวิทยาลัยของอิหร่านทั้งนี้ปฏิบัติการดังกล่าวของสถาบันมัฟนามุ่งเป้าโจมตีมหาวิทยาลัยหลายร้อยแห่งทั้งในสหรัฐและอีกหลายประเทศรวมถึงบริษัทเอกชนหลายสิบแห่งและหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐอย่างน้อย5แห่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556ถึงปี2560โดยมีบัญชีอีเมลของอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วโลกตกเป็นเป้าหมายมากกว่า 100,000 บัญชีและถูกเจาะเข้าสู่ระบบสำเร็จประมาณ 8,000 บัญชีรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาครับ

0: www.go.th
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: จังหวัดพังงาโดยสำนักงานประมงจังหวัดพังงาขอเชิญร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงการตลาดกุ้งทะเลตามโครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งกุลาดำคุณภาพสำหรับการตลาดมูลค่าสูงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569กินกุ้งกันจังหวัดพังงาวันที่20ถึง22สิงหาคม2569ณลานจตุรัสเมืองพังงาณศาลากลางหลังเก่าอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาภายในงานพบกับร้านอาหารยอดฮิตจำนวน40ร้านค้ากิจกรรมตักกุ้งมหาสนุกการแข่งขันกินกุ้งการแสดงดนตรีจากน้องๆเยาวชนจังหวัดพังงาไฮไลท์พบกับไฟประดับตกแต่งตระการตาแล้วมาชมช็อปแชร์และกินกุ้งกันนะคะ
4: อร่อย
3: 20-22 สิงหาคมนี
4: ้อร่อยอ่ะ
3: กินกุ้งกันจังหวัดพังงาแล้วเจอกันนะคะ
5: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
6: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
5: พบกับชมพูฟรุตตี้ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
6: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
5: จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่คุณนุ้ยโทร0813919792
6: พิเศษสุดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้มอบของขวัญให้คุณแม่รีบจองบัตรในราคาเพียง998บาทเท่านั้น
5: โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
6: แฟนเพลงยุค 80-90 ไม่ควรพลาดพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้
5: ที่ลาวิต้าซาน่าเขาหลักตรงกันข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
7: เสน่ห์ภาษา

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

คมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายนะคะปุณรัตน์ทิติพัฒน์โสภิตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz และยังสามารถรับชมรับฟังนะคะได้ทาง Facebook Liveสวทพังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังจากสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตและสวทระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะมีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะที่น้องปลายนะคะจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังนะคะได้รับทราบกันในวันนี้ก่อนที่คุณผู้ฟังนะคะจะไปรับฟังเรื่องราวเหล่านี้กันนะคะขอเชิญคุณผู้ฟังค่ะพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าของรายการค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
1: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
2: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่า กดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: คุณผู้ฟังคะกลับมาช่วงนี้ค่ะอยู่กับน้องปลายแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะวันนี้นะคะน้องปลายก็มีเรื่องราวของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนขยายความร่วมมือ5อุตสาหกรรมต่อยอดหุ้นส่วนเศรษฐกิจค่ะค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการค่ะในระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคม2569ค่ะตามคำเชิญของนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียค่ะโดยในการเยือนครั้งนี้นะคะมุ่งขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียค่ะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างรอบด้านค่ะพร้อมทั้งได้แสดงวิสัยทัศน์นะคะถึงบทบาทของไทยออสเตรเลียค่ะและประเทศขนาดกลางในการรับมือกับโลกที่ไม่มีที่มีความไม่แน่นอนค่ะใน3แนวทางสำคัญค่ะได้แก่แนวทางแรกนะคะทำให้ภูมิภาคนิยมค่ะโดยการรักษาช่องทางการหารือค่ะสร้างความไว้วางใจและแปลงหลักการไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมค่ะแนวทางที่2ค่ะรักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการขยายและกระจายความเป็นหุ้นส่วนที่หลากหลายและพิจารณาแต่ละประเด็นบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ของประเทศค่ะเพื่อสร้างแนวร่วมและเครือข่ายความร่วมมือการทำงานร่วมกันค่ะและแนวทางสุดท้ายค่ะแนวทางที่3นะคะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะและยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าวไปสู่หุ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงค่ะและนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะยังใช้โอกาสนี้ในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจให้เปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานค่ะไปสู่การลงทุนการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆค่ะและเพิ่มโอกาสในการขยายความร่วมมือใน5สาขาสำคัญนะคะได้แก่สาขาเกษตรกรรมและอาหารค่ะพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานสาขาอุตสาหกรรมดิจิทัลและสร้างสรรค์สาขาการผลิตขั้นสูงและการศึกษาอีกทั้งค่ะยังเร่งทำให้การลงทุนในประเทศไทยนะคะสะดวกและแข่งขันได้มากขึ้นค่ะโดย Thailand Fast Path ค่ะซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนที่มีคุณสมบัติสามารถได้รับการอนุมัติให้ดำเนินธุรกิจได้รวดเร็วขึ้นค่ะพร้อมทั้งนะคะเชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียขยายการลงทุนและสร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตค่ะโดยใช้ประเทศไทยนะคะเป็นฐานการลงทุนและประตูเชื่อมสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรเกือบ7 100ล้านคนค่ะเพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยค่ะคุณผู้ฟังนะคะนี่ก็คือภารกิจสำคัญนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะการเยือนออสเตรเลียรอบนี้นะคะเรียกได้ว่านะคะเป็นการเปิดประตูโอกาสระลอกใหม่ให้เศรษฐกิจไทยของเราค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูข่าวนี้กันค่ะเรื่องของความมั่นคงชายแดนค่ะค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมการปกครองค่ะดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาค่ะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ค่ะวงเงิน433,519,268บาทค่ะโดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นค่ะประกอบด้วย3กิจกรรมเร่งด่วนค่ะได้แก่1การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยค่ะ 1,669 แห่งค่ะวงเงิน 361,021,218 บาทค่ะและกิจกรรมที่2ค่ะการสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะ143แห่งค่ะวงเงิน22,880ล้านบาทค่ะเพื่อการสื่อสารด้านความมั่นคงสู่ชุมชนพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะและกิจกรรมที่3ค่ะการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาค่ะได้แก่จังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรีจังหวัดสระแก้วจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีค่ะวงเงินนะคะ49,618,050 บาทค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความปลอดภัยให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ค่ะเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่ให้เข้าถึงประชาชนในหมู่บ้านชุมชนชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง7จังหวัด22อำเภอได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วและถูกต้องค่ะโดยเฉพาะนะคะในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินที่การสื่อสารค่ะมีผลโดยตรงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางด้านความมั่นคงอื่นๆด้วยค่ะเช่นการรุกล้ำพื้นที่ชายแดนการอพยพประชาชนการลักลอบเข้าเมืองลักลอบขนของหนีภาษียาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติค่ะซึ่งรัฐบาลค่ะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นอันดับแรกค่ะเพื่อให้ประชาชนนะคะได้รับการแจ้งเตือนและความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะคะก็ต้องมาก่อนจริงๆค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะและฟังเพลงเพราะๆกันค่ะ

0: เสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5สัมพันธ์
1: คุณผู้ฟังคะกลับมาติดตามรายการร้อยเรื่องอันดามันกันต่อค่ะเรามาดูกันที่ข่าวดีสำหรับคนซื้อบ้านและคอนโดกันบ้างค่ะใครที่เคยเจอปัญหาบ้านชำรุดหรือกู้ไม่ผ่านแล้วไม่ได้เงินคืนค่ะฟังข่าวดีข่าวนี้เลยค่ะวันนี้ค่ะนางสาวสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะเปิดเผยผลการไกล่เกลี่ยข้อร้องทุกข์ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ข้อยุติค่ะโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีและนายรณรงค์พูนพิพัฒน์เลขาธิการสคบค่ะร่วมกันติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดตั้งแต่รับเรื่องนะคะจนถึงวันที่ผู้บริโภคได้รับเงินคืนค่ะซึ่งการดำเนินการครั้งนี้นะคะเป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลค่ะภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ห่วงใยภาระของประชาชนค่ะในการซื้อที่อยู่อาศัยนะคะซึ่งเป็นทรัพย์สินก้อนใหญ่ที่สุดของคนทั้งชีวิตค่ะและกำชับให้ทุกหน่วยงานดูแลความเป็นธรรมในสัญญาให้เข้มข้นขึ้นค่ะนางสาวสุภมาศนะคะจึงกำหนดให้เรื่องร้องทุกข์ด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นกลุ่มเรื่องที่ต้องเร่งรัดเป็นการเฉพาะค่ะและสั่งการให้สคบเรียกคู่กรณีเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วนะคะเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องที่ใช้เวลานานสำหรับผลการไกล่เกลี่ยนะคะสคบค่ะดำเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว3รายค่ะซึ่งครอบคลุมห้องชุดรวม5ห้องค่ะผู้ประกอบการนะคะตกลงคืนเงินให้ผู้บริโภครวมกว่า8ล้านบาทค่ะแบ่งเป็นนะคะกรณีแรกค่ะผู้ร้องทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดย่านเจริญนครค่ะจำนวน2ห้องเมื่อเข้าตรวจรับพบความชำรุดหลายรายการค่ะทั้งน้ำรั่วเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำงานนะคะและมีผนังรอยร้าวค่ะจึงบอกเลิกสัญญาและขอเงินคืนค่ะซึ่งผลการไกล่เกลี่ยนะคะบริษัทตกลงคืนเงินจำนวน 7,765,380 บาทค่ะในกรณีที่2นะคะผู้ร้องทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดค่ะต่อมาสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อค่ะผลการไกล่เกลี่ยบริษัทตกลงคืนเงินจำนวน 55,000 บาทค่ะและในกรณีที่3นะคะผู้ร้องรับโอนสิทธิ์ตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดค่ะย่านพระราม4จำนวน2ห้องค่ะและไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเช่นกันซึ่งผลการไกล่เกลี่ยบริษัทนะคะตกลงคืนเงินจำนวน 245,023 บาทค่ะซึ่งการซื้อคอนโดสักห้องหนึ่งนะคะก็คือการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดของคนคนหนึ่งเลยล่ะค่ะหลายคนนะคะเก็บเงินมาทั้งชีวิตเพื่อวันนี้ค่ะนางสาวสุภมาจึงบอกว่าดิฉันนะคะจะไม่ยอมให้ผู้บริโภคนะคะต้องแบกความเสียหายอยู่ฝ่ายเดียวค่ะห้องชำรุดไม่ตรงตามที่ตกลงกันไว้นะคะต้องแก้ไขหรือคืนเงินกู้ไม่ผ่านผู้บริโภคก็ต้องได้เงินคืนตามสิทธิ์ค่ะดิฉันนะคะจึงสั่งการสคบค่ะว่าเรื่องแบบนี้นะคะต้องจบให้เร็วเพราะเงินก้อนนี้คืออนาคตของทั้งครอบครัวค่ะนางสาวสุภมาศ

0: วค่ะและยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกค่ะว่าได้มอบหมายให้สคบค่ะเร่งรัดเรื่องร้องทุกข์ค่ะด้านอสังหาริมทรัพย์ค่ะที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้เข้าสู่การเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วที่สุดค่ะพร้อมทั้งกำชับให้ตรวจสอบสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามแบบสัญญามาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทยค่ะหลักๆ ก็คือประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องกำหนดแบบสัญญาจะซื้อจะขายและสัญญาซื้อขายห้องชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุดพ.ศ. 2522ค่ะแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2551ค่ะและประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการขายห้องชุดที่มีการจองเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2567หากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือผลักภาระให้ผู้บริโภคเกินสมควรนะคะให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีขณะที่ค่ะนายรณรงค์เลขาธิการสคบ.ระบุว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยของสคบ.ช่วยให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาเร็วขึ้นและไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะพร้อมทั้งได้แนะนำให้ผู้บริโภคนะคะเก็บหลักฐานการชำระเงินสัญญาใบเสร็จและภาพถ่ายความชำรุดไว้ให้สคบค่ะเพราะเป็นเอกสารสำคัญที่ทำให้การเจรจาได้ข้อยุติเร็วยิ่งขึ้นค่ะและยังได้กล่าวทิ้งท้ายเพิ่มเติมนะคะถึงพี่น้องประชาชนว่าถ้าจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ของนะคะตามที่ตกลงหรือถูกปฏิเสธการคืนเงินทั้งที่ท่านมีสิทธิ์อยากเก็บไว้คนเดียวค่ะทุกเรื่องที่ท่านร้องเข้ามานะคะคือข้อมูลที่ทำให้สคบค่ะทำงานได้ตรงจุดขึ้นโดยร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166ค่ะแอปพลิเคชัน OCPB Connect ค่ะเว็บไซต์ www.ocpb.go.th ค่ะหรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดค่ะค่ะและสคบนะคะก็จะยืนอยู่ข้างผู้บริโภคเสมอค่ะก็คือเรียกได้ว่าสคบยุคนี้นะคะสู้เพื่อผู้บริโภคจริงๆค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะหรือกฟผค่ะเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมค่ะeGet Green ค่ะปีที่3ภายใต้แนวคิด Green Innovation forESG and Circular Future ค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ค่ะนักวิจัยและผู้ประกอบการร่วมพัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดสู่การใช้งานจริงค่ะซึ่งตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนและการบริหารจัดการทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy ค่ะสำหรับการประกวดในปีนี้นะคะแบ่งออกเป็น2โครงการหลักๆค่ะได้แก่1โครงการ Circular Innovation Challenge ค่ะสำหรับอาจารย์นิสิตและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยโดยสมัครเป็นทีมค่ะทีมละ 3-5 คนค่ะค่ะและโครงการที่2นะคะโครงการ Sustainable Concrete ค่ะสำหรับนักวิจัยระดับปริญญาโทค่ะหรือสูงกว่านักวิชาการจากสถาบันการศึกษาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและภาคอุตสาหกรรมค่ะที่ต้องการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมค่ะด้านวัสดุก่อสร้างและสิ่งแวดล้อมมาพัฒนาต่อยอดนะคะโดยสมัครเป็นทีมละ 3-5 คนค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนด้าน ESG หรือสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลค่ะซึ่งกำลังเป็นประเด็นสำคัญนะคะทั้งในภาคธุรกิจและภาคพลังงานค่ะโดยมุ่งส่งเสริมการลดของเสียการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวค่ะโดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนะคะได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะถึงวันที่9กันยายน2569ค่ะและจะมีการประกาศรายชื่อ8ทีมนะคะที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกนะคะในวันที่18กันยายน2569ค่ะซึ่งจะชิงเงินรางวัลรวมกว่า 325,000 บาทค่ะโดยสอบถามรายละเอียดการสมัครและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่คุณสุภัททิพย์เทียนเกษมค่ะโทร0831972811ค่ะและทางอีเมลนะคะ supatpit.tia@ egat.co.th ค่ะหรือ Facebook Page นะคะกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะก็อย่าปล่อยให้ไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นเพียงแค่ไอเดียนะคะเรานะคะมารวมทีมกันให้พร้อมนะคะแล้วมาสร้าง Green Innovation ค่ะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในช่วงหน้าของรายการนะคะ
1: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
2: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
1: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
3: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์แม่คะทำไมบางคนขับรถฝ่าไฟแดงไม่ใส่หมวกกันน็อกเขาไม่กลัวอันตรายหรอคะ
5: กลัวสิลูกแต่บางคนลืมคิดว่าความประมาทอาจแลกด้วยชีวิต
4: แล้วเราจะทำยังไงให้ถนนปลอดภัยล่ะคะแม่
5: เริ่มจากตัวเราเลยลูกเคารพกฎจราจรมีวินัยใส่หมวกกันน็อกคาดเข็มขัดไม่ขับเร็วไม่ดื่มแล้วขับ
4: หนูจะจำไว้ค่ะเพื่อให้ทุกคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
5: เพราะถนนไม่ใช่ที่ลองผิดแต่คือที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันขับขี่ปลอดภัยมีวินัยรักษากฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วล่ะค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็เอาใจสายท่องเที่ยวและสายวัฒนธรรมกันหน่อยนะคะมาอยู่กันที่จังหวัดพังงาบ้านเราค่ะมีกิจกรรมท่องเที่ยวดีๆมาฝากกันค่ะพังงาค่ะเปิดตัวโครงการยกระดับพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะเปิดตลาดชุมชนในแอดมิวเซียมสัมผัสวิถีศิลปะดนตรีและวัฒนธรรมค่ะจังหวัดพังงาค่ะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนค่ะจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยอัตลักษณ์ภูมิภาคฝั่งทะเลอันดามันภายใต้แนวคิดต่อยอดคุณค่าพัฒนาปัจจุบันเชื่อมโยงอนาคตสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะณพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะโดยมีนายสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานางสาวอุไรวรรณแดงงามวัฒนธรรมจังหวัดพังงานายดำรงชิมทับนายอำเภอตะกั่วป่านายธงชัยหันช่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงนายโอมอินเอียวสกุลกำนันตำบลบางม่วงร่วมแถลงข่าวตามโครงการดังกล่าวค่ะค่ะโดยนายสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะกล่าวเน้นย้ำว่าพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มนะคะไม่ใช่เพียงสถานที่ที่ระลึกถึงอดีตแต่ได้พัฒนาสู่การเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตเข้าด้วยกันค่ะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะโดยชุมชนนะคะเป็นศูนย์กลางในการรับประโยชน์อย่างแท้จริงและเปลี่ยนบ้านน้ำเค็มให้เป็นชุมชนต้นแบบที่เข้มแข็งมั่นคงและปลอดภัยค่ะทั้งนี้ค่ะโครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มนะคะก็ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยอัตลักษณ์ภูมิภาคฝั่งทะเลอันดามันณพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะประกอบด้วย2กิจกรรมได้แก่กิจกรรมแรกนะคะตลาดชุมชนถนนคนเดินบ้านน้ำเค็มค่ะจัดขึ้นในระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคม2569ค่ะพบกับการจำหน่ายสินค้าและอาหารพื้นถิ่นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะและกิจกรรมที่2นะคะกิจกรรมในแอดมิวเซียมค่ะศิลปะดนตรีแสงสีสันค่ะซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคม2569ค่ะการแสดงนะคะจะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีเยาวชนศิลปินท้องถิ่นค่ะและการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนด้วยล่ะค่ะนี่นะคะก็ถือเป็นข่าวดีของพี่น้องชาวจังหวัดพังงาของเรานะคะและจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะคะซึ่งจากพื้นที่แห่งความทรงจำนะคะสู่พื้นที่สร้างสรรค์และเปิดโอกาสใหม่ๆของชุมชนค่ะใครนะคะที่ผ่านไปทางตะกั่วป่าค่ะก็อย่าลืมแวะไปอุดหนุนสินค้าในงานกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศค่ะค่ะประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ค่ะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนค่ะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรซึ่งขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะส่วนเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะ ควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองและพังงาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะฝั่งอันดามันของเราค่ะก็ยังมีฝนค่อนข้างมากค่ะโดยเฉพาะจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาค่ะแล้วก็ทะเลนะคะก็มีคลื่นค่อนข้างแรงค่ะคือเรือเล็กนะคะก็ควรระมัดระวังนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะติดตามพยากรณ์อากาศและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการร้อยเรื่องอันดามันก็หมดเวลาลงแล้วค่ะน้องปลายและทีมงานสวท.พังงาขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายค่ะไม่ว่าจะรับฟังจากสวท.ตะกั่วป่าสวท.กระบี่สวท.ภูเก็ตและสวท.ระนองค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทาง FM 100 MHz และทาง Facebook Live สวท.พังงาเรดิโอสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังรีบไปไหนคะไปหาลูกค้าไปหาเพื่อนหรือแค่ไม่อยากเสียเวลาบนถนนรู้ไหมว่าทุกๆ10กิโลเมตรที่เพิ่มขึ้นบนหน้าปัดรถสายตาคุณจะแคบลงการตัดสินใจจะช้าลงและโอกาสที่จะกลับบ้านก็ลดน้อยลงตามไปด้วยถนนไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวแต่คือที่ที่เราใช้ร่วมกับคนที่เรารักและคนอื่นเขาก็มีคนรออยู่ที่บ้านเหมือนกันลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุไม่ต้องเร็วที่สุดแค่กลับให้ถึงบ้านก็พอแล้วด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและเร่งเยียวยาตามหลักเกณฑ์กระทรวงพาณิชย์เดินหน้า4คณะทำงานขับเคลื่อนการเกษตร SME เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการค้าระหว่างประเทศเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจกระจายรายได้สหรัฐและเกาหลีใต้ตัดสินใจปรับระยะเวลาและขนาดการฝึกซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่าง2ประเทศตามคำขอของผู้นำสหรัฐนักแบดมินตันไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: เกิดฝนตกหนัก200มิลลิเมตรในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัวอำเภอสันติสุขอำเภอแม่จริมตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่นายสอนชิดชมพูแดงหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านกล่าวว่าสถานการณ์ในพื้นที่โดยตั้งแต่เวลา4นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นเหตุทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวตำบลอวนหมู่2หมู่8หมู่10ตำบลวรนครหมู่3หมู่6หมู่7ตำบลศิลาแรงหมู่1หมู่5ตำบลชัยวัฒนาหมู่2ตำบลปัวหมู่1หมู่4หมู่7หมู่8โดยระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนถนนบางจุดไม่สามารถสัญจรได้เนื่องจากมีน้ำล้นขึ้นมาบนถนนและมีดินสไลด์ในพื้นที่หมู่10ตำบลอวนที่อำเภอภูเพียงตำบลฝายแก้วหมู่11ตำบลเมืองจังหมู่4ที่อำเภอสันติสุขตำบลพงหมู่1ทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนและสำรวจความเสียหายเบื้องต้นพร้อมกันนี้ปภ.ได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ขั้น Extreme Alert แจ้งเตือนน้ำท่วมอำเภอปัวจังหวัดน่านทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784เพิ่มเพื่อนที่ LINE ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงล่าสุดมีน้ำเอ่อท่วมผิวทางลำน้ำกุยในทางหลวงหมายเลข1169ตอนท่าล้อเมืองหลวงช่วงกิโลเมตรที่7ถึง8รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ทีมงานหมวดทางหลวงน่านดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางระดับน้ำ120ซมสอบถามได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงส่วนศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมจังหวัดน่านประกาศแจ้งจุดตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือประชาชนพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโดยจุดที่1ที่หอประชุมอำเภอปัวจุดที่2หอประชุมโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรอบต.ศิลาเพชรจุดที่3หอประชุมเทศบาลตำบลปัวจุดที่4วัดป่าเมือดจุดที่5บริเวณ3แยกทางเข้าบ้านดอนชัยจุดที่6อบต.บรนครและโรงเรียนจอมแจ้งจุดที่7โรงเรียนบ้านเซี่ยวด้านเทศบาลเมืองน่านขอให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนที่เคยถูกน้ำท่วมเมื่อปี2549และปี2567เก็บข้าวของให้พ้นน้ำท่วมเตรียมย้ายยานพาหนะไปไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะอยู่ในบ้านให้เตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและเตรียมอุปกรณ์ให้แสงสว่างอุปกรณ์การประกอบอาหารเครื่องมือสื่อสารให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่น้อยกว่า3วันเนื่องจากการไฟฟ้าอาจงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่บางส่วนล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและเร่งเยียวยาตามหลักเกณฑ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเยือนกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลียได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าได้รับรายงานจากกระทรวงมหาดไทยและสั่งการทุกส่วนราชการระดมความช่วยเหลือลงพื้นที่อย่างเต็มที่โดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่ สำหรับภาคเหนือมอบหมายให้นายยศชนันวงศวัตรกำกับดูแลพร้อมส่งทีมงานลงพื้นที่ขณะที่จังหวัดน่านประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วทำให้สามารถระดมและเบิกจ่ายความช่วยเหลือในพื้นที่ได้ทันทีพร้อมย้ำให้ดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงอย่างทั่วถึงทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคพร้อมระดมกำลังทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือโดยเฉพาะพื้นที่ถนนถูกตัดขาด
2: รับรายงานจากทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับว่าสั่งการให้ทีมช่วยเหลือจากทุกส่วนราชการลงไปดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับได้มีโอกาสพูดโทรศัพท์กับท่านยศชนันรองนายกท่านรายงานผมว่าท่านได้ส่งทีมงานลงไปในพื้นที่แล้วและตัวท่านเองก็กำลังจะลงไปในพื้นที่อาจารย์ยศชนันก็รับผิดชอบนั่นภาคเหนือแล้วก็ได้โทรศัพท์คุยกับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรับทราบมาว่าขณะนี้ได้มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเรียบร้อยแล้วดังนั้นการให้ความช่วยเหลือต่างๆก็จะสามารถดำเนินการในพื้นที่ได้เลยไม่ต้องมาผ่านส่วนกลางศูนย์พักพิงก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วผมได้เน้นย้ำว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้เต็มที่ก็ต้องขอส่งกำลังใจไปยังพี่น้องชาวจังหวัดน่านทุกคนนะครับ
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเยียวยาหากน้ำท่วมต่อเนื่อง3วันว่าจะให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทั้งเงินเยียวยารายครอบครัวและงบประมาณซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการบูรณาการเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่านอพยพกลุ่มเปราะบางเข้าศูนย์พักพิง
3: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือร่วมกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดในพื้นที่จังหวัดน่านเกิดภาวะน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเสียหายหลายหลังคาเรือนโดยอำเภอปัวเป็นจุดที่ประสบภัยหนักที่สุดในขณะนี้และคาดการณ์ว่ามวลน้ำจะไหลหลากต่อไปยังอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขและอำเภอภูเพียงโดยแนวโน้มสถานการณ์ยังมีทิศทางที่รุนแรงขึ้นเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องและคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติระบุว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มสูงขึ้นอีกในคืนนี
4: ้สถานการณ์ที่จังหวัดน่านตอนนี้นะครับมีสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในจำนวนหลายพันหลังคาเรือนพื้นที่ที่หนักที่สุดณขณะนี้นะครับก็เป็นอำเภอปัวแต่คาดการณ์ว่าหลังจากอำเภอปัวเนี่ยนะครับมวลน้ำเนี่ยจะไปที่อำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขและก็อำเภอภูเพียงซึ่งสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มสถานการณ์น่าจะรุนแรงขึ้นเนื่องจากพื้นที่เนี่ยยังมีฝนยังตกอย่างต่อเนื่องและการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ศูนย์ดำเนินการแห่งชาติคืนนี้เนี่ยน่าจะมีปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้น
3: ทั้งนี้สำหรับแนวทางการช่วยเหลือและการอพยพประชาชนนั้นจังหวัดน่านได้จัดตั้งศูนย์พักพิงแล้วจำนวน6แห่งโดยกำชับให้เน้นการอพยพกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกและสั่งการให้ระดมกำลังอาสาสมัครกู้ภัยเรือท้องแบนเจ็ตสกีพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากปภ.เขตต่างๆรวมถึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเข้าสนับสนุนหากประชาชนและจิตอาสาประสงค์จะร่วมสนับสนุนเข้าช่วยเหลือหรือบริจาคสิ่งของทางปภ.พร้อมที่จะประสานอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784สื่อสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงโดยหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เตรียมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการช่วยเหลือในพื้นที่อย่างใกล้ชิดชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากถึงวันที่21สิงหาคมนี้และขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
5: นางสาวออนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21สิงหาคม2569จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่อาจเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือและติดตามข่าวสารประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังเช่นพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาจึงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือลำน้ำที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งนี้หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไปแล้วด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนรับมือฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21สิงหาคมนี้โดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขง
6: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศในช่วงนี้ว่าประเทศไทยกำลังได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่ขยับลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศลาวตอนบนประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21สิงหาคมนี้ซึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงอาทินครพนมมุกดาหารบึงกาฬและหนองคายคาดการว่าปริมาณฝนที่ตกทั้งในฝั่งไทยและสปป.ลาวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นจนอาจเกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งได้ในบางจุดส่วนภาคตะวันตกพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะอำเภอทองผาภูมิและจังหวัดตากรวมถึงภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากคาดการปริมาณฝนสะสมในช่วง 1-2 วันนี้อาจสูงถึง200มิลลิเมตรในส่วนของภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อการเติมน้ำเข้าเขื่อนขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีเมฆมากในช่วงบ่ายและเกิดฝนตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำ
7: ฝนเยอะเลยนะฮะเป็นฝนสะสมเนี่ย 3-4 วันเนี่ยครับก็จะอยู่ในโซนภาคตะวันตกจะต้องระมัดระวังในเรื่องน้ำป่าไหลหลากเพราะฉะนั้นฝนตกค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่เหมือนกันอีกโซนนึงคือจังหวัดตราดก็อยู่ในระดับประมาณ200กว่ามิลอีกโซนก็คือแถวอีสานฝั่งตะวันออกครับจะมีการตกของฝนที่เยอะกว่าโซนอื่นๆแล้วก็ถ้าอยู่ริมโขงแล้วมาระวังในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งก็คงจะได้ผลเชิงบวกมากกว่าก็จะได้น้ำเติมในนาข้าวการเกษตรก็จะมีน้ำเพียงพอในการที่จะทำการเกษตรได้ดีครับ
6: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาทิจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์ซึ่งตั้งอยู่หลังแนวเทือกเขาเขียวคาดว่าจะมีปริมาณฝนน้อยและยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ขาดแคลนน้ำต่อไปกรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังอันตรายจากฝนตกสะสมที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคงนายกรัฐมนตรีหารือผู้นำออสเตรเลียเดินหน้าความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีพร้อมลงนามแถลงการร่วม2ฉบับขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทยและออสเตรเลียอย่างเป็นรูปธรรม
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเยือนกรุงแคนเบราออสเตรเลียอย่างเป็นทางการโดยหารือทวิภาคีกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียพร้อมย้ำว่าการเยือนครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีและเป็นโอกาสต่อยอดความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานกว่า7ทศวรรษโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและกลาโหมทั้งการฝึกร่วมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดอาชญากรรมทางการเงินการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์พร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนซึ่งมีชาวไทยในออสเตรเลียประมาณ 100,000 คนและชาวออสเตรเลียเดินทางมาไทยมากกว่า 640,000 คนต่อปีด้านเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายมุ่งขยายการค้าและการลงทุนและเสริมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะเกษตรและอาหารพลังงานดิจิทัลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการผลิตขั้นสูงรวมทั้งเพิ่มความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ขณะที่ออสเตรเลียยืนยันสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยและทั้งสองฝ่ายพร้อมกระชับความร่วมมืออาเซียนออสเตรเลียจากนั้นเวลา 10:30 น.นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามแถลงการร่วม2ฉบับว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติและการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นผลสำเร็จสำคัญจากการหารือและสะท้อนความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เชิญนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเยือนไทยอย่างเป็นทางการในปี2570ในโอกาสครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและออสเตรเลียเพื่อสานต่อมิตรภาพและความเป็นหุ้นส่วนระหว่าง2ประเทศวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
0: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้า4คณะทำงานขับเคลื่อนการเกษตร SME เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการค้าระหว่างประเทศเพื่อมูลค่าเศรษฐกิจกระจายรายได้เสริมขีดความสามารถการแข่งขันไทย
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายสำคัญ5ด้านได้แก่ภูมิรัฐศาสตร์การลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและประชากรสูงวัยซึ่งล้วนส่งผลต่อทิศทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระทรวงพาณิชย์จึงเดินหน้าจัดตั้ง4คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบได้แก่คณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมุ่งแก้ปัญหาภาคเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพิ่มมูลค่าผลผลิตและรายได้เกษตรกรคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนเทคโนโลยีและตลาดพร้อมปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายรวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาธุรกิจที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะนอมินีคณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy เชื่อมโยงการท่องเที่ยวสินค้าบริการและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายของผู้มาเยือนและคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศเร่งกระจายตลาดส่งออกขยายความร่วมมือทางการค้าเพิ่ม Local Content และเชื่อมโยง SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน
10: เราก็เลยแปลงสารจาก5เรื่องออกมาเป็น4คณะทำงานก็ว่าด้วยคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเอาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาต่อเชื่อมกับเรื่องของเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้มาเยือนกลุ่มที่2คือคณะทำงานที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าของชุมชนสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนและ SME และกลุ่มที่4คือกลุ่มที่ดูแลเรื่องการค้าระหว่างประเทศความตั้งใจของเราเนี่ยเราตั้งใจจะตั้งคณะทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์จริงวัดผลได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่าทั้ง4คณะทำงานจะบูรณาการภาครัฐและเอกชนเน้นการลงมือปฏิบัติและวัดผลได้ทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกระจายรายได้และลดการพึ่งพาตลาดและปัจจัยภายนอกและเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในระยะยาวโดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรชุมชนและผู้ประกอบการไทยเติบโตไปพร้อมกันทั้งในประเทศและตลาดโลกปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเร่งบังคับใช้มาตรฐานโซลาร์เซลล์พร้อมลดขั้นตอนออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการขานรับนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของรัฐบาล
11: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เดินหน้าขานรับนโยบายรัฐบาลส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจเพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลลดต้นทุนค่าไฟฟ้าลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานรองรับการขยายตัวของการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยสั่งการให้สมอ.เร่งรัดกระบวนการบังคับใช้มาตรฐานแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการขอรับใบอนุญาตมอ.ก.ให้พร้อมก่อนมาตรฐานดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนกันยายน2569นี้โดยนายเอกนิติรมยานนท์เลขาธิการสมอ.ยืนยันว่าขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการทั้งผู้ทำผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายกว่า 2,000 รายให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดและกระบวนการยื่นขอรับใบอนุญาตได้อย่างถูกต้องรวดเร็วโดยไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจพร้อมออกมาตรการลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ด้วยการยอมรับผลการทดสอบตามมาตรฐานสากลโดยไม่ต้องทำการทดสอบซ้ำพร้อมอนุญาตให้นำผลประเมินโรงงานที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วมาใช้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-license ได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตแล้ว260รายและผ่านการตรวจประเมินโรงงานแล้วกว่า170รายทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-license ได้ครบทุกขั้นตอนตลอด24ชั่วโมงหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองควบคุมมาตรฐานสมอ.โทรศัพท์024306821ต่อ1002ปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: กระทรวงดีอีเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าโครงการ TSAI Passport แล้ววันนี้ถึง31สิงหาคมจำนวน5ล้านสิทธิ์มุ่งยกระดับทักษะ AI คนไทยนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้ประชาชนไทยที่มีอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าในโครงการ TSAI Passport ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปจนถึงวันที่31สิงหาคมผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม AI Pass ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าวกระทรวงดีอียืนยันใช้ระบบชำระค่าบริการตามการใช้งานจริงหรือ Paper Active User โดยภาครัฐจะจ่ายค่าบริการที่มีการใช้งานจริงตามเงื่อนไขในอัตรา24บาท70สตางค์ต่อคนต่อเดือนเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งโครงการ TSAI Passport ตั้งเป้ารองรับประชาชนสูงสุด5ล้านคนครอบคลุมทั้งนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานเข้าใจคุณสมบัติของโมเดล AI และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการศึกษาการทำงานและการประกอบธุรกิจช่วยเพิ่มผลิตภาพแรงงานลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งนี้แพลตฟอร์ม AI Passได้รวบรวมโมเดล AI ชั้นนำกว่า14รายรวมมากกว่า30โมเดลมาไว้ในที่เดียวอาทิ GPT, Claude, Gemini, Grok รวมถึงโมเดลสัญชาติไทยอย่างปทุมมา LLM และ Open Thai ที่ติดตั้งให้บริการบนโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศนอกจากนี้ยังมีหลักสูตรพัฒนาทักษะด้าน AI กว่า96หลักสูตรจากพันธมิตรระดับโลกเช่น Google, Microsoft, Open AI และ NVIDIAสำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนแล้ววันนี้ผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net โดยใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple พร้อมยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูล Call Center โทร020210300หรืออีเมล aipass@bde.go.thสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเร่งรัดหน่วยงานภาครัฐ300กรมเร่งตรวจสอบและรีเซ็ตรหัสผ่านระบบงานภายใน15วันยกระดับความปลอดภัยข้อมูลประชาชนไม่ให้รั่วไหลพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเปิดเผยว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมดำเนินการรีเซ็ตรหัสผ่านระบบสารสนเทศทั้งหมดภายใน15วันมีระบบของรัฐ ที่ต้องเร่งตรวจสอบ 30,000 ระบบโดยสกมช.ได้วางแผนดำเนินการ2ส่วนหลักได้แก่ระบบที่ไม่ได้ใช้งานให้ทำการปิดระบบทันทีเพื่อลดช่องโหว่ส่วนระบบที่ยังใช้งานอยู่จะต้องทำการรีเซ็ตรหัสผ่านหรือบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดพร้อมกับยกระดับการเข้าสู่ระบบให้มีการยืนยันตัวตนหลายชั้นหรือ MFA ครอบคลุมไปถึงระบบที่เปิดให้ประชาชนเข้าใช้งานเช่นระบบการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถยนต์กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการสื่อสารและแจ้งให้ผู้ใช้งานรับทราบภายใน1เดือนและระหว่างดำเนินการทุกหน่วยงานสามารถขอรับการช่วยเหลือจากสกมช.รับมือกับข้อจำกัดด้านต่างๆแต่หากเพิกเฉยต่อมติดังกล่าวจะมีบทลงโทษทางวินัยและทางปกครองกำกับอยู
12: ่15วันของเราเนี่ยทุกคนต้องไปสำรวจแล้วก็มาดูกันว่าจะปิดแก๊ปในเรื่องของพาสเวิร์ดรั่วไหลยังไงโดยเร่งด่วนแล้วหลังจากนั้นก็มีแผนกลับมาบอกเราว่าในอีก15วันที่เหลือเนี่ยอันไหนมันจะเปลี่ยนได้แล้วก็อันไหนถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมีทางออกยังไงเพราะว่าในความจริงมันไม่ใช่ว่าทุกระบบเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้อาจจะมีข้อจำกัดนะครับอย่างเช่นว่าคนพัฒนาเดิมอาจจะไม่ได้อยู่ในหน่วยงานบริษัทที่ได้พัฒนาไว้อาจจะไม่ได้ต่อสัญญานะครับซึ่งตรงนี้เราต้องรับฟังกันด้วย
0: นอกจากนี้จะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดูแลการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเก่าให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อไม่มีการทิ้งข้อมูลไว้ในเซิร์ฟเวอร์จนนำไปสู่การรั่วไหลซ้ำซ้อนซึ่งการรีเซ็ตรหัสผ่านและการใช้ MFA จะช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วนของบัญชีผู้ใช้งานทั่วโลกซึ่งพบว่ามีการรั่วไหลกว่า 50,000 ล้านบัญชีและไทยมีข้อมูลรั่วไหลกว่า200ล้านบัญชีจึงต้องเร่งเพิ่มกลไกการเฝ้าระวังที่เข้มข้นขึ้นควบคู่กับการพัฒนาระบบสำรองข้อมูลเพื่อรับมือกับการโจมตีจาก AI ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นสำนักงานประกันสังคมประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมแล้ววันนี้ส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าใช้สิทธิ์พร้อมกันวันที่27กันยายนนี
13: ้สำนักงานประกัน

0: ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์ได้ทันทีหากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์โดยผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ต้องมีสัญชาติไทยเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วถึงเดือนเมษายนปีนี้และจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนภายในช่วงดังกล่าวส่วนฝ่ายนายจ้างต้องมีสัญชาติไทยขึ้นทะเบียนนายจ้างติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนและจ่ายสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับผู้สมัครที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศสามารถยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพพื้นที่จังหวัดสาขาภายในวันที่24สิงหาคมนี้สอบถามกองกฎหมายหมายเลขโทรศัพท์029562651และ029562658หรือศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งหมายเลขโทรศัพท์029562929และสายด่วน1506-9ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดงานสัมมนา OECD 101มุ่งสร้างความเข้าใจในกระบวนการปฏิรูปประเทศและคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเร่งกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทย
2: รองศาสตราจารย์ดร.อิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเป็นประธานเปิดงานสัมมนา OECD 101เส้นทางของประเทศไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าและคณะกรรมการการต่างประเทศวุฒิสภาโดยระบุว่าประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ต้องใช้เวลาเฉลี่ย 6-10 ปีเพื่อผ่าน3กระบวนการหลักได้แก่การปฏิรูปกฎหมายการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการสร้างความรับรู้แก่ภาคประชาชนซึ่งแม้บางนโยบายอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะแรกแต่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยตามมาตรฐานหลักของ OECD ทั้ง25มิติควบคู่กันไปดังนั้นการแสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นสมาชิกของไทยเมื่อปี2567จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญโดยสถาบันพระปกเกล้าได้ร่วมกับรัฐสภาจัดตั้งคณะอนุกรรมาธิการ OECD ขึ้นทั้งสองสภาพร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับนานาชาติซึ่งได้รับคำชมเชยจากเลขาธิการ OECD ว่าเป็นนวัตกรรมทางการเมืองที่โดดเด่นและจะช่วยให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกภาพ OECD ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
3: ไม่ว่าจะเป็นภารกิจด้านการปฏิรูปกฎหมายหน้าที่ในการปฏิรูประบบราชการแผ่นดินซึ่งถึงแม้ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงฝ่ายนิติบัญญัติแต่ฝ่ายนิติบัญญัติมีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายบริหารและประการสุดท้ายคือให้ความเข้าใจกับภาคประชาชน
2: ด้านนางสาวสตรีจิตไตรพิบูลสุขรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการปฏิรูปประเทศทางด้านกฎหมายสถาบันและนโยบายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือดึงดูดการลงทุนและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนชวิษาประทุมมารายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 12:31 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้และสหรัฐตัดสินใจปรับลดระยะเวลาและขนาดการฝึกซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อรหัสอุชิฟรีดอมชิลลงโดยจะดำเนินการซ้อมรบร่วมไปจนถึงวันศุกร์นี้เท่านั้นจากกำหนดการเดิมระหว่างวันที่17-27สิงหาคมนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้นายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐปรับลดขนาดการฝึกซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ลงเนื่องจากเขามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือรวมถึงเกาหลีใต้ปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือสหรัฐในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของรัฐบาลตุรกีในวันนี้ที่ประณามสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลที่กล่าวหาว่าตุรกีเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของอิสราเอลหลังซีเรียเตรียมอนุญาตให้กองกำลังตุรกีเข้าประจำการ

0: ในฐานทัพอากาศใกล้เมืองอเลปโปทางตอนเหนือของซีเรียซึ่งถือเป็นข้อกล่าวหาที่ไร้สาระและมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่ผิดกฎหมายของอิสราเอลต่ออธิปไตยและบูรณภาพแผ่นดินแดนของซีเรียด้านนายทอมบารักเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำตุรกีและทูตพิเศษประจำซีเรียยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อฐานทัพอากาศอาบูดูฮูในจังหวัดอิดลิบของซีเรียซึ่งถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งโดยไม่จำเป็นและไม่เป็นการส่งเสริมเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับกระบวนการเจรจามากกว่าการใช้กำลังทางทหาร
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกของสำนักงานเพื่อปฏิบัติภารกิจช่วยเหลืออัฟกานิสถานแห่งองค์การสหประชาชาติหรือ UNAMA เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดที่ศูนย์การศึกษาแห่งหนึ่งในกรุงคาบูลเมืองหลวงของอัฟกานิสถานเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย42รายแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุระเบิดในครั้งนี้โฆษกของ UNAMA ยังเรียกร้องให้ทางการอัฟกานิสถานดำเนินการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัยขณะที่สื่อท้องถิ่นของอัฟกานิสถานอ้างว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดจากระเบิดมือ
0: นายแพทย์ทีโดสอัธานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการที่เตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกยังคงไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความเสี่ยงที่อาจแพร่กระจายไปยังประเทศอื่นๆนายแพทย์ทีโดสยังเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน DR คองโกทำงานร่วมกันเพื่อรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาและ WHO เตรียมประกาศคำแนะนำฉบับปรับปรุงเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสดังกล่าวให้แก่รัฐบาล DR คองโกและประเทศอื่นๆในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทั้งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของ DR คองโกรายงานว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวใน DR คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยเกือบ 5,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 2,300 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดครับ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเปิดบ้านแพ้สิงคโปร์1-2สกอร์รวม2นัดชนะ4-3ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างเวียดนามหรือมาเลเซียสำหรับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในระบบเย่าเยือนโดยทัพช้างศึกจะเล่นในบ้านก่อนในวันที่22สิงหาคมจากนั้นจะออกไปเยือนในวันที่26สิงหาคมศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบแรกหญิงเดียวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ7ของรายการและอดีตแชมป์โลกปี2013ตบเอาชนะเนสลีฮานอารินมืออันดับ30ของโลกจากตุรกี 2-0 เกม 21-14 และ 21-10 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอิชิกะเจสวาลจากสหรัฐอเมริกาขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบเอาชนะราณิตามาลิยานาเก้จากศรีลังกา 2-0 เกม 21-12 และ 21-16 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับชอนนาลีจากนิวซีแลนด์ด้านชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกเอาชนะวีเรนเนตาสิงห์มือ105ของโลกจากศรีลังกาขาดลอย 2-0 เกม 21-11 และ 21-6ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับดานิลดูโบเวนโก้มือ57ของโลกจากอิสราเอลส่วนพาณิชพลธีระรัศกุลมือ17ของโลกเอาชนะคาเลโคโยเนนมือ59ของโลกจากฟินแลนด์2-0เกม 21-18 และ 21-9 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอเล็กซ์ลานิเย่มือ10ของโลกจากฝรั่งเศสเทนนิสอาชีพสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทที่เกรตาสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวฐานทัพสุขสำราญมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะสิวนัทอุ้ยจยกูลมือวางอันดับ5ไป2-0เซต6-1และ6-3รับเงินรางวัล 120,000 บาทพร้อมรางวัลเสิร์ฟเอสสูงสุดของรายการ 32S รับเพิ่มอีก 10,000 บาท ด้านหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชาญเดชมือวางอันดับ2และนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมคว้าแชมป์หลังพลิกกลับมาเอาชนะพิมมาดาทองคำมือวางอันดับ3ไป2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ4 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3หลังแข่งขันนานถึง3ชั่วโมง15นาทีพันเอกวัฒนาจันไพจิตกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายโรจนสิทธิ์มีนิสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและนางสาวแฮมมาลีนธนสุการผู้จัดการแข่งขันร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันเทนนิส 100+ ไทยเทนนิสลีก2026นายโรจนสิทธิ์มีนิสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายของนักกีฬาเทนนิสทุกช่วงวัยตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงผู้สูงอายุเนื่องจากนักเทนนิสไทยในบางช่วงอายุยังมีเวทีสำหรับการแข่งขันไม่มากนักการจัดการแข่งขันรายการนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้มีเวทีลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับวงการเทนนิสไทย
3: เราสนับสนุนกีฬาเราเน้นในเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพของนักกีฬาอีกอย่างนึงก็คือเราชื่นชมในเรื่องของความเป็นสปอร์ตแมนชิพความมีน้ำใจนักกีฬานะครับเราให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากแล้วก็อยากที่จะสร้างคนดีในสังคมนะครับก็การที่เราโปรโมทให้เล่นกีฬาด้วยน้ำใจนักกีฬาเนี่ยมันก็เป็นการสร้างคนดีขึ้นมาเพราะมีความเชื่อนะครับว่าเราสร้างคนด้วยกีฬานะครับสร้างคุณค่าด้วยสปอร์ตแมนชิพนะครับอันนี้เป็นหลักการของบริษัทที่เราก็ตั้งมานานแล้ว
2: สำหรับการแข่งขันเทนนิส 100+ ไทยเทนนิสลีก2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคมที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีมีทีมเข้าร่วม19ทีมแบ่งเป็นประเภทถ้วย A 4ทีมถ้วย B 7ทีมและถ้วย C 8ทีมโดยสำหรับแชมป์ถ้วย A จะได้รับเงินรางวัลสูงถึง 100,000 บาทประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันจักรยานประเภทลูกนานาชาติ Track Asia Cup 2026โดยนักปั่นเอเชียนเกมร่วมทดสอบฝีมือติดตามได้จากรายงาน
4: พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานประเภทลูกนานาชาติ Track Asia Cup 2026ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมที่สนามเวลโดมหัวหมากรายการนี้จะลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ในระดับคลาส1มีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028มีทั้งทีมระดับทีมชาติและทีมสโมสรเข้าร่วมชิงชัยมากถึง38ทีมจาก21ประเทศซึ่งทีมจากไทยได้แก่ทีมเวโรโดมรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนมากเป็นประวัติการขณะที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางกลับมาจากฝึกซ้อมที่ประเทศจีนขึ้นสนามวัดฝีมือคู่แข่งระดับนานาชาติก่อนกลับไปเก็บตัวช่วงโค้งสุดท้ายที่เมืองเทียนจินก่อนสู้ศึกเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าสำหรับความหวังของไทยในกีฬาเอเชียนเกมอยู่ที่ทีมสปรินต์ชายที่มีจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ลงแข่งขันขณะเดียวกันรายการคีรินที่มีจายนรเศรษฐาดาลงชิงชัยคาดว่าจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศและมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัล
5: มาเชียร์เด็กไทยนะครับเรามีโอกาสจากจายอังสุธาสาวิทในประเภทคีรินแล้วก็ทีมสปรินต์ทีมสปรินต์ของไทยอยู่อันดับที่15ของโลกนะครับตอนนี้อยู่อันดับ15ของโลกก็จะดูว่าหลังจากไปเก็บตัวที่จีนแล้วเนี่ยจะมาทำผลงานในการแข่งขันครั้งนี้มากน้อยแค่ไหน
4: สำหรับแฟนกีฬาจักรยานไทยเข้าชมการแข่งขัน Track Asia Cup ได้ฟรีถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thailand Cycling Association รวมทั้ง YouTube TCA Channel พิจิตร กัญจนากุลรายงาน
2: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกหลังเดินทางถึงเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคมนี้หลังการฝึกซ้อมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นให้นักกีฬาซ้อมเรื่องสปีดความคล่องตัวการเสิร์ฟและการรับเสิร์ฟรวมไปถึงการซ้อมระบบและวิธีการเล่นของทีม
6: วันนี้เราซ้อมมือแรกนะเป็นเรื่องของการทำร่างกายการเตรียมฟิสิกอลทำสปีดทำ agility ความคล่องตัวแล้วก็ ball control นะครับแล้วก็เล่นเป็นทักษะพื้นฐานนะครับทั้งการเสิร์ฟรับเสิร์ฟด้วยก็เป็นไปด้วยดีนะครับใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับ
2: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบแบ่งกลุ่มB 21สิงหาคมพบออสเตรเลียเวลา 13:00 น. 24สิงหาคมพบอินโดนีเซียเวลา 14:00 น. และ25สิงหาคมพบคาซัคสถานเวลา 9:00 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
7: ์วันนี้เสนอคำว่าแซยิดแซยิดเป็นคำยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าแซยิกแปลว่าวันเกิดภาษาไทยนำคำว่าแซยิดมาเรียกการทำบุญให้ผู้ใหญ่ที่มีอายุครบ60ปีใช้ว่าการทำบุญแซยิดและเรียกวันเกิดครบรอบ60ปีว่าวันแซยิดส่วนวันเกิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวันเกิดในปีที่มีอายุยังไม่ถึง60ปีหรือวันเกิดในปีที่มีอายุเกิน60ปีไปแล้วไม่เรียกว่าวันแซยิดเหตุที่จีนเรียกวันอายุครบรอบ60ปีบริบูรณ์ว่าแซยิดหรือวันเกิดเพราะแต่เดิมชาวจีนใช้ปฏิทินโบราณซึ่งมีชื่อเรียกปีแต่ละปีแตกต่างกันไปครบ60ปีจึงจะเวียนกลับมาขึ้นต้นใหม่ชาวจีนจึงถือ60ปีเป็น1รอบ
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
9: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่และลำปางอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรชัยภูมิอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารและกาฬสินธุ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรและเวลา 21:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 15:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาที
0: 12:50 นาทีรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่17401971132สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับการบริหารองค์กรด้านท่าเรือการขนส่งและโลจิสติกเพราะมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารสำนักงานชั้น12เลขที่444ถนนท่าเรือเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10110ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.shoturl.asia/kunhl สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022695400หรือ022695410-3กรมการขนส่งทางบกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาพาณิชยการหรือสาขาวิชาการเลขานุการนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเช่ารถอย่างไรไม่ให้โดนโกงท่านผู้ฟังคะการเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆภายในประเทศบางครั้งนักท่องเที่ยวจะวางแผนนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้ในการเดินทางเพื่อความสะดวกแต่อาจจะเหมาะสมกับการเดินทางไปสถานที่ที่ระยะไม่ไกลมากนักหากการเดินทางท่องเที่ยวในระยะไกลพื้นที่ที่ไม่สะดวกในการนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้โดยเดินทางด้วยเครื่องบินไปยังพื้นที่ต่างๆและจะต้องเดินทางต่อมักจะใช้บริการเช่ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เพื่อความคล่องตัวในการเดินทางภายในพื้นที่จังหวัดนั้นๆค่ะแต่ทั้งนี้ผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยยังประสบปัญหาจากเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเช่นการเรียกเก็บค่าเสียหายที่เกินจริงการริบเงินประกันหรือการกำหนดเงื่อนไขที่เอาเปรียบผู้เช่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโดยคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาโดยผู้ประกอบธุรกิจต้องทำสัญญาที่มีข้อความเป็นภาษาไทยขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า2มิลลิเมตรกรณีให้บริการเช่ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่มีการเช่าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องจัดให้มีข้อความภาษาไทยที่เห็นและอ่านได้ชัดเจนและเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนดต้องใช้สัญญาเช่าตามที่กฎหมายกำหนดนั่นเองค่ะการเช่ารถนั้นช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางแต่ผู้บริโภคต้องใช้ความระมัดระวังศึกษาข้อมูลและตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและรักษาสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคด้วยค่ะหากผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าหรือบริการสามารถร้องทุกข์ได้ที่สคบผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสคบ1166ค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเช่ารถอย่างไรไม่ให้โดนโกงเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
10: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
11: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
10: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
11: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
12: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
7: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
12: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
7: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
9: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกิจตะวิวันบรรณาธิการข่าวชโรธรจัญญาและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: นี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: พ่อเราเป็นทหารบังบังบังบังบังพ่อเราเก่งกว่าพ่อเราเป็นหมอพ่อฉันน่ะเหรอติดเหล้าเมากลับมาตีกับแม่ทุกวันเลยตอนนี้เราลำบากพ่อป่วยหนักเพราะพิษสุราไม่รู้จะทำยังไงดีช่วยฉันด้วยเถอะ
3: สุราเป็นสาเหตุการตายก่อนวัยอันควรเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของอุบัติเหตุการจราจรสุราก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเชื่อมไปสู่ยาเสพติดเพศสัมพันธ์และอาชญากรรมหยุดสุราเพื่อความสุขของครอบครัวกันเถอะครับด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

0: จังหวัดพังงาโดยสำนักงานประมงจังหวัดพังงาขอเชิญร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงการตลาดกุ้งทะเลตามโครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งกุลาดำคุณภาพสำหรับการตลาดมูลค่าสูงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569กินกุ้งกันจังหวัดพังงาวันที่20ถึง22สิงหาคม2569ณลานจตุรัสเมืองพังงาณศาลากลางหลังเก่าอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาภายในงานพบกับร้านอาหารยอดฮิตจำนวน40ร้านค้ากิจกรรมตักกุ้งมหาสนุกการแข่งขันกินกุ้งการแสดงดนตรีจากน้องๆเยาวชนจังหวัดพังงาไฮไลท์พบกับไฟประดับตกแต่งตระการตาแล้วมาชมช็อปแชร์และกินกุ้งกันนะคะ
1: อร่อย
0: 20-22 สิงหาคมนี
1: ้อร่อยอ่ะ
0: กินกุ้งกันจังหวัดพังงาแล้วเจอกันนะคะ
2: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
3: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
2: พบกับชมพูฟรุตตี้ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
3: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
2: จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่คุณนุ้ยโทร0813919792
3: พิเศษสุดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้มอบของขวัญให้คุณแม่รีบจองบัตรในราคาเพียง998บาทเท่านั้น
2: โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
3: แฟนเพลงยุค80-90ไม่ควรพลาดพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้
2: ที่ลาวิต้าซาน่าเขาหลักตรงกันข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
4: ชลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
5: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
6: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
4: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์สวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHzขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นสวท.ตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของรายการสารพันจันถึงสุขค่ะวันนี้วันพุธที่เท่าไหร่คะเนี่ย
1: 19ค่ะคุ
0: ณ19สิงหาคมนะคะวันนี้เจอกับดิฉันดีเจมะตูมแล้วก็
1: ดีเจน้ำเปล่าค่ะ
0: ค่ะมาคู่กันอีกครั้งนึงหลังจากที่ห่างหายกันไปนานมาก
1: ใช่ค่ะ
0: เลยนะคะเพราะว่าคู่ประจำดิฉันไม่อยู่ค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าใครคิดถึงคุณจันทราก็อดใจรอสักนิดนึง
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเมื่อวานเนี้ยหลายคนแบบว่าไม่เห็นพวกเรา
1: ค่ะ
0: สองวันเนี้ยไม่ไปไหนกันมานะวันจันทร์เนี้ยเรามีภารกิจไปทำข่าวทางสมาคมเนาะมีการจัดสัมมนาเรื่องของ GSTC เกี่ยวกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะไฟดับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: แค่นี้เลยค่ะ
1: ทั้งวันนะคะ
0: ไฟดับที่สถานีนะคะ
1: ซึ่งช่วงนี้ก็อาจจะห่างหายกันไปบ้างนะคะแต่ว่าพอไฟมาปุ๊บเนี่ยเราก็เตรียม
0: กลับมาเลย
1: เตรียมกลับมาเจอกับทุกๆคนเหมือนเดิมค่ะ
0: ค่ะซึ่งอย่างที่บอกเนาะในช่วงของรายการสารพันจะถึงวันนี้วันพุธนะคะก็มีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคณะรัฐมนตรีเรื่องต่างๆนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งประชุมไปเมื่อวานนี
1: ้ค่ะ
0: เรามาดูแต่ละเรื่องราวกันดีกว่าค่ะเรื่องราวเรื่องแรกค่ะท่านนายกรัฐมนตรีต้องบอกว่าในช่วงนี้สัปดาห์นี้เนาะตั้งแต่17แล้วต
1: ั้
0: งแต่เมื่อวันจันทร
1: ์
0: นะคะจนถึงวันที่20ก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการเยือนเนาะที่ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก่อนหน้านี้ท่านไปช่วงวันที่17-18เนี่ยท่านไปออสเตรเลียซึ่งท่านนายกเนี่ยก็มีการชวนภาคธุรกิจของออสเตรเลียเนี่ยใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนขยายความร่วมมือ5อุตสาหกรรมต่อยอดหุ้นส่วนเศรษฐกิจค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งในการเดินทางนะคะไปเยือนที่ออสเตรเลียอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นะคะก็ได้ไปตามคำเชิญค่ะของนายแอนโทนีแอลบาเนซีค่ะนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียนะคะซึ่งสำหรับการเยือนในครั้งนี้เนี่ยก็มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะรวมไปถึงส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศเนี่ยอย่างรอบด้านเลยนะคะ
0: ค่ะก็ทั้งมีการแสดงวิสัยทัศน์ถึงบทบาทของไทยออสเตรเลียนะคะแล้วก็ประเทศขนาดกลางในการรับมือกับความไม่แน่นอนของโลกนะคะใน3แนวทางสำคัญนั่นก็คือการทำให้ภูมิภาคนิยมเนี่ยโดยการรักษาช่องทางการหารือสร้างความไว้วางใจแล้วก็แปลงหลักการไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอันที่2ก็คือการรักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์ค่ะด้วยการขยายและกระจายความเป็นหุ้นส่วนที่หลากหลายและพิจารณาแต่ละประเด็นบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ของประเทศค่ะเพื่อที่จะสร้างแนวร่วมและเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานร่วมกันและสุดท้ายค่ะก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นผ่านการบูรณาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือการยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าวเนี่ยไปสู่สิ่งที่เรียกว่าหุ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ยังได้ใช้โอกาสนี้นะคะในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจค่ะให้เปลี่ยนความสำคัญสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานนะคะเพื่อไปสู่การลงทุนการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆค่ะรวมไปถึงเพิ่มโอกาสในการขยายความร่วมมือใน5สาขาสำคัญได้แก่เกษตรกรรมและอาหารพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานอุตสาหกรรมดิจิทัลและสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษาค่ะอีกทั้งยังเร่งทำให้การลงทุนในประเทศไทยค่ะสะดวกแล้วก็แข่งขันได้มากขึ้นนะคะโดย Thailand Fast Pass ค่ะก็จะช่วยให้นักลงทุนที่มีคุณสมบัติสามารถได้รับการอนุมัติให้ดำเนินธุรกิจได้รวดเร็วขึ้นพร้อมกันนี้นะคะก็ยังได้เชิญชวนค่ะภาคธุรกิจออสเตรเลียค่ะขยายการลงทุนและสร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตค่ะโดยใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานการลงทุนแล้วก็ประตูเชื่อมไปสู่ตลาดอาเซียนค่ะที่มีประชากรเกือบ700ล้านคนเนี่ยเพื่อสร้างโอกาสแล้วก็สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยนั่นเองค่ะ
0: ใช่ค่ะก็เป็นภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเพราะว่าหลังจากออสเตรเลียเนี่ยท่านก็จะไปที่นิวซีแลนด์แต่ว่าวันนี้ท่านก็ยังอยู่ที่ออสเตรเลียซ
1: ึ่
0: งก็มีการพูดคุยทั้งอันนี้คือภาคธุรกิจแล้วก็ในวันนี้19เนี่ยท่านก็มีการพูดคุยกับผู้นำออสเตรเลียด้วยนะคะแล้วก็จะมีการต่อยอดเรื่องของความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์นะคะที่จะมีการผลักดันในแต่ละด้านที่น่าสนใจมากด้วย
1: ถูกต้องค่ะ
0: ก็ ถ้าเกิดว่าเรามีอะไรอัปเดตของท่านนายกรัฐมนตรีเราก็จะนำมาฝากทุกท่านกันเช่นเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเรื่องแรกนะคะเรื่องของภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีค่ะต่อไปนะอีก2เรื่องเนี่ยจะเป็นเรื่องของมติคณะรัฐมนตรี
1: ใช่ค่ะ
0: คุณน้ำอ่ะเรามาดูเรื่องที่2กันนะครม.ค่ะล่าสุดเนี่ยครม.เห็นชอบกฎหมายแรงงาน4ฉบับที่จะยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านขยายสิทธิ์คู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกลุ่มสมรสเท่าเทียมค่ะ
1: ใช่ค่ะซึ่งสำหรับกฎหมายทั้ง4ฉบับนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามีผลนะกับหลายๆอาชีพด้วยนะคะซึ่งมีความสำคัญนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องนี้ให้มาก
0: ๆค่ะก็บอกว่าครม.ก็มีมตินะคะเห็นชอบเกี่ยวกับร่างกฎหมายแล้วก็หลักเกณฑ์ด้านแรงงานเนี่ยมี4ฉบับด้วยกันนะคะตามที่ทางกระทรวงแรงงานเสน
1: อ
0: นะคะเพื่อเพิ่มสิทธิ์แล้วก็หลักประกันให้กับคนทำงานแต่ละกลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็คือคนประจำเรือค่ะมีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลกำหนดให้นายจ้างต้องนำคนประจำเรือค่ะเข้าสู่ระบบประกันสังค
1: ม
0: และเงินทดแทนโดยตรงเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์7กรณีก็มีทั้งประสบอันตรายเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงานค่ะพร้อมยกระดับการคุ้มครองให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO นะคะและที่สำคัญคือห้ามเจ้าของเรือให้คนประจำเรือเนี่ยมาเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปี
1: อ
0: ันนี้ไม่ได้นะคะแล้วก็มีพูดถึงเรื่องของการทำงานในช่วงเวลา22นาฬิกาถึง6นาฬิกาด้วยเพื่อคุ้มครองสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชนเว้นแต่เป็นการฝึกอบรมตามหลักสูตรหรือว่าการปฏิบัติหน้าที่ที่จำเป็นนะคะก็คือเด็กเนี่ยคืออายุ18ปีได้แต่ต้องห้ามทำงานนะช่วง4ทุ่มจนถึง6โมงเช้าไม่ให้ควงกะดึก
1: ไม่ให้เกินเวลาก็จะมีแบบกฎหมายตัวนี้ออกมาคุ้มครองนะคะทีนี้กลุ่มที่2
0: กลุ่มที่2อะไรคะ
1: ผู้รับงานไปทำที่บ้านนะคะจากการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านนะคะให้ครอบคลุมค่ะการรับงานผ่านระบบออนไลน
0: ์
1: อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและงานบริการค่ะโดยห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านและห้ามผู้ว่าจ้างใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีหญิงมีครรภ์ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยและให้ผู้จ้างงานค่ะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานค่ะและหากผู้จ้างงานไม่คืนหลักประกันหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนโดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยและเงินเพิ่มในระหว่างผิดนัดให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านร้อยละ15ต่อปีผู้จ้างงานที่ฝ่าฝืนจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีค่ะให้เป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านเนี่ยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยทีเดียวค่ะ
0: อันนี้นะคะกลุ่มก็ยังมีนะคะกลุ่มที่รับงานไปทำที่บ้านเพราะว่าคือก็บางทีเนาะเราอยู่เราแบบว่าอาจจะสะดวกต้องดูแลอย่างเช่นผู้สูงอายุหรือว่าดูแลเด็กใช่ไหมแล้วก็ต้องมีงานอันนี้ก็มาคุ้มครองนะคะในกลุ่มนี
1: ้
0: กลุ่มที่3ก็คือลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักของสมรสเท่าเทียม2ฉบับด้วยกันนะที่ผ่านร่างประกาศของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อปรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมก
1: ็
0: คือเปลี่ยนถ้อยคำจากสามีหรือภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้ครอบคลุมคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่จำกัดเพศส่งผลให้คู่สมรสของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจอันนี้ก็ได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมทั้งเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลค่าทำศพแล้วก็คาดว่าในช่วงตั้งแต่ปีนี้จนถึงปี2573
1: ค่ะ
0: จะมีคู่สมรสตามกฎหมายทุกเพศได้รับประโยชน์จากสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นประมาณ 11,000 ถึง 12,000 คนด้วยกัน
1: ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่ครอบคลุมเลยนะสำหร
0: ับ
1: มติครม.ในครั้งนี้นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของแรงงานนะคะซึ่งครอบคลุมไปถึงเรื่องประกันสังคมด้วย ให้ได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมนะคะ
0: นะคะก็มีเอาพูดง่ายๆคือกฎหมาย4ฉบับแต่ว่าคนเนี่ยมี3กลุ่มด้วยกันทั้งคนประจำเรือ ผู้รับงานไปทำที่บ้านแล้วก็กลุ่มของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคณะมติคณะรัฐมนตรีที่นำมาฝากกันแล้วก็อีกหนึ่งมติคณะรัฐมนตรีค่ะอันนี้เรื่องของไทยกัมพูชานะคะเพราะว่าครม.ก็มีการอนุมัติงบประมาณกว่า433ล้านบาทค่ะเสริมความปลอดภัยประชาชน7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชามีการทั้งสร้างบังเกอร
1: ์
0: หอกระจายข่าวแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารแจ้งเตือนภัยนะคะเรื่องนี้ครม.ก็มีมติอนุมัติให้ทางกรมการปกครองค่ะดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาค่ะในปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า433ล้านบาท 519,268 บาทนะคะซึ่งก็ใช้เป็นเรื่องของงบกลางนะคะทำทั้งหมด3กิจกรรมเร่งด่วน อันแรกก็คือการสร้างบังเกอร์แล้วก็หลุมหลบภัยกว่า 1,669 แห่งนะคะอันที่2คือการสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งนะคะเพื่อที่จะมีการสื่อสารในพื้นที่เนาะบางทีแบบว่าสัญญาหรืออะไรเพื่อได้ยินเสียงเน
1: า
0: ะการแจ้งเตือนเนาะและสุดท้ายก็คือการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิตอลค่ะก็ครอบคลุมใน7จังหวัดในชายแดนไทยกัมพูชาก็จะมีตราดจันทบุรีสระแก้วบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะก็มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเสริมความปลอดภัยให้ประชาชนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ค่ะและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่เนี่ยให้สามารถเข้าถึงประชาชนในหมู่บ้านชุมชนชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง7จังหวัด22อำเภอได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องมากยิ่งขึ้นอย่างที่บอกไปค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่การสื่อสารเนี่ยย่อมมีผลโดยตรงนะต่อความปลอดภัยทั้งในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่นั้นๆนะคะรวมไปถึงงบประมาณนี้ค่ะก็จะนำไปสนับสนุนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงอื่นๆด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการรุกล้ำพื้นที่ชายแดน
0: อันสำคัญ
1: การอพยพประชาชนการลักลอบเข้าเมืองค่ะลักลอบขนของหนีภาษียาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติค่ะ
0: ค่ะซึ่งรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นอันดับแรกเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นการเตรียมความพร้อม
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะว่าเราไม่รู้ว่าจะมีเหตุเกิดขึ้นอีกไหมหรืออย่างไรนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมกันก่อนนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมติคณะรัฐมนตรีละกันนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงแรกของรายการนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะให้ทุกท่านได้ชม3นาทีกับอัยการแผ่นดินแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันค่ะ
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

หมายศาลจังหวัดขอนแก่นได้จัดตั้งวัตถุประสงค์สำคัญคือต้องการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายให้กับประชาชนที่มาติดต่อที่ศาลถึงประชาชนที่กำลังจะมีข้อพิพาทและต้องการได้รับความรู้ว่าจะสามารถพิพาทได้อย่างไรบ้างมีพิธีกรศาลซึ่งทำหน้าที่ทำศึกษาให้บริการแก่ประชาชนต้องการความรู้ทางเรานะครับผลที่ได้จากการเรียนการคงที่คือประชาชนจะมีความเข้าใจกฎหมายยิ่งขึ้นและเข้าใจข้อกฎหมายด้วยทำให้สามารถจะตัดสินใจว่าจะเดินการไปและอาจจะทำให้คดีหรือข้อที่อยู่นั้นที่ได้รับการแก้ไขได้เพราะได้รับทราบข้อกฎหมายและเข้าใจข้อกฎหมายอย่างถูกต้องแล้วศูนย์บริหารจัดการคดีอิเล็กทรอนิกส์เป็นศูนย์บริหารจัดการคดีผู้บริโภคซึ่งร้องโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์นี้จะตั้งขึ้นให้บริการแบบออนเซอร์วิสหรือเบ็ดเสร็จวงจรนั่นหมายความว่าเมื่อประชาชนถูกฟ้องโดยระบบอิเล็กประชาชนมาศาลหรือแม้ว่าจะแต่ว่าติดต่อโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะสามารถได้รับความช่วยเหลือในส่วนนี้จะมีเจ้าพนักงานคดีทำที่ไกลหากว่าไกลเกียจก็สามารถทำสัญญาประนอมยอมโดยว่าศูนย์จะพิจารณาสัญญาประนอมความและหากสัญญานั้นไม่ขัดต่อกฎหมายจะพิจารณาตามยอมได้นอกจากนี้ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้และต้องสืบพยานก็จะมีข้อหาประทำการวิจารณ์พยานในศูนย์นี้สามารถจบกระบวนพิจารณาคดีได้เลยโดยที่ไม่มีจำเป็นจะต้องแยกจากห้องพิจารณาคดีไปยังจุดอื่นนะครับซึ่งเป็นคำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสารหรือผลิตก็สามารถจะเบ็ดเสร็จในจุดเดียวครับหากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทำให้คำปรึกษาสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ศาลจังหวัดแก่นแล้วก็ศูนย์ประชาสัมพันธ์ของเรานะครับหรือแม้กระทั่งท่านสามารถที่จะเดินเข้ามาที่ศาลได้ด้วยนะครับให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อได้รับความช่วยเหลือด้านกฎหมายได้ตลอดเวลา

วันที่19สิงหาคมนี้ผมมีข่าวดีอยากจะบอกคนไทยทุกคนด้วยตัวเองครับเรากำลังจะเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับสิทธิ์เข้าใช้ AI หลากหลายตัวในโครงการ TH AI Passport ทุกคนที่ลงทะเบียนจะได้สิทธิพิเศษเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูงที่การใช้งานแบบฟรีทั่วไปเข้าไม่ถึงหลายคนอาจจะคิดว่า AI เป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆมันคือสิ่งที่คนทุกเพศทุกวัยทุกฐานะและทุกอาชีพสามารถหยิบขึ้นมาใช้เพื่อทำให้ชีวิตประจำวันของตัวเองเนี่ยง่ายและสะดวกขึ้นจริงๆครับพ่อค้าแม่ค้าที่ใช้งาน AI เพื่อช่วยคำนวณต้นทุนวัตถุดิบและตั้งราคาสินค้าเด็กนักเรียนที่ใช้เพื่อเป็นตัวช่วยในการฝึกและเรียนภาษาคนทำงานที่ใช้ AI ช่วยในการคิดวิเคราะห์และจัดระเบียบข้อมูลจำนวนมากเพียงในระยะเวลาไม่กี่วินาทีซึ่งแน่นอนครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะทำงานได้อย่างถูกต้องครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการใช้งานแบบเต็มรูปแบบครับใครที่ใช้ AI อยู่แล้วนี่คือจังหวะอัปเกรดที่รอไม่ได้ครับและถ้าใครยังไม่เคยลองเลยเนี่ยนี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดข้างในมีบทเรียนที่ออกแบบมาให้แม้นจะเริ่มจากศูนย์ก็เรียนได้ครับเรียนไปด้วยกันทีละก้าวสนุกปลอดภัยและใช้ประโยชน์ได้จริงเหมาะกับทุกคนที่อยากเปิดประตูบานใหม่ให้ตัวเองก้าวใหม่ของประเทศไทยในยุค AI เริ่มต้นได้ที่ตัวเราทุกคนครับ19สิงหาคมนี้เปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าใช้ THA Passport ล่วงหน้าพร้อมกันลงทะเบียนผ่านลิงก์ QR Code ยืนยันตัวตนง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีมาร่วมสร้างอนาคตของพวกเราไปด้วยกันครับ

0: นี่สงสัยไม่ได้เจอกันนานค่ะคุณต้องฟังโทรศัพท์มาขอเพลงเยอะมากเลย
1: ขอแบบรัวๆนะคะนายช่างเราเปิดไม่ทันกันเลยทีเดียว
0: อ๋อใช่เหลืออีก2เพลงนะคะยังไม่รวมว่ามีคนขอเพิ่มอีกหรือเปล่า
1: ใช่แล้วนะคะ
0: เดี๋ยวรอตามคิวแล้วกันนะคะไม่ทันรายการนี้ก็อะไรกันหน้าค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะนี่ค่ะเมื่อช่วงเช้านี้ค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะท่านสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะก็มีการเปิดวิสัยทัศน์พาณิชย์ค่ะFive Global Trade ค่ะรับมือโลกผันผวนเดินหน้าการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อเชื่อมไทยสู่ตลาดโลกด้วยนะคะซึ่งเราบอกว่าวันนี้นะคะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยท่านสุภจีเนี่ยท่านก็ไปที่ทาง NBT นะคะท่านก็มีการแถลงวิสัยทัศน์แล้วก็แผนยุทธศาสตร์เพื่อที่จะขับเคลื่อนการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนค่ะพร้อมเปิดแนวทางการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงพาณิชย์นะคะซึ่งก็มีทั้งทางประธานที่ปรึกษารองนายกแล้วก็ที่ปรึกษาด้วยนะคะที่ร่วมการแถลงข่าวนี
1: ้ใช่ค่ะซึ่งในการแถลงครั้งนี้นะคะท่านสุภจีค่ะก็ได้กล่าวว่าท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะทางคณะทำงานจะขับเคลื่อนนโยบายภายใต้กรอบ Five Global Trade เพื่อให้ประเทศไทยสามารถปรับตัวและแข่งขันได้ประกอบด้วย Decoupling นะคะหรือการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์นะคะซึ่งไทยเนี่ยจะต้องมีความยืดหยุ่นแล้วก็ปรับท่าทีให้เหมาะสมเพื่อที่จะไม่ให้ถูกทิ้งไว้ข้างหลังนั่นเอง
0: ค่ะแล้วก็มีเรื่องของdiversification นะคะคือการลดการพึ่งพาแล้วก็การกระจายรายได้ความมั่งคั่งและโอกาสทางเศรษฐกิจให้เข้าถึงทุกระดับค่ะเรื่องของดิจิทัล AI การนำเทคโนโลยีดิจิตอลและ AI มาเพิ่มศักยภาพการแข่งขันอย่างรู้เท่าทันนะคะมีเรื่องของการ decarbonization นะคะการปรับตัวเศรษฐกิจมาตรฐานสีเขียวมี demography นะคะการรับมือกับโครงสร้างประชากรสูงวัย
1: ซึ่งก็โจทย์สำคัญของประเทศไทยในวันนี้เนี่ยเป็นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนแนวคิดค่ะจากการมองว่าเรามีอะไรไปสู่การมองว่าตลาดต้องการอะไรนะคะเพื่อที่จะให้สามารถรับมือกับในเรื่องของความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกนะคะซึ่งจำเป็นนะคะที่จะต้องบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งบริหารจัดการในลักษณะคลัสเตอร์โดยแบ่งออกเป็น4ภารกิจหลักค่ะได้แก่ด้านการลงทุนการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนด้านทุนมนุษย์และด้านกฎหมายและกฎระเบียบค่ะ
0: ค่ะซึ่งท่านสุภจีก็ได้บอกนะคะว่าสำหรับภารกิจด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนค่ะที่ท่านรับผิดชอบเนี่ยก็มีการแบ่งการขับเคลื่อนออกเป็น4คณะทำงานสำคัญนะคะก็มีทั้งอันแรกคือพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วก็วิสิเตอร์อีโคโนมีนะคะมุ่งสร้างมูลค่าจากความคิดสร้างสรรค์วัฒนธรรมและทรัพย์สินทางปัญญาค่ะโดยในปี2568ค่ะเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีรายได้กว่า 1.44 นะคะล้านบาทก็คือประมาณ 1.4 ล้านบาทเนี่ยคิดเป็นประมาณ 8% ของ GDP ค่ะขณะที่ Visitor Economy ค่ะให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางเนี่ยสู่การซื้อสินค้าและบริการค่ะแล้วก็ต่อยอดการลงทุนระยะยาวค่ะโดยในปี2568ค่ะมีนักท่องเที่ยวกว่า32ล้านคนค่ะแล้วก็ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้นะคะก็มีจำนวนกว่า16ล้านคน
1: ค่ะคณะทำงานที่2นะคะสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารค่ะมุ่งปรับโครงสร้างห่วงโซ่การผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำค่ะภายใต้หลัก Demand Driver นะคะโดยต้นน้ำเนี่ยก็จะยกระดับผลิตภาพของเกษตรกรซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีเกษตรกรกว่า 7.7 ล้านครัวเรือนด้วยกันนะคะหรือว่าคิดเป็น 29.3% ค่ะและพื้นที่เกษตรค่ะประมาณ147ล้านไร่แต่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เพียง 8.8% ของ GDP ส่วนกลางน้ำจะเพิ่มมูลค่าผลผลิตผ่านการแปรรูปและสร้างตลาดใหม่ในประเทศในขณะที่ปลายน้ำต้องปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้กติกาการค้าโลกยุคใหม่ทั้งนี้การส่งออกสินค้าเกษตรในช่วง6เดือนแรกของปี2569มีมูลค่า 841,217 ล้านบาทซึ่งลดลง 3.2% และคิดเป็นสัดส่วน 13.5% ค
0: ่ะคณะที่3ก็คือเศรษฐกิจชุมชนและ SME ค่ะก็จะมีการผลักดันผู้ประกอบการและชุมชนค่ะให้เติบโตไปด้วยกันผ่านแนวคิด SME Journey ค่ะเชื่อมโยงและก็สร้างมูลค่าพร้อมยกระดับศักยภาพด้านเงินทุนและเทคโนโลยีรวมถึงการปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎหมายต่างๆนะคะตลอดจนการสร้างกลไกป้องกันผู้ประกอบการจากธุรกิจที่ผิดกฎหมายด้วย
1: และคณะที่4ค่ะการค้าระหว่างประเทศค่ะขับเคลื่อน3แนวทางสำคัญได้แก่การรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่เร่งการเจรจาและเพิ่มการใช้ประโยชน์จาก FTA เพื่อลดอุปสรรคและสร้างโอกาสทางการค้ารวมถึงเพิ่ม local content เชื่อมโยง SME เข้าสู่ supply chain ของโลกซึ่งแม้ตัวเลขการส่งออกของไทยในช่วง6เดือนแรกของปี2569จะอยู่ในระดับที่ดีโดยมีมูลค่ากว่า 6.22 ล้านบาทนะคะขยายตัว 17.6% ค่ะแต่ยังเชื่อมั่นว่าการส่งออกตลอดทั้งปีเนี่ยจะสามารถเติบโตได้สูงกว่าในปี2568ที่ผ่านมาค่ะ
0: ค่ะสุดท้ายเนี่ยท่านสุปจีก็ทิ้งท้ายไว้นะคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยเรานำสินค้าเนี่ยออกไปหาตลาดอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็นำตลาดเนี่ยมาหาสินค้าให้กับประเทศไทยโดยแกนกลางเนี่ยคือเกษตรกรชุมชนและผู้ประกอบการไทยค่ะที่ต้องไปพร้อมกันนะคะซึ่งใครเนี่ยอยากจะชมแบบเต็มๆนะคะที่ท่านสุปจีแล้วก็ทีมงานเนี่ยมีการแถลงวิสัยทัศน์เนี่ยก็ยังเข้าไปชมได้นะคะก็เป็นไลฟ์ย้อนหลังนะคะที่เพจของ NBT นะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะก็มีการเขาก็มีการแชร์นะเข้าไปดูได้หรือจะเข้ามาดูในเพจของเราก็ได้เพราะว่าเราก็มีการแชร์ไลฟ์นี้นะคะให้ทุกคนได้ติดตามกันสำหรับภารกิจของท่านสุปจีสุธรรมพันธ์
1: ใช่แล้วค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องของวันนี้นะคะที่คุณน้ำคะ
1: ค่ะ
0: เล่าเรื่องนี้ดีกว่าเพราะว่าเมื่อวันจันทร์ไม่เจอพวกเรานะคะนอกจากเรื่องที่เราเนี่ยไปที่เรื่องของสมาคมนะคะเพราะว่าเล่าเรื่องสมาคมกันก่อนทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาเนี่ยก
1: ็
0: คือเขามีการแบบจัดเรื่องของการสัมมนาทำมาตรฐาน GSTC ค่ะก็คือแบบนี้ค่ะทุกท่านตอนเนี้ยเป้าหมายของโลกเป้าหมายของทุกเวทีเนี่ยก็จะบอกว่าเราจะต้องไปสู่ความยั่งยืนต้องมาในธีมของการรักสิ่งแวดล้อมรักธรรมชาติซึ่งเราก็มีการตั้งแล้วก็คาดว่าในปี2573นะหรือว่าประมาณปี2030เนี่ย
1: ค
0: ือเราเนี่ยก็จะมีมาตรฐานที่เรียกว่า GSTC นะคะคราวนี้เนี่ยทางสมาคมก็มองว่าคือในโรงแรมในจังหวัดพังงาเนี่ยคือยังไม่ได้มาตรฐานเนี้ยกันหลายที่
1: ถูกต้อง
0: อยากจะให้ทุกที่อ่ะลองมาฟังแล้วก็ลองแบบว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราจะเข้ามาตรฐานนี
1: ้
0: มาตรฐานเนี้ยจะต้องทำยังไงบ้างก็มีผู้เชี่ยวชาญนะคะมาเล่าว่ามีกี่กระบวนการมีกี่ข้อที่เขามีการตรวจสอบกันบ้างเพราะว่าหลังจากเนี้ยพออนาคตโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวของเราที่มาที่เขาหลักเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มของทางแถบสแกนดิเนเวียซึ่งเขาก็มองเรื่องของเรียกไงรักโลกเนี่ยมาเป็นลำดับต้นๆเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็มองว่าถ้าโรงแรมเนี้ยคือหนึ่งอาจจะอย่างเช่นแบบว่าไม่ได้มีการทำลายสิ่งแวดล้
1: อม
0: มีการอนุรักษ์มีการทำให้ยั่งยืนเนี่ยมันก็เป็นช้อยหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาต้องมาอีกนะทางสมาคมก็เลยมีการจัดการสัมมนาอบรมในเรื่องนี้แล้วก็มีการเจาะลึกในแต่ละประเด็นรวมไปถึงมีการทำ MOU ร่วมกันด้วยว่าโอเคกับทางบริษัทที่เป็นบริษัทที่เป็นออดิตเนี่ยที่เขาจะช่วยตรวจสอบว่าถ้าโรงแรมคุณเนี่ยสนใจเดี๋ยวเรามาลิสต์กันดีกว่าว่าคุณยังเหลือประเด็นไหน
1: ยังขาดอะไรบ้างที่ยังไม่ได้เข้าสู่มาตรฐานนี้จะได้ไปปรับไปทำกัน
0: ใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าได้ปุ๊บแล้วเราไปยื่นใช่ไหมคะเพราะว่ามันก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายเนาะอันนี้ก็จะได้เตรียมให้พร้อมพอผ่านปุ๊บออกก็ได้นะได้ทั้งในภาพของโรงแรมเองก็ดีได้ภาพของจังหวัดก็ดี
1: ถูกต้องนะคะโดยเฉพาะอย่างจังหวัดพังงาเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาเยอะโดยเฉพาะเขาลากใกล้ๆบ้านเรานะคะแล้วก็ยังมีผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ทหลายๆแห่งเลยนะทั้งที่แบบว่าโอ้โหมีชื่อเสียงโด่งดังมากมายนะคะหรือว่าทั่วๆไปซึ่งสามารถเข้าสู่มาตรฐานเนี้ยนะคะได้เลยนะเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่แล้วกันน
0: ะ
1: ในนักท่องเที่ยวกลุ่มเนี้ยนะคะเขาก็จะมาอย่างที่ดีเจมะตูมบอกว่าก็จะมาเป็นในธีมของแบบแนวรักโลกแนวแบบ อีโคนิดนึงดังนั้นเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งเนี่ยก็เริ่มมีการปรับตัวนะคะเข้าสู่ในเรื่องนี้แล้วนะคะทั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทางแบบโรงแรมผู้ประกอบการสนใจอะไรเงี้ยค่ะก็ยังสามารถที่จะ
2: สอบถาม
1: รายละเอียดเพิ่มเติมไปทางสมาคมได้นะคะ
2: ใช่เพราะเขามีการทำ MOU กับบริษัทออดิตที่เป็นคนตรวจสอบเรื่องของแบบมาตรฐานให้แล้วเผื่อว่ามีข้อไหนติดขัดอะไรก็จะได้แบบมีการพูดคุยกัน
1: เพราะว่าเราจะได้แบบเหมือนก้าวเข้าสู่แบบawareness ที่แบบมันมีความยั่งยืนมันมีการแบบเชื่อมโยงนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมต่างๆภายในจังหวัดของเราเน
2: ี่
1: ยได้ดียิ่งขึ้นด้วย
2: แล้วคราวนี้วันจันทร์เนี่ยเราไปงานนี้เสร็จเนา
1: ะ
2: ตอนเย็นค่ะอ๋อเราไปฟังเรื่องของการแถลงข่าว
1: ใช่
2: ที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มซึ่งต้องบอกว่าทางพิพิธภัณฑ์ทางสำนักงานวัฒนธรรมเนี่ยเขาจะมีการจัดงานนะคะโดยที่หลายคนบอกว่าจัดงานไปแล้วหรอไม่ใช่นะคะนั่นคืองานแถลงข่าวงานแถลงข่าวนะคะซึ่งทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาเนี่ยเขาก็มีการจัดกิจกรรมเนาะซึ่งอาจจะพูดง่ายๆนะมี2กิจกรรม
1: ค่ะ
2: กิจกรรมแรกเนี่ยเป็นเรื่องของตลาดนัดชุมชน
1: ค่ะ
2: นะคะซึ่งก็จะมีการขายของต่างๆนะคะมีหลายอย่างมากเลยนะคะก็จะจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค
1: ็
2: ม
1: ใช่ค่ะ
2: ก็จะจัดในวันที่23นี้
1: ก็แบบสินค้าพื้นบ้านแหละสินค้าอาหารพื้นถิ่นนะคะคนในชุมชนเนี่ยก็จะนำออกมาจัดจำหน่ายกันนะคะเผื่อว่าใครที่ว่างๆแล้วก็อยากจะไปเดินช็อป
2: ชิลๆตอนเย็นๆนะคะ
1: ก็สามารถไปได
2: ้ไปได้นะคะแล้วก็กิจกรรมอีกขยักหนึ่งอีกสัปดาห์ถัดไปก็คือ Night at Museum
1: ค่ะ
2: อันนี้ Night at Museum น่าจะเป็นครั้งที่4แล้วที่มีการจัดกิจกรรม Night at Museum นะคะซึ่งตลาดของอาทิตย์ก่อนเนี่ยยังมีอยู่นะยังมีอยู่แต่ว่าเพิ่ม Night at Museum มาแล้วก็มีเรื่องของการแสดงมีการแสดงของน้องๆเยาวชนมีศิลปินท้องถิ่นต่างๆนะคะแล้วใน Night at Museum เนี่ยก็คือเราสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มได้ในยามค่ำคืน
1: ถูกต้องเพราะว่าปกติเนี่ยเขาจะมีช่วงเวลาเปิดป
2: ิ
1: ดตามเวลาทำการอยู่แล้ว
2: 16:30 นี่คือปิดแล้วสมมติว่าบางคนเนี่ยไม่มีเวลาได้ไปเลย
1: ค่ะ
2: เพราะว่าพอปิดตอนเราเท่ากับเวลาเลิกงานพอดี
1: เลิกงานพอดีเลย
2: ไม่ได้ไป
1: ค่ะ
2: นะคะก็สามารถใช้ช่วงเวลานี้กิจกรรมมีวันไหนนะคะในแอดมิวเซียมเนี่ย
1: ในแอดมิวเซียมค่ะศิลปะดนตรีแสงสีสันนะคะระหว่างวันที่28-30สิงหาคม
2: 28-30นะคะก็ไปกันได้แล้วก็พิพิธภัณฑ์เนี่ยจะปิดในช่วงเวลาประมาณ20:00 นก็คือตั้งแต่16:30-20:00 นเนี่ยก็คือสามารถไปได้ก็จะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศแล้วกัน
1: ค่ะ
2: นะคะเผื่อว่าใครยังไม่เคยเข้าไปที่พิพิธภัณฑ์ก็สามารถเข้าไปได้แล้วก็จะมีของขายมีการแสดงของเด
1: ็กๆเยาวชน
2: มีวงดนตรีต่างๆด้วยแล้วก็จะแบบใช้วันหยุดเนาะช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยชิลๆกับบรรยากาศกันด้วย
1: ถูกต้องนะคะเพราะว่าเราเองก็ได้มีโอกาสแบบไปลองเดินมาละในช่วงเวลากลางคืนนะในพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็ถือว่าได้อีกบรรยากาศนึงเหมือนกันแล้วก็ได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ได้ไปแบบดูนะคะภาพเก่าๆดูเรื่องราวในช่วงนั้นด้วยนะคะก็ทำให้แบบไม่ว่าจะเป็นคนอย่างเราเนี่ยเป็นคนต่างพื้นที
2: ่
1: นะคะจากจังหวัดอื่นได้เข้ามาเรียนรู
2: ้
1: เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์แหละนะที่เคยเกิดขึ้นนะที่นี่ก็ถือว่าอยากเชิญชวนทุกๆคนนะคะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆถ้ามีเวลานะคะไปกันได้เลยน
2: ะ
1: ตลาดชุมชนถนนคนเดินบ้านน้ำเค็ม22-23สิงหาคม
2: ก็คือเสาร์อาทิตย์นี
1: ้
2: แล้วก็อีกงานนึงก็จะเป็น28-29-30อันนี้ก็เป็นศุกร์เสาร์อาทิตย
1: ์ค่ะ
2: ก็สามารถไปเที่ยวงานกันได้นะคะ
1: ค่ะเชิญชวนกัน
2: ตอนนี้13:51ค่ะคุณน้ำ
1: ค่ะก็ยังคงมีเพลงนะที่คุณผู้ฟังเนี่ยขอรอ
2: เราเปิดสักเพลงหนึ่งเพลงละกันเพราะว่าเราจะได้มาช่วงท้ายของรายการกันค่ะ

0: ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะวันนี้ก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับข้อมูลต่างๆมากมายจากพวกเราละกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่อีกครั้งนึงในช่วงเวลา 16:00 นในรายการ5แยกข่าววันนี้เรา2คนนะคะพร้อมทีมงานลากันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ลายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนภารกิจด่วนบินตรงจากสุราษฎร์ธานีสู่จังหวัดน่านช่วยน้ำท่วมอำเภอปัวจังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
6: ้ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รองนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนภารกิจด่วนบินตรงจากสุราษฎร์ธานีสู่จังหวัดน่านช่วยน้ำท่วมอำเภอปัวจังหวัดน่านหลังนายกรัฐมนตรีสั่งการตรงจากเครือรัฐออสเตรเลีย
7: นายยศนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือและประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ปรับเปลี่ยนภารกิจอย่างกระทันหันหลังจากนายกรัฐมนตรีได้สั่งการด่วนจากเครือรัฐออสเตรเลียให้ทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่ได้ประกาศเขตภัยพิบัติโดยภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในงานมอวิชาการและงานมหกรรมงานวิจัยณจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านทันทีเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการช่วยเหลือต่อไปอย่างไรก็ตามบรรยากาศในพื้นที่อำเภอปัวยังคงตึงเครียดหลังจากได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักสะสมและมวลน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนส่งผลให้เส้นทางคมนาคมหลายสายในชุมชนถูกตัดขาดได้มีการเร่งอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางไปยังจุดพักพิงที่ปลอดภัยอย่างเร่งด่วนแล้วเบื้องต้นนายยศนันท์ได้ประสานงานกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จังหวัดน่านเรื่องการกู้ภัยและการดูแลประชาชนรวมถึงสั่งการให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านประสานข้อมูลและช่วยดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่แล้วผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: แขวงทางหลวงพะเยาสั่งเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเฝ้าระวังเส้นทางเสี่ยงทั่วจังหวัดเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน
8: นายภูนศักดิ์มรสีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยาสั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดออกตรวจเช็คเส้นทางที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนโดยมุ่งเน้นการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงสำคัญ4ด้านได้แก่เหตุต้นไม้ล้มน้ำท่วมขังบนผิวจราจรช่องทางระบายน้ำอุดตันและจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินทางโดยให้หมวดทางหลวงในสังกัดทั้ง7แห่งได้แก่หมวดทางหลวงพะเยาแม่ใจดอกคำใต้จุนปงเชียงคำ และเชียงม่วนกระจายกำลังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครอบคลุมทั้ง9อำเภอของจังหวัดพะเยาทั้งนี้ประชาชนที่ต้องเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทรศัพท์1586ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: สหรัฐเลื่อนเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50ออกไปอีก3วันหลังการเจรจาการค้ามีความคืบหน้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเลื่อนการบังคับใช้มาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าบางประเภทจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นออกไปอีก3วันโดยระบุว่าสหรัฐและแคนาดาบรรลุข้อตกลงร่วมกันแล้วและอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารขั้นสุดท้ายขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดาระบุว่าการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับแคนาดามีความคืบหน้าอย่างมากแต่ยังคงมีประเด็นสำคัญที่ต้องหารือเพิ่มเติมทั้งนี้สหรัฐประกาศมาตรการภาษีดังกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วโดยกล่าวหาว่าแคนาดากีดกันสินค้าสหรัฐทั้งการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสหรัฐออกจากชั้นวางจำหน่ายรวมถึงจำกัดการนำเข้ารถยนต์และผลิตภัณฑ์นมจากสหรัฐน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: จังหวัดพังงาโดยสำนักงานประมงจังหวัดพังงาขอเชิญร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงการตลาดกุ้งทะเลตามโครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งกุลาดำคุณภาพสำหรับการตลาดมูลค่าสูงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569กินกุ้งกันจังหวัดพังงาวันที่20ถึง22สิงหาคม2569ณลานจตุรัสเมืองพังงาณศาลากลางหลังเก่าอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาภายในงานพบกับร้านอาหารยอดฮิตจำนวน40ร้านค้ากิจกรรมตักกุ้งมหาสนุกการแข่งขันกินกุ้งการแสดงดนตรีจากน้องๆเยาวชนจังหวัดพังงาไฮไลท์พบกับไฟประดับตกแต่งตระการตาแล้วมาชมช็อปแชร์และกินกุ้งกันนะคะ
12: อร่อย
11: 20-22 สิงหาคมนี
12: ้อร่อยอ่ะ
11: กินกุ้งกันจังหวัดพังงาแล้วเจอกันนะคะ
13: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
14: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
13: พบกับชมพูฟรุตตี้ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
14: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
13: จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่คุณนุ้ยโทร0813919792
14: พิเศษสุดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้มอบของขวัญให้คุณแม่รีบจองบัตรในราคาเพียง998บาทเท่านั้น
13: โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
14: แฟนเพลงยุค 80-90 ไม่ควรพลาดพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้
13: ที่ลาวิต้าซาน่าเขาหลักตรงกันข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
15: ร่วมพลังเร่งรัดหยุดยั้งวัณโรคว
16: ัณโรคว
15: ัณโรคเป็นโรคติดต่อทางการหายใจเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง
12: วัณโรคเป็นโรคติดต่อโดยการหายใจเอาอากาศที่มีเชื้อวัณโรคเข้าสู่ร่างกายจะมีอาการสำคัญคือไอติดต่อกันเกิน2สัปดาห์และอาจมีอาการเหล่านี้ร่วมด้วยได้แก่ไอแบบมีเสมหะปนเลือดเจ็บหน้าอกเหนื่อยหอบมีไข้ต่ำๆเบื่ออาหารเมื่อมีอาการสงสัยเป็นวัณโรคควรรีบเข้ารับการตรวจรักษาณโรงพยาบาลใกล้บ้านการรักษาที่ให้ผลดีที่สุดคือการรับประทานยาแบบมีพี่เลี้ยงกำกับดูแลการกินยาตลอดการรักษาไม่น้อยกว่า 6-8 เดือนเพื่อให้ผู้ป่วยหายขาดและลดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่บุคคลอื่นวัณโรคโรคนี้ต้องมีพี่เลี้ยงสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

0: พี่บ่าวพี่บ่าวเดือนนี้ได้เงินเดือนออกแล้วหนุ่ยว่าจะซื้อของออนไลน์อีกสักน้อยค่ะ
1: หนูเออซื้อได้แต่ต้องแบ่งเงินแกไปมั่งตะถ้าใช้หมดทุกเดือนแล้วตอนแกน้องจะเอาไว้ใช้ล่ะคะล่ะคะ
0: จริงด้วยพี่แล้วหนุ่ยต้องทำยังไงอะคะ
1: ก็ง่ายนิดเดียวพอได้เงินมาก็แบ่งเก็บก่อนชายเดือนละนิดเดือนละหน่อยก็ยังดีขอให้ทำทุกเดือนมีวินัยทางการเงินอย่าชายเกินตัวเท่านั้นก็มีเงินเลือกเก็บเลือกชายแล้วครับ
0: อ๋อต้องออมก่อนชายไม่ใช่ชายก้อนแล้วค่อยออมใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วน้องเฮ้อเริ่มออมวันนี้พอถึงเกษียณก็มีเงินเลือกชายชีวิตสบายไม่ลำบากลูกหลานครับออมวันนี้เพื่อความมั่นคงในวันหน้ามีวินัยทางการเงินวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่อุ่นใจในอนาคต
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ฝากรู้ควรเกรงแหล่งชีวิตของสัตว์นานาชนิดและแหล่งอากาศบริสุทธิ์ของพวกเราทุกคนแต่ทุกปีไฟป่ากำลังทำลายทุกอย่างเพียงเพราะความประมาทเล็กๆควันพิษทำร้ายคนสัตว์และธรรมชาติหยุดเผาหยุดเสี่ยงหยุดทำลายช่วยกันดูแลป่ารู้ควรเกรงไม่จุดไฟไม่ทิ้งก้นบุหรี่และแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเหตุเพราะป่าคือชีวิตของเราร่วมกันป้องกันไฟป่ารู้ควรเกรงกลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์เพื่ออนาคตลูกหลานเราสวท.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

อยู่เอ่ยกำลังฝันถึงใครหรือเปล่าแต่คงไม่ฝันถึงเราหรอกเนาะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีรำลึกทหารออสเตรเลียที่เสียชีวิตในสงครามณอนุสรณ์สถานสงเคราะห์เครือรัฐออสเตรเลียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: อุ๊ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาร่วมพิธีรำลึกทหารออสเตรเลียที่เสียชีวิตในสงครามก่อนเยี่ยมชมองค์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือรัฐพร้อมเยี่ยมชมวัดไทยในกรุงแคนเบอร์ราน
9: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยแก่ทหารออสเตรเลียที่เสียชีวิตในสงครามณอนุสรณ์สถานสงเคราะห์เครือรัฐออสเตรเลียกรุงแคนเบอร์ราจากนั้นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมองค์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือรัฐและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือระหว่างสวทช.กับองค์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือรัฐเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและเทคโนโลยีจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางไปยังวัดธรรมทโรกราบนมัสการพระประธานและถวายพระไตรสนทนาธรรมกับประธานสงฆ์พร้อมสักการะพระบรมสารีริกธาตุณพระเจดีย์ศรีธรรมทโรและร่วมปลูกต้นแมกโนเลียเป็นที่ระลึกวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อระดมความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเตรียมรับมือมวลน้ำที่จะไหลลงพื้นที่อำเภอท่าวังผาน
10: ายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านและประเมินแนวโน้มสถานการณ์เพื่อเตรียมรับมือน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาโดยเปิดเผยว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังสั่งการให้ปภ.จัดส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขตอาทิรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเจ็ตสกีเข้าปฏิบัติการสนับสนุนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนพร้อมเร่งลำเลียงถุงยางชีพแจกจ่ายอาหารและสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตให้ครอบคลุมทั้งผู้ที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวและประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านเรือนนอกจากนี้ได้แจ้งให้สำนักงานปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ รวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแนวทางปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยและช่องทางการช่วยเหลือจากภาครัฐให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนและครัวอาชีวะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
11: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายและผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านระดมกำลังช่วยเหลือนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเร่งด่วนโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและบุคลากรเป็นอันดับแรกรวมทั้งเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาและพื้นที่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือจุดให้ความช่วยเหลือประชาชนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่พร้อมให้รายงานสถานการณ์และความต้องการเร่งด่วนมายังส่วนกลางเพื่อให้การสนับสนุนความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือฟิกอิทเซ็นเตอร์ระดมครูและนักเรียนนักศึกษาสายอาชีวะลงพื้นที่บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์และยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมจัดตั้งครัวอาชีวะประกอบอาหารและจัดหาน้ำดื่มสะอาดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
13: พระเอกแห่งความตายของเราในวันนี้คือมะเร็งอ้าวปรบมือหน่อย
14: พ่อครับพ่อพูดหน่อยครับแม่ไม่มีเสียงพ่อเจ็บที่ลำคออ
15: ยากร้องสุบุรีเท่ากับคุณร้องเป็นมะเร็งและอีก25โรคของความน่าสะพรึงกลัวมีโอกาสร้องเพียงครั้งเดียวคุณหมดสิทธิ์แก้ตัว
14: พ่อผมสุบุรีมานานสุดท้ายของชีวิตโรคมะเร็งครอบครองไปเกือบครึ่งหนึ่งของร่างกายพ่อผมตายด้วยโรคมะเร็งครับ
15: มีความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11นครศรีธรรมราช

0: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
1: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
0: พบกับชมพูฟรุตตี้ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
1: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
0: จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่คุณนุ้ยโทร081-391-9792
1: พิเศษสุดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้มอบของขวัญให้คุณแม่รีบจองบัตรในราคาเพียง998บาทเท่านั้น
0: โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
1: แฟนเพลงยุค80-90ไม่ควรพลาดพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้
0: ที่ลาวิต้าซาน่าเขาหลักตรงกันข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
2: เฮ้ยแกฉันมีเรื่องจะเมามีหนุ่มหล่อทักมาคุยทุกวันเลยบอกรักฉันทุกวันเลยบอกอยากแต่งงานด้วยนะแต่วันนี้เขาขอให้โอนเงินบอกว่าจะเอามาเป็นค่าตั๋วเครื่องบินมาหาฉัน
3: เจ๊หยุดก่อนแบบนี้เสี่ยงเป็นโรแมนต์สแกมนะมิจฉาชีพจะทำทีเป็นคนดีคุยจนเราตายใจแล้วก็หาข้ออ้างให้เราโอนเงินให
2: ้อุ้ยจริงเหรอดีนะเนี่ยที่ยังไม่ได้โอน
3: จำไว้นะเจ๊คนที่ไม่เคยเจอตัวจริงแต่รีบขอเงินเราไม่ว่าจะอ้างเรื่องอะไรอย่าโอนเด็ดขาด
2: หากสงสัยโทรแจ้งความออนไลน์1441รู้ทันมิจฉาชีพออนไลน์ปลอดภัยทั้งเงินและหัวใจ
3: คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนโอนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์เฮ้อแกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
5: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
4: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแต่มีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
5: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
4: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
5: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOCเขาช่วยเช็คให้ได้นะ
4: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
5: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
4: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: 德高巴广播电台自由上班 FM 90.25 兆赫
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าเพื่อนคู่คิดมิตรแท้ตลอดไปติดต่อสอบถามโทร076-421-055
8: Watch your step. คลื่นใสวัยทีน
7: เพราะวัยของคุณ
9: คือวัยของเรา
7: หมุนคลื่นมาฟังเราได้ที
9: ่สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลื่นสายไวทีนทุกวันพุธเวลา 15:07 น.ถึง 16:00 น.ค่ะวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะเป็นน้องในโรงเรียนตะกั่วป่าของเราเองค่ะแนะนำตัวได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายปูนสงสุขครับ
0: ค่ะ วันนี้เราจะมาพูดเรื่องเรามีกิจกรรมมีเทศกาลที่ผ่านมาที่ผ่านมานี้มีเทศกาลตะกั่วป่าโพค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อตะกั่วป่าโพที่ติดป้ายไว้ตรงลานโล่งใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: เฮ้ยอยากไปนะแต่ไม่ได้ไป
0: ใช่
1: มันติดนะติดเทือกละนะติดฝึกนะ
0: ก็คือพี่ได้ไปพี่ไม่ได้ไปเที่ยวเลยนะพี่ไปเป็นสตาฟเลยล่ะ
1: อ๋องั้นงั้นในเมื่อคุณเป็นสตาฟคุณต้องเล่าให้ผมฟังแล้วล่ะมันเกิดอะไรขึ้น
0: โอเคได้คือเรื่องมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตะกั่วป่าโพใช่ไหมเขาทำเทศกาลมาเพื่อเขาเรียกว่าอะไรนะโปรโมทเมืองเก่าของเรา
1: อ๋อเป็นเทศกาลเพื่อโปรโมท
0: ใช่ใช่ประมาณนี้พี่อธิบายไม่ถูกแต่ประมาณนี้เอาไว้เข้าใจใช่ไหม
1: เข้าใจเข้าใจนึกออกว่ายังไง
0: ใช่คืองานมันจบไปแล้วแหละก็เสียดายเหมือนกันที่หลายๆคนไม่ได้ไป
1: เสียดายเหมือนกันเพราะเราฉันก็ไม่ได้ไป
0: ตอนแรกพี่ก็คิดว่าแบบอุ้ยตะกั่วป่าโพเนี่ยมันแบบมันก็อื้อฉาวอยู่นะมันก็ฉาวโชว์อยู่มันก็น่าจะมีคนไปเยอะแยะแหละ
1: น่าจะมีคนไปเยอะใช่ไหม
0: ใช่เพราะตอนที่พี่ไปเป็นสตาฟพี่ก็เห็นว่ามีคนเยอะมากแต่พอพี่มารู้จริงๆก็คือเด็กโรงเรียนเราแบบไม่ค่อยไปเลยน้อยน้อย
1: เด็กโรงเรียนเราไม่ไปเลยหรอ
0: ไปบ้างบางคนแต่น้อยอ่ะ
1: เพราะว่าฉันเห็นว่าอยู่บ้านอยู่ลาดเก่ากันเยอะนะเด็กโรงเรียนเรา
0: ใช่อยู่ลาดเก่ากันเยอะมากแต่ว่าไม่ค่อยได้ไปโอเคมาเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังเลยก่อนคือเหมือนวันแรกที่พี่ไปใช่ไหมคือพี่ไปตั้งแต่เช้าแล้วแต่งานมันเริ่มบ่ายโมงก็มีการเพราะว่าด้วยความที่ไปวันแรกมันก็ต้องมีการขนของนู่นนี่นั่นจัดบ้านแล้วก็แบบเตรียมสตาฟหลายๆคนก็ต้องเตรียมว่าแบบเขาทำงานกันที่ไหนตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็เขาก็พาเดินทัวร์เหมือนให้สตาฟไปเล่นก่อนเล่นกิจกรรมก่อน
1: ให้คุณชินกัน
0: ใช่
1: เราจะได้แนะนำคนอื่นได
0: ้ใช่ใช่มันเริ่มบ้านหลังที่หนึ่งนะตรงบ้าน78มันอยู่ข้างๆบริษัทจุธามาศอะไรตั้งอย่าง
1: จุธามาศ
0: เป็นบริษัทเรือคุณแรก
1: ใช่ใช่ใช่นี่ก็
0: ใช่มันจะอยู่ข้างๆกันตรงนั้นเป็นเข้าลงหลักให้เป็นบ้านหลังที่หนึ่งใช่มันคือเหมือนมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมเก็ตฟิลตัวทีไหมมันจะกลายเป็นส่วนทีส่วนหาง
1: ส่วนหางตรงกลาง
0: ใช่นั่นแหละก็คือเหมือนถ้าเราไปตรงนั้นแล้วเราก็ต้องเดินไปทางซ้ายให้สุดแล้วเราต้องเดินกลับมาทางขวาให้สุดอะไรฟีนี้ประมาณนั้นใช่เราก็ไปอยู่กันอยู่ตรงนั้นแล้วทีนี้พอเริ่มปุ๊บบ้านที่มีกิจกรรมบ้านแรกก็คือจะเป็นบ้านแสงหลี
1: บ้านแสงหล
0: ีเป็นหมายเลข02ก็คือเป็นบ้านที่พี่ไปอยู
1: ่แล้วเขามีกิจกรรมอะไรบ้างอ่ะ
0: ของพี่ที่พี่ไปใช่ไหมมันเหมือนเขาจะให้ความรู้เกี่ยวกับรัชกาลที่3กับวัดพระธาตุเจดีย์วัดพระธาตุตรงนั้นใช่ก็คือเขาให้เข้าไปดูในบ้านอ่ะโอ้โหบ้านคนรวยเลยนะคือ
1: ความฝันบ้านในอนาคต
0: ถูกคือเหมือนเขาเป็นเจ้าของโรงแรมฟาริดาด้วยแหละแล้วเหมือนเขาก็เล่าประวัติบ้านหลังนี้ก่อนเลยว่าแบบช่วงแรกเมื่อก่อนเลยรุ่นโบราณเขาก็ทำเป็นธุรกิจเหมืองแร่
1: ใช่
0: แล้วพอหลังๆใช่ไหมแร่มันซบเซาลงมันเขาก็เลยเปลี่ยนธุรกิจใหม่หมดเลย
1: ก็เลยไปทำโรงแรมแล้วที่อื่นอ่ะที่อื่นมีอะไรบ้าง
0: ที่อื่นใช่ไหมเหมือนถัดไปจากบ้านแสงหลีก็จะเป็นบ้าน67
1: จริงไหม
0: ใช่ชื่อบ้าน67จริงๆนะ เพราะว่ามันเป็นบ้านหมายเลขที่67ใช่เขาหน้าบ้านเขาจะมีกาแฟใช่เขาจะชงกาแฟเลี้ยงอะไรแบบนี้น้ำชากาแฟแล้วก็เขาจะโปรโมทช่องลม
1: ช่องลม
0: ช่องลมก็คือเหมือนช่องลมจะเป็นเหมือนช่องระบายอากาศข้างบน
1: อ
0: ะข้างบน
1: ใช่ใช่
0: ที่ปกติมันจะอยู่ในบ้านไง
1: ใช่นึกออกแต่แบบว่าไม่ ไม่นึกว่ามันจะตรงอ่ะ
0: ใช่ๆคือด้วยความที่ตรงเนี้ยมันกลายเป็นเอกลักษณ์ของตะกั่วป่าแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะมีที่ภูเก็ตด้วยช่องลมตรงเนี้ยที่เป็นลายต่างๆใช่มั้ยภูเก็ตก็มีเมื่อก่อนแต่ว่าตอนนี้ภูเก็ตเค้าเปลี่ยนใหม่หมดแล้วไงก็เลยกลายมาเป็นซิกเนเจอร์บ้านเราใช่เค้าก็จะนําเสนอตรงนั้น
1: นึกออกนึกออก
0: ก็เอาจริงคือพี่อึ้งเลยนะพี่แบบอยู่มาตั้งนานปกติจะรู้แค่ว่าแบบโอ๊ยบ้านข้างหน้าตรงทางเข้าตลาดเก่ามันสวยเป็นเอกลักษณ์อ่ะพี่รู้แค่นั้นแหละสไตล์บ้านมันสวยไงพี่ก็คิดว่ามันก็คงเด่นแค่นั้นแหละ แต่พอมารู้จริงๆก็มันก็อึ้งดีนะแบบมันมีอะไรเยอะกว่านั้น
1: อ่
0: ะแล้วก็ทีนี้พี่ก็ถัดไปจากบ้าน67ก็จะเป็นเหมือนพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าพี่ไม่ได้ไปตรงนั้นพี่ตอนที่เขาพาทัวร์พี่ไปซื้อสลับเอาเก
1: โอ้ยสตาร์ทอู้ค่ะสตาร์ทอู้
0: คือพี่ไม่ได้กินข้าวไงตั้งแต่9โมงพี่ไป9โมง
1: ไปเช้าไง
0: ใช่เช้าพี่ไม่ได้กินข้าวแล้วเขาพาทัวร์ประมาณ10โมง11โมงอ่ะแล้วพี่แบบหิวพี่ทำอะไรไม่ถูกพี่ก็อยู่นิ่งๆไปก่อน
1: นี่นะครับสตาฟตะกั่วป่าอย่าลืมเตรียมอาหารไว้สำหรับคนมาเช้าด้วยนะครับ
0: นั่นแหละจริงๆก็มีแต่ว่าบ้านที่เขาเตรียมอยู่ไกลจากบ้านจะไปอีกพี่ก็เลยไม่ได้ไป
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช่
1: แล้วสรุปมันมีกี่หลังอะ
0: มี
1: บ้านที่ทำอะ
0: 14-15หลัง
1: 15
0: แต่ถ้าเอาที่แบบความจำล่าสุดเลย14
1: หลังประมาณ
0: 14นั่นแหละแล้วก็มันจะมีช่วงที่เขาแบบเขาคือเราต้องเก็บสแตมป์นะ14หลังนั้นอะคือเขาจะมีสแตมป์ให้ปั๊มเว้ย
1: เป็นสแตมป์แต่ละหลัง
0: ใช่แต่ละหลังว่าแบบเอ้ยนี่ผ่านแล้วนะอะไรแบบเนี้ยคือมันจะเป็นบ้านไปเรื่อยๆบางบ้านก็มีรูปภาพต่างๆให้เข้าไปดูเหมือนนิทรรศการว่าวาดภาพวาดอะไรฟิวนี
1: ้
0: มีหลายหลังมากที่เป็นแบบนั้นแล้วก็จะมีบ้านที่แบบโชว์ของเก่าสมัยนั้นเหมือนพวกพิมพ์ดีดพวกพิมพ์ดีดอะไร
1: กดได้ไหมกดได
0: ้กดได้พี่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาให้กดไหมแต่เพื่อนพี่กดกันเต็มเลยพี่ก็แบบตอนพี่เห็นเขากดพี่แบบว่ามันกดได้หรอวะของเขาโชว์มันได้จริงใช่ไหมนะแต่พี่ไม่ได้กดนะเพราะพี่ก็แค่ถ่ายรูปอะไรเงี้ยคือบางบ้านเขาก็ให้เข้าไปข้างในอีกแล้วพาขึ้นชั้นบนแล้วพาลงมาคือแบบหุ้ยมันดีนะคือแบบปกติถ้าไม่มีงานพวกนี้เราจะได้เดินแค่แบบ
1: ตัวบ้าน
0: เออใช
1: ่ตัวบ้านหน้าบ้าน
0: หน้าบ้านใช่เราเข้าไปในบ้านเขาไม่ได้เลยแต่พอมีเทศกาลแบบนี้ถึงเราแบบเราเข้าไปได้อ
1: ่
0: ะ
1: กับอีกอย่างหนึ่งถ้าเธออยากเข้าบ้านคนแทนเน
0: ี่
1: ยก็เธอไปทำความรู้จัก ตีสนิทเข้าไป เอาขนมไปให้
0: ไม่เคยกล้า
1: เดี๋ยวเขาพาเข้าบ้านอีก แต่เขาชวนกินข้าวกินขนม
0: นั่นแหละแล้วทีนี้ก็เดินทัวร์ไปเรื่อยๆรู้สึกว่าบ้านหลังสุดท้ายคือบ้านไม่ใช่บ้านแหละหลังสุดท้าย
1: ไม่ใช่บ้าน
0: หลังสุดท้ายเป็นโรงเรียน
1: ต้นไม้
0: ไม่ใช่ต้นไม้ไปแล้วล่าสุดเป็นต้นไม้แล้วไม่ใช่หลังสุดท้ายของเราที่เป็นจุดแรกรางวัลด้วยก็คือโรงเรียนเต้าหมิง
1: อ๋อโรงเรียนเต้าหมิง
0: เขาเปิดคือโรงเรียนเต้าหมิงแล้วจัดรอบนี้คือเขาเปิดให้เข้าชมข้างในด้วย
1: อ๋อ
0: ก็คือเดินไปเลี้ยวซ้ายจะเป็นภาพบรรยายต่างๆนู่นนี่นั่น
1: เกี่ยวกับในโรงเรียน
0: ใช่ๆเกี่ยวกับโรงเรียนเกี่ยวกับตะกั่วป่าเกี่ยวกับตลาดเก่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินไปทางขวาก็จะเปิดเป็นหนังเป็นคล้ายๆโรงหนัง
1: เป็นหนังเกี่ยวกับอะไรอ่ะ
0: โปรโมทมีโปรโมทตลาดเก่าแล้วก็อีกอย่างนึงคือโปรโมทตะกั่วป่าโพ
1: อ๋อแต่ว่าเอาไว้แลกสแตมป์อยู่ตรงนั้นนะ
0: ไม่สิมันคือเหมือนเล่าย้อน
1: เหมือนเราจุดแรกแล้วเรากลับมาจุดแรกอย่างนี้
0: ไ
1: ห
0: มไม่เหมือน
1: ไม่เหมือน
0: คือเหมือนเต้าหมิงกับจุดแรกห่างกันเต
1: ้
0: าหมิงเป็นที่สุดท้ายที่เราทำกิจกรรมเสร็จแล้วเราค่อยไปตรงนั้นเข้าใจไหม
1: แต่ไม่เข้าใจเหตุผลว่าทำไมเอาถึงเอาไปโปรโมทตรงนั้น
0: มันไม่ใช่โปรโมทแบบนั้นคือเหมือน เหมือนเชิญชวนให้เข้ามาเที่ยวมากกว่า
1: อ๋อนึกว่าแบบเหมือนโปรโมทโฆษณาแบบว่าให้มาแล้วก็เลยสงสัยว่าในเมื่อคุณโปรโมทแล้วค
0: ุ
1: ณเอาไว้ตรงนั้น
0: เออไม่ใช่คือเหมือนเชิญชวนให้เข้ามาเที่ยวเป็นวิดีโอเชิญชวนให้เข้ามาแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับตะกั่วป่าโพว่าจัดกี่วันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็นั่นแหละแล้วก็ของรางวัลนะก็จะคนที่ไปสเต็มมาครบ14หลังบ้าน14หลังก็จะได้รางวัล
1: ค
0: ุ
1: ณจะได้ไปเลยน้ำขวดหนึ่งก็
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: มันเลิศกว่านั้น
1: อะไร
0: ก็คือคูปองส่วนลด
1: ส่วนลดร้านอะไร
0: ร้านอาหารแถวๆนั้นเกือบทุกร้านเลย
1: ใช้ได้หมด
0: เลย
1: ว้าว
0: ใช่ก็ประมาณนั้นนะตะกั่วป่าโพตอนนี้ก็หมดเวลาของช่วงแรกไปแล้วก็ให้เราจะพาทุกท่านไปฟังเพลงเพราะๆกันก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะ

0: ค่ะเรากลับมาพบกันในช่วงที่2แล้วนะคะช่วงแรกนี่เราพูดถึงเรื่องอะไรไปนะน้องปุณ
1: ตะกั่วป่าโพ
0: โอเคน้องปุณสงสัยไหมว่าโพมันคืออะไร
1: สงสัย
0: คือ
1: สงสัย
0: ตะกั่วป่าโพเนี่ยโพคำว่าโพเนี่ยหมายถึงถ้าจำไม่ผิดนะหมายถึงเหมืองแร่เล็กๆด้วยนะ
1: เล็กๆด้วย
0: เล็กๆใช่เหมือน
1: เฉพาะเป็นคำเฉพาะจ
0: กๆใช่เป็นคำเฉพาะเป็นภาษาจีนแต่พี่ไม่แน่ใจว่าจีนจีนอะไรแต่เป็นภาษาจีนสมัยก่อนเขาเรียกกัน
1: ส่วนตัวคิดว่าเป็นจีนแต่จิ๋วเพราะว่าแถวๆนี้นะก
0: ็
1: คิดว่า
0: ก็โพมันก็คือถ้าเหมืองแร่เล็ก
1: ๆ
0: เพราะว่าก็คือเขาต้องการจะโปรโมทเมือง
1: ตะกั่วป่า
0: และเมืองตะกั่วป่าเด่นในเรื่อง
1: แร่
0: ใช่นั่นแหละเขาก็เลยตั้งชื่อว่าโพเพราะว่าเพราะมันก็น่าจะไม่ใหญ่ละมั้งก็ไม่ได้ใจ
1: เ
0: พราะว่าพี่ไปรู้มาว่าคำว่าเมืองแร่ถ้าเรือเมืองแร่ที่แบบใหญ่ๆอ่ะเขาใช้คำว่ากงไง
1: กง
0: กงอะไรประมาณนั้น
1: กงแล้วถ้ากง
0: พี่ไม่รู้พี่เรียนสายจีนนะ
1: ไม่
0: แล้วกงแปลว่าอะไร
1: กงกงก็เหมือนอากงอ่ะนึกออกไหมอากงอาม่า
0: อากงอาม่า
1: อาอีอาซึมอาอึม
0: อ
1: ากงก็คุณตา
0: คุณตาแล้วถ้าคุณปู
1: ่คุณปู่ไม่รู้คุณปู่ไม่รู
0: ้โอเค
1: ก็อยู่กับฝ่ายแม่ไง
0: นั่นแหละก็ไหนๆก็มาเรื่องตรงจีนๆนี่แหละพี่ไปอยู่ที่บ้านแสงหลีบ้านแสงหลีเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหงอคาขี
1: ่หงอคาขี่
0: ใช่ตอนแรกพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมชื่อนี้แต่ว่าชื่อนี้แม่งเก๋ว่ะมันเก๋นะมันเก
1: ๋ก็เก๋นะแต่ว่าตอนแรกที่ได้ยินอ่ะคำว่าหงอซุนหงอคง
0: อะไรจะไปฟิวนั้นใช่ไหมพี่รู้สึกว่าชื่อนี้โคตรเก๋เลยอ่ะแต่ว่าแบบความหมายคืออะไรก็แบบไม่ทราบนะคะก็เลยไปถามเขาเขาก็บอกประมาณว่าเนี่ย
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: ไม่ใช่ เขาต
1: ้
0: องรู้สิ เขาแบบเขาอยู่มาตั้งแต่เด็กจนเขาไม่อยู่แล้วเขากลับมาอยู่ใหม่เขาต้องรู้ เขาบอกว่าคำนี้มันแปลว่าทางเดินเชื่อมกัน
1: ทางเดินเชื่อมกัน
0: เห็นไหมที่แบบตะกั่วป่าบ้านเราอ่ะมันจะมีทางหน้าบ้าน
1: อ
0: ่ะที่ให้เดินผ่านได้ใช่มันคือตรงนั้นเว้ยแล้วพี่รู้สึกว่าแบบเขาบอกว่าเนี่ยคนสมัยเนี้ยทำบ้านอ่ะทำชิดเลยนะไม่มีให้เดินผ่านหน้าบ้านแบบนี้พี่ก็แบบโอ้จริงๆไม่ค่อยเห็นบ้านแบบนี
1: ้แสดงว่าทุกบ้านแถวนั้นก็จะมีหงอกอะไร
0: หงอคาขี
1: ่หงอคาขี
0: ่ใช่คือแบบมันเป็นอะไรที่แบบอบอุ่นอ่ะ อีกเรื่องนึงที่พี่รู้สึก
1: ใช่ใช่ตอนแรกเมื่อกี้งอกวางขี่แล้วเมื่อก
0: ี้ไปกวางขี่แล้วเหรอ
1: กวางขี
0: ่สงสัยอยากขี่กว่า นั่นแหละ พี่รู้สึกว่าคนสมัยก่อนนี่เขาแบบเขาไม่เขาน่าจะสนิทกัน
1: คนสมัยก่อนเขาจะเป็นพวกที่แบบว่าบ้านใกล้เรือนเคียงเขาก็จะดูแลกันนะแบบเหมือนคนในครอบครัวอะไรแบบนี
0: ้เขาจะ
1: ก็จะเป็นพวกคนอบอุ่นอะไรแบบนี
0: ้
1: ดูแลกันตลอด
0: เป็นครอบครัวกันได้หมดอ่ะ
1: ใช่เพราะว่ายายฉันก็อยู่ที่หลัดเก่าแล้วก็รู้จักกันหมดอ่ะแบบเดินเข้าบ้านออกท้ายบ้านได้ทุกหลังอ
0: ่
1: ะแบบเป็นคนที่แบบโอ้คนรู้จักเยอะมากเดินไปซื้อของวันอาทิตย์ทีก็แบบว่าไม่ได้ขยับไปไหนอ่ะ
0: ท
1: ัก
0: มาแต่ยืนคุย
1: ตลอดมาแต่ยืนคุย
0: ค่ะใหญ
1: ่
0: ก็เป็นอะไรที่อบอุ่นสำหรับพี่ที่ไม่ค่อยเห็นอะไรแบบเนี้ยโอเคแล้วตอนนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับช่วงนี้เราไปพบกันช่วงหน้านะคะเราไปฟังเพลงกันก่อนค่ะ

0: ในที่สุดเราก็กลับมาพบกันในช่วงที่3ไม่ใช่สุดท้ายของเราแล้วนะคะ
1: ช่างน่าเสียดาย
0: ถูก ช่วงที่3เนี่ยคือไม่อยากให้จบเลยนะจริงๆคือกำลังเพลิน
1: กำลังเครื่องติด
0: เมามอยอย่างมันนะคะ อ่ะเรามาพูดถึงเรื่องตะกั่วป่าโพกันดีกว่าคือพี่อ่ะไม่ได้ไปเป็นสตาฟทุกวันพี่ไปแค่วันแรกแล้ววันสุดท้าย พี่ไม่รู้หรอกว่าวันอื่นเขาให้ทำอะไรบ้างแต่ว่าวันสุดท้ายเขามีเวิร์กช็อปทำต้นไม
1: ้โอ้ยอยากไปแต่จบไปแล้ว
0: ใช่จบแล้วคือเขารู้สึกว่าเท่าที่พี่ดูรูปที่เขาส่งมาจะเป็นเหมือนปลูกบอนไซพวกนี
1: ้บอนไซ
0: คือมีบอนไซแบบ
1: ความรู้สึกเสียดายที่ตีก่อขึ้นมาในหัวใจ
0: ใช่จริงๆทุกวันที่พี่ไปอ่ะ2วันนั้นพี่คิดอยู่ในใจเลยนะขับรถไปผ่านบ้านน้องปุนไปแวะรับดีไหมนะ
1: แล้วแบบ2วันเสาร์อาทิตย์วันสุดท้ายอ่ะก็คือเพิ่งกลับมาจากค่ายแล้วก็แบบเหนื่อยมากๆก็แบบนอนแหมะอยู่บนเตียงอ่ะทั้งวันเลย
0: คือพี่รู้เลยว่าน้องแบบเออเหนื่อยมาก ก็สงสัยไม่ไปมั้งก็เลยขับผ่านไป
1: ทักมาถามเธอเออนะ
0: เออพี่รู้ไงว่าแบบเออน้องธุระ
1: มันก็เหนื่อยอ่ะเพราะว่าเออวันอาทิตย์ก็ทำสีมาเพิ่งกลับอะไรแบบเนี้ย
0: ใช่นั่นแหละพี่ก็เลยไม่ชวนไม่กวนดีกว่า
1: ไม่ชวนไม่กวนดีกว่า
0: สรุปน้องเสียดายเฉย
1: น้องเสียดายโอ้อยากไป
0: โอกาสหน้าได้ข่าววงในมานะคะกินเจมีโฟโต้บูธนะคะเผื่อผู้ใดสนใจ
1: กินเจโฟโต้บูธ
0: ใช่มี
1: เราสามารถไปเก็บสะสมอะไรนะสายสินใช่ไหม
0: สายสิน
1: เออสายสินที่พระผูกอะเราก็เก็บให้เต็มแขนเลยแล้วเอาไปโชว์ถ่ายโฟโต้บูธโชว์แขนนี่
0: ปกติเขามัดเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ไม่แต่เราก็ไปทุกวันสิเราจะได้เยอะๆไง
0: คือไปวันหนึ่งได้เส้นหนึ่งไง
1: ใช่ไม่ถ้าคุณก็ไปอัมเนี่ยกับอัมตาไงเส้นหนึ่งเส้นหนึ่ง
0: โอเคเข้าใจเสียดายนะคะตะกั่วป่าโพจบไปแล้ววันนี้เราก็คงต้องจบกันไปแล้วเหมือนกันเดี๋ยวใจเย็นๆยังเหลือเวลาอยู่คุยกันก่อนก็ตะกั่วป่าโพของวันสุดท้ายก็เป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุดเพราะว่าพี่ได้เมากับตากล้องของเรา
1: ตากล้อง
0: โอเคตากล้องของเราชื่อพี่โอ๊ตนะ
1: พี่โอ๊ตสภารุ่นรุ่นก่อนหน้านี้ไม่ใช่
0: คนละคนแหละพี่โอ๊ตเป็นคนที่แบบน่ารักนะแบบเฟรนลี
1: ่
0: ตอนแรกพี่เข้าไปพี่ก็ไม่ค่อยคุยกับใครหรอกพี่ก็รู้แค่ว่าพี่คนนี้ชื่อทิวพี่คนนี้ชื่อโอ๊ตอะไรแบบนี้พี่ไม่ได้คุยกับใครพี่คุยแต่กับเพื่อนแล้วก็มันมีช่วงนึงที่เขาจะ

0: จำปึกซอยน้องหน่อย
1: อกหักตอนไหนไม่ทราบ
0: ตอนไหนไม่ทราบเลยแบบแฟนยุ่งบีโอ้โหเสียใจพี่อ๋อโอเคอกหักก็ได้ค่ะแล้วพี่เขาก็ให้คำปรึกษาเออแต่ว่าพี่เขาแบบให้คำปรึกษาแบบติดเล่นไปหน่อยแล้วทีพี่เขาก็เปลี่ยนไหนๆน้องจะไปเรียนอะไรเออพี่ก็บอกว่าเออเดี๋ยวไปเป็นครูค่ะ
1: เป็นครู
0: เขาก็บอกว่า
1: หาแฟนเป็นเด็กนักเรียนนะน้องเอาไม่ใช่
0: ไม่ดีเออพี่ก็บอกอ๋อจะไปเป็นครูค่ะก็ชอบก็ชอบอยู่บ้างแต่ส่วนมากที่บ้านสนับสนุนมากกว่าเขาก็บอกว่าเออเป็นครูเนี่ยเหนื่อยอย่างนี้อย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าจะเป็นจริงๆก็ต้องเต็มตัวให้พร้
1: อม
0: เพราะว่ามันสอบเยอะไหนจะสอบเข้าอีกสอบภาคเรียนนู่นนี่นั
1: ่
0: นสอบบรรจุครูต่ออะไรเงี้ยคือมันสอบไปเรื่อย
1: ๆสอบไปเรื่อย
0: ใช่
1: การเรียนไม่รู้จบ
0: เขาก็ให้คำปรึกษามาก็ดีรู้สึกว่าแบบดีแต่ตอนนี้ก็หมดเวลาของเราไปแล้วเมาเพลินตลอดก็หมดเวลาของพวกเราไปแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นรับมือสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
3: เช็คด่วนคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ท้อแท้เศร้าไม่อยากทำอะไรเบื่ออาหารหรือทานมากไปนอนหลับยากอ่อนเพลียสมาธิไม่ดีทำอะไรช้ากระสับกระส่ายหรือคิดทำร้ายตัวเองนี่คือสัญญาณของโรคซึมเศร้าหากคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้ให้หาคนรับฟังหรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงคนไทยไม่ละเลยโรคซึมเศร้า
6: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
7: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอน

0: อโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
1: กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นรับมือสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมประสานภาคเอกชนจัดส่งสินค้าจำเป็นช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านว่ากระทรวงพาณิชย์มีความกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสั่งการให้ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกำกับดูแลพาณิชย์จังหวัดและกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคติดตามสถานการณ์ในจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อรายงานและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งสั่งการให้กรมการค้าภายในเตรียมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและลดผลกระทบด้านค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปเพิ่มเติมขณะนี้ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการแล้วปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ด่วนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านพร้อมสั่งการกรมชลประทานเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพ
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานซึ่งติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้จังหวัดน่านซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากในหลายอำเภอมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์สูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจึงได้สั่งการยกเลิกภารกิจภายในกระทรวงเกษตรทั้งหมดเพื่อเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ทางนี้กระทรวงเกษตรขอให้พี่น้องประชาชนเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดน่านโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นการด่วน
4: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมทางหลวงชนบทและกรมท่าอากาศยานดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านทันทีโดยเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนสิ่งสำคัญในเวลานี้คือการเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเร็วที่สุดต้องไม่มีความล่าช้าโดยเฉพาะในเส้นทางที่เป็นทางสัญจรหลักและเส้นทางเชื่อมต่อชุมชนอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีการจัดเตรียมเครื่องจักรกลหนักทั้งรถบรรทุกรถขุดและรถตักเพื่อเปิดทางเร่งระบายน้ำพร้อมประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นติดตามระดับน้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ท่าอากาศยานน่านนครและสนามบินใกล้เคียงได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของผู้โดยสารอย่างเต็มที่ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีกำหนดการลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อตรวจสอบความเสียหายของถนนและสะพานพร้อมเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนโดยเร็วนพศรแก้วขำรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะแนะนำตัวกันก่อนเนี่ยดิฉันภาสุรัตน์เจียมสายใจค่ะ
1: และดิฉันรสสุคนจอมพลค่ะ
0: ค่ะก็สำหรับรายการ5แยกข่าวนะคะวันนี้นะคะทีมงานสวทตะกั่วป่าเป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะก็รับชมรับฟังได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางสวทในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะตั้งแต่เวลา 16:07 นจนถึง 16:30 นะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะรับชมได้ทางไหนคะคุณรสสุคนคะ
1: รับชมได้ทาง Facebook Live ค่ะที่แฟนเพจ Facebook สวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: ค่ะก่อนที่จะไปเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะคะมาแนะนำทีมงานที่เต็มห้องของเรากันก่อนดีกว่านะคะ
1: ค่ะ
0: พวกเราสองคนแนะนำตัวกันแล้วนะคะเราไปกันต่อนะคะที่คนควบคุมเสียง Facebook Live ค่ะตอนนี้คือน้องส้มชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรค่ะ
1: ค่ะและควบคุมเทคนิคค่ะคุณมงคลโชคเกลือค่ะ
0: ค่ะควบคุมการผลิตและบรรณาธิการค่ะท่านผอ.ชัดชัยจิตจำนองค่ะผอ.สวทตะกั่วป่าค่ะ
1: และอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะ
0: ค่ะในช่วงของ5แยกข่าวนะคะเราก็เวลาเนี่ยเรามีครึ่งชั่วโมงนะคะเราก็มี2ช่วงสำคัญด้วยกันนะคะในช่วงที่2ของรายการก็คือช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้แล้วก็ช่วงที่3ก็จะเป็นช่วงของ PRD Service นะคะซึ่งต้องบอกว่ามีความสำคัญมากในวันนี้เพราะว่าในช่วงของช่วงที่2นะคะรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะดีเจมะตูมเองเนี่ยจะพาคุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยไปที่พิพิธภัณฑ์ซึนามิบ้านน้ำเค็มนะคะซึ่งพาทุกคนเนี่ยเตรียมตัวที่จะไปเที่ยวงานค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยอัตลักษณ์ภูมิภาคฝั่งทะเลอันดามันผ่าน2กิจกรรมยังไม่บอกว่ากิจกรรมอะไร
1: ค่ะ
0: เพราะว่าจะให้ไปฟังค่ะดีเจมะตูมสัมภาษณ์ท่านวัฒนธรรมจังหวัดพังงานะคะพูดคุยกับท่านอุไรวันแดงงามนะคะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
2: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
0: ค่ะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะวันนี้ทีมงานสวทตะกั่วป่าเรามาอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะต้องบอกว่าตอนนี้ใกล้จะมีงานสำคัญที่เกิดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยค่ะกับท่านวัฒนธรรมจังหวัดพังงาสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: แนะนำตัวหน่อยค่ะ
3: ค่ะอุไรวันเดงงามนะคะวัฒนธรรมจังหวัดพังงานะคะเราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มในวันนี้นะคะพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มแห่งนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้จัดสร้างขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในมิติของการป้องกันภัยพิบัติและก็เป็นหลักฐานเป็นจดหมายเหตุในส่วนของการเล่าเรื่องนะคะเพื่อที่จะสร้างจิตสำนึกปลูกนะคะฝังให้กับเยาวชนประชาชนได้ระมัดระวังในการอยู่ร่วมกันกับกรณีเกิดภัยพิบัติและก็เป็นหลักฐานนะคะในทางประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์หลักอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นจุดมุ่งหมายให้กับนักท่องเที่ยวได้มา เรียนรู้ในเรื่องของภัยพิบัติแล้วนะคะได้เป็นแหล่งเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงมิติของวัฒนธรรมในพื้นที่ของจังหวัดพังงานะคะอย่างนี้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการส่งเสริมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชุมชนให้ชุมชนได้มีสถานที่รวมกันนะคะในการที่จะนอกเหนือจากเรียนรู้แล้วก็ได้จำหน่ายสินค้าชุมชนแล้วก็เป็นสถานที่ร่วมกันกับส่วนต่างๆทั้งภาคราชการภาคเอกชนภาคประชาชนสถานศึกษาหน่วยงานต่างๆนะคะได้ร่วมกันพัฒนาชุมชนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาเรียนรู้ร่วมกันและก็สร้างเศรษฐกิจสู่ชุมชนได้อีกประเด็นหนึ่งค่ะแล้วก็ค่ะ
0: สอบถามท่านเลยค่ะเพราะว่าได้ยินมาว่าเรากำลังจะมีงานสำคัญที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: กิจกรรมนี้คือกิจกรรมอะไรคะ
3: ค่ะมันจะมีกิจกรรมเร็วๆนี้นะคะตลาดนัดวัฒนธรรมชุมชนนะคะมีทั้งการสาธิตการจำหน่ายสินค้าชุมชนแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าในชุมชนจะได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ของตัวเองด้วยนะคะตั้งงานศิลปะนะคะ ทำผ้าบาติกนะคะผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างเช่นอาหารพื้นบ้านพื้นถิ่นนะคะวิถีชีวิตชาวประมงได้นำเสนอเครื่องมือนะคะในการจับสัตว์น้ำการลงเรือนะคะมานำเสนอกันว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมีงานไนเอ็ดมิวเซียมนะคะถัดไป1สัปดาห์นะคะ28 29 30จะมีไนเอ็ดมิวเซียมนะคะก็มีการแสดงดนตรีนะคะดนตรีของเด็กๆเยาวชนในพื้นที่ทั้งจังหวัดนะคะภายนอกจังหวัดแล้วก็ในพื้นที่ละเวกใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์โรงเรียนต่างๆได้มาร่วมแสดงบนเวทีแล้วก็มีเปิดพิพิธภัณฑ์ให้ชมยามค่ำคืนนะคะแล้วก็จุดมุ่งหมายของเราก็คือที่จะพัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะให้มีความพร้อมเสมอในการต้อนรับนักท่องเที่ยวมีภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมาะสมนะคะก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมได้นะคะเป็นเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นจุดมุ่งหมายหนึ่งในการมาเที่ยวพังงาและก็มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์สึนามิแห่งนี้ค่ะ
4: ย้ำอีกครั้งก็คือกิจกรรมมี2กิจกรรม
3: มี2กิจกรรม
4: กิจกรรมแรกที่จะเกิดขึ้นคือตลาด
3: นัดวัฒนธรรมชุมชน
4: วันไหนถึงวันไหนคะ
3: วันศุกร์วันเสาร์นะคะในส่วน20ค่ะ
4: 22
3: 23
4: 23
3: แล้วก็นะคะ1ครั้งแล้วก็ไปศุกร์เสาร์อาทิตย์อีกเป็นไดเอทมิวเซียมมี2งานนะคะ
4: มี2งานแต่ว่า
3: จะต่อเนื่องกันคนละช่วงเวลากัน
4: ซึ่งแต่ละกิจกรรมก็จะมีความแตกต่างกันตลาดเริ่มตั้งแต่กี่โมงคะ
3: ช่วงบ่ายของแต่ละวันนะคะบ่าย 4-5 โมงเด็ดร่มรุ่นตกแล้วก็บ่ายบ่ายก็บ่ายได้เลยนะคะเป็นงานมิลิเล็กๆคนในชุมชนร่วมกันนะคะจำหน่ายสินค้าแล้วก็มีสาธิตมีนิทรรศการเรื่องของภาพวาดเล่าเรื่องนะคะชุมชนแห่งนี้นะคะก็ในส่วนของงานตลาดนัดวัฒนธรรมชุมชนครั้งคืนก็มีการแสดงของเด็กๆด้วยเล็กๆน้อยๆในส่วนนี้ก็มาชมกันนะคะในส่วนของพี่น้องชุมชนชาวบ้านน้ำคิมนะคะ
4: ค่ะก็ใครที่จะมาเที่ยวพังงาก็สามารถมาได้ในช่วงกิจกรรมช่วงแรกก็คือ10ช่วงวันที่
3: 23
4: 23 23แล้วก็กิจกรรมที่2นี้ไฮไลท์มากเพราะว่าอันนี้จัดเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะท่านในมิวเซียม
3: ในมิวเซียมเป็นครั้งที่3แล้วค่ะ28 29 30
4: ค่ะซึ่งก็เป็นกิจกรรมมีกิจกรรมอะไรบ้างคะในแอดมิวเซียม
3: นะคะก็ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนที่จะมีความสวยงามของวิวทิวทัศน์ขอชมวิวนะคะแล้วในส่วนของมีการสาธิตมีจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองนะคะแล้วก็อย่างเช่นของศิลปะนะคะต่างๆก็มีนิทรรศการภาพเล่าเรื่องเมืองบ้านน้ำเค็มนะคะแล้วก็มีในส่วนของอาหารพื้นบ้านพื้นถิ่นนะคะแล้วส่วนเรานี้ก็จะมีตลอดทั้ง3วันในช่วงของไนเอ็ดมิวเซียมค่ะ
4: พิพิธภัณฑ์จะเปิดให้ถึงประมาณกี่โมงคะตอนค่ำคืนเนี่ยหรือว่าตลอดทั้งคืนเลยคะ
3: ไปประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มก็ปิดแล้วค่ะช่วงเย็นๆค่ะ
4: ก็คือโดยปกติแล้วหมอทุกคนว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราจะปิดในช่วงเวลา 16:30 น.เนาะก็คือจะเปิดตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย
3: ์
4: แต่ว่า3วันนี้จะพิเศษจะเปิดถึงประมาณ2ทุ่ม
3: 3
4: ทุ่ม
3: 2ทุ่มค
4: ่ะฉะนั้นใครที่เหมือนว่าเอ้ยปกติแล้วไม่เคยได้มาพิพิธภัณฑ์ตอนเย็นเลย
3: ค่ะ
4: เพราะว่าพอมาเย็นปิดแล้วใช้ช่วงเวลานี้มาศึกษาความรู
3: ้
4: แล้วก็รู้จักศึกษาธรณีพิบัติภัยสึนามิได้ที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มในช่วงวันที่28 29 30สิงหาคมนี
3: ้
4: มีกิจกรรม2กิจกรรมเลยแล้วนอกจากนี้ค่ะท่านถ้าสมมติว่าในช่วงที่ไม่มีกิจกรรมพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มเนี่ยมีส่วนจะแสดงอะไรบ้างที่น่าสนใจมีเรื่องราวอะไรกันบ้างคะ
3: ในส่วนของพิพิธภัณฑ์โดยปกตินะคะจะเปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะในวันเวลาราชการนะคะแล้วก็วันอาทิตย์วันหยุดก็เปิดนะคะตรงกับวันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะนิทรรศการก็จะมีตั้งแต่ภายนอกนะคะก็มีเรือสีส้มเรือสีฟ้าที่คือตื้นนะช่วงไปปฏิบัติสึนามิ2ลำอยู่ด้านหน้านะคะหน้าอาคารก็รูปอาคารจะเป็นเหมือนกับคลื่นเกลียวคลื่นนะคะจะเป็นลักษณะของเกลียวคลื่นเมื่อเราเข้ามาภายในเราก็จะเจอห้องฉายภาพยนตร์นะคะแล้วก็มีนิทรรศการข้างในจะเป็นภาพเล่าเรื่องนะภาพเล่าเรื่องเสียงเสียงเล่าเรื่องนะคะภาพเล่าเรื่องแล้วก็เป็นวัตถุจัดแสดงที่ทั้งเรือทั้งรถวัตถุต่างๆที่อยู่ภายในอาคารที่เกิดจาก สึนามินะคะแล้วก็ข้างบนอาคารจะเป็นหอชมวิว360องศาจะเป็นรูปทรงของเครื่องมือประมงนะคะในส่วนนี้ก็สามารถที่จะมาชมได้นะคะก็เป็นภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะคะ
4: ค่ะก็พิพิธภัณฑ์สึนามิยังเปิดให้บริการแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะ
3: ค่ะพิพิธภัณฑ์ให้บริการฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายก็สามารถมาได้เป็นหมู่คณะหรือถ้ามาสามารถที่จะแจ้งมาล่วงหน้าก็ได้ทางเพจของพิพิธภัณฑ์สึนามิหรือที่สำนักงานวัฒนธรรมได้นะคะเพราะว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะอาจจะ walk in เข้ามาเลยก็ได้นะคะถ้าเป็นหมู่คณะอาจจะแจ้งมานิดนึงน้องๆจะได้เตรียมตัวอะไรแบบนี้
4: แล้วก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าพิพิธภัณฑ์สึนามิเนี่ยมีเจ้าหน้าที่พาชมในแต่ละจุดด้วย
3: ได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นภาษาเยอรมันเราก็จะมี QR code ให้ส่งเข้าไปชมได้ค่ะ
4: ครบกับในเรื่องของใครที่สนใจนะคะก็ยังไม่เคยมาก็แนะนำให้มาสักครั้งค่ะมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เรียนรู้เรื่องราวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เรียนรู้การเกิดธรณีพิบัติภัยณที่แห่งนี้ค่ะพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะในช่วงท้ายค่ะท่านอยากให้ท่านฝากถึงกิจกรรมทั้ง2กิจกรรมที่ท่านกำลังจะจัดขึ้นเร็วๆนี้กันค่ะ
3: ในส่วนของตลาดนัดวัฒนธรรมชุมชนนะคะเชิญผู้สนใจนะคะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะสินค้าพื้นเมืองและก็สาธิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมืองแล้วก็งานฝีมืออย่างเช่นงานผ้าบาติกงานศิลปะนะคะของพี่น้องชาวประมงนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคการแสดงก็จะมีการแสดงของเด็กๆนั่นนะคะในชุมชนมีดนตรีนะคะดนตรีในช่วงกลางค่ำกลางคืนนะคะเป็นวงดนตรีทั้งมืออาชีพทั้งมือสมัครเล่นก็มาเยี่ยมชมกันได้แล้วก็ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนได้นะคะก็มาว่างเวลาไหนนะคะมาได้เลยตลอดนะคะ
4: ค่ะก็ในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันเผ่าใต้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านวัฒนธรรมจังหวัดพังงามากๆเลยนะคะที
3: ่
4: มาพูดคุยกันในช่วงของรายการค่ะเดี๋ยวเราไปในช่วงของ PRD Service กันค่ะ
2: ช่วง PRD Service
0: ค่ะในช่วงของ PRD Service นะคะก็มาพูดถึงเรื่องของการลงทะเบียนนะคะวันนี้เป็นดีเดย์เริ่มต้นสำหรับการรับสิทธิ์ล่วงหน้าค่ะโครงการ THAI นะคะพาสปอร์ตหรือว่าไทย AI พาสปอร์ตอาจจะพูดง่ายๆ
1: ใช่แล้วนะคะ
0: ซึ่งเริ่มวันนี้เป็นวันแรกในการรับสิทธิ์ล่วงหน้านะคะแล้วก็จะถึงวันที่จนถึงวันที่31สิงหาคมที่จะลงทะเบียนได้นะคะเรื่องนี้โดยทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะก็เปิดให้ประชาชนชาวไทยนะคะอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าในโครงการ THAI Passport ค่ะตั้งแต่เมื่อช่วงเวลา 9:00 นที่ผ่านมาแล้วนะคะผ่านเว็บไซต์อะไรคะ
1: ผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net ค่ะก
0: ็
1: เข้าไปสมัครยืนยันตัวตนนะคะแล้วก็สร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งานแพลตฟอร์มAI Pass นะคะก่อนที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะ
0: ใช่ค่ะสำหรับการดำเนินโครงการนี้นะคะทางกระทรวงดีก็ยืนยันใช้ระบบชำระค่าบริการตามการใช้จริงโดยภาครัฐค่ะจะจ่ายค่าบริการที่มีการใช้งานจริงตามเงื่อนไขค่ะในอัตรา24.70 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ
1: ค่ะซึ่งโครงการ THAI Passport นี้นะคะก็ตั้งเป้ารองรับประชาชนสูงสุด5ล้านคนครอบคลุมทั้งนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการค่ะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานเข้าใจคุณสมบัติของโมเดล AI และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการศึกษาการทำงานและการประกอบธุรกิจค่ะ
0: ค่ะก็ช่วยที่จะเพิ่มเรื่องของผลิตภาพเนาะ productivity ของแรงงานลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะต้องบอกว่า AI Pass ที่จะมีการรวมเนี่ยเขารวมโมเดลหลายอย่างมากๆเลยยกตัวอย่างเช่นมี ChatGPT
1: คุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว
0: มี Gemini มี Cort
1: ค่ะ
0: มี มีกล็อกมี LLM LLM นะคะแล้วก็ Open Thai
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะที่มีการติดตั้งแล้วก็จะให้บริการภายใต้โครงสร้างพื้นฐานในประเทศด้วย
1: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขายังมีหลักสูตรพัฒนาทักษะด้าน AI มากกว่า96หลักสูตรด้วยนะคะจากพันธมิตรระดับโลกเลยอย่างเช่นGoogle Microsoft Open AI เป็นต้นนะคะ
0: ค่ะแล้วก็เรื่องของการลงทะเบียนค่ะอันนี้ดีเจมะตูมลงทะเบียนแล้วนะคะสำหรับการลงทะเบียนอย่างที่ดีเจน้ำบอกเลยค่ะว่าการลงทะเบียนก็เข้าไปที่เว็บ de.aipass.net นะคะแล้วก็กดคำว่าลงทะเบียนล่วงหน้าซึ่งเขาจะเข้ามาในหน้าที่จะต้องมีล็อกอินซึ่งเราคนลงทะเบียนจะต้องมีบัญชีบัญชีใดบัญชีหนึ่งยกตัวอย่างเช่นจะเป็น Gmail ก็ได
1: ้
0: Hotmail ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นบัญชีของApple นะคะอันนี้ก็ได้เหมือนกันเลือก1ช่องทางที่จะลงหลังจากนั้นเนี่ยพอเลือกเข้าไปล็อกอินใช่มั้ยคะก็จะมีการเข้าถึงข้อมูลต่างๆหลังจากนั้นจะมีการให้กดยอมรับเงื่อนไขเนี่ย2ครั้งด้วยกันนะคะก็จะมีเรื่องของรายละเอียดเงื่อนไขกับพูดถึงโครงการนะคะหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยก็จะมีในส่วนของหน้าตาที่จะให้เราเนี่ยเข้าไปยืนยันตัวตนมี2ช่องทางคือจะยืนยันตัวตนผ่านทางรัฐก็ได
1: ้
0: หรือแอปไทยดีแต่ที่มาตุ้มลงเมื่อเช้าทางรัฐเร็วกว่
1: า
0: เพราะว่าไทยดีจะต้องมีการรอคิวด้วย
1: ค่ะ
0: โดยเขาจะเขียนว่ารอคิวกี่วินาทีกี่นาทีนะคะแต่ว่าทางรัฐเนี่ยพอกดปุ๊บเข้าได้เลยยืนยันตัวตนได้เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเรามีการยืนยันตัวตนข้อมูลเสร็จเขาจะมีการให้กรอกข้อมูลส่วนตัวนิดหน่อยนะคะก็อย่างเช่นเพศระดับการศึกษานะคะอาชีพประเภทอาชีพนะคะรายได้จังหวัดที่อยู่นะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็กดถัดไปแล้วก็จะเสร็จสิ้นก็จะลงทะเบียนเรียบร้อย
1: ตอนนี้
0: ยังสามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนกันได้นะคะที่เว็บไซต์ de.aipass.net นะคะที่สามารถเข้าไปเรื่องของขอยืนยันตัวตนหรือว่าเพิ่มบัญชีแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยในหน้าระบบก็จะขึ้นว่าจะใช้งานได้จริงก็คือ
1: 31สิงหาคมนะคะ
0: นี่ค่ะมีโชว์ให้ดูนะคะสามารถยังสามารถกดลงทะเบียนได้นะคะแต่ว่าแน่นอนว่าคนที่จะลงทะเบียนก็จะต้องมีเรื่องของ
1: อายุ
0: อายุแล้วก็บัญชีนะคะไม่ว่าจะเป็น Hotmail Gmail หรือว่าของ Apple อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะที่เราจะสามารถเข้าไปลงทะเบียนกันได้
1: ใช่ ค่ะแล้วก็ถ้าใครยังไม่มีแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าไทยดีก็ให้โหลดแอปพลิเคชันเนี่ยลงเครื่องเอาไว้ด้วยนะคะลงสมาร์ทโฟนเอาไว้เนาะเพราะว่าจะต้องใช้ในการยืนยันตัวตนนะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะดิฉันลงเมื่อเช้าเนี่ยเขาบอกว่าได้รับสิทธิพิเศษอัปเกรดเป็นระดับผู้สร้างสรรค์เลยนะคะฟรี30วันสำหรับผู้ลงทะเบียนในช่วงโปรโมชั่น
1: อันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะคะ
0: นี่ค่ะ
1: หลายๆคนที่ฟังอยู่ก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะน่าสนใจนะแต่ว่าไอ้โครงการ THAI Passport เนี่ยมันตอบโจทย์ยังไงบ้างก็อย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าคุณเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะหรือว่าคนทำงานโดยเฉพาะด้านสื่ออย่างพวกเราม
0: ี
1: ความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ AI เนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานเพื่อที่จะได้ปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลแล้วก็อำนวยความสะดวกในการทำงานให้มีความรวดเร็วเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นก็คือเป็นเหมือนตัวช่วยในการทำงาน
0: ถูกต้อง
1: ให้รวดเร็วขึ้นนั่นแหละนะคะแล้วโครงการนี้เขาก็ออกแบบมาเพื่อซัพพอร์ตทั้งในเรื่องของการใช้งานนะแล้วก็โมเดลต่างๆที่รวบรวมเอามาไว้ในที่เดียวแล้วเราใช้งานได้อย่างครอบคลุมเลยรวมไปถึงรัฐเองเนี่ยก็จะช่วยซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนงานในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็มีเป้าหมายนะคะก็คือเรื่องของการเข้าถึง AI แบบพรีเมียมหรือว่าแบบโปรใครก็รู้ว่าการเข้าถึง AI แบบว่าเราเนี่ยเล่น AI กันได้เข้าไปใช้พวกกลุ่มของแชทบอท AI เนี่ยคือได้แต่ว่าถ้าเราต้องการให้มันแบบมีเรื่องของการเข้าถึงสิทธิ์มากกว่านี้อันนี้เราต้องใช้แบบโปรซึ่งโปรเนี่ยเดือนละประมาณ700นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดือนละประมาณ700ต่อ1ต่อ1ตัวแบบคิดดูถ้าสมมติว่าเราต้องใช้ทั้งตัวนี้ตัวนี้โอ้โหรวมกันค่าใช้จ่าย
1: ค่ะทั้ง3สมมติเราจะใช้ทั้งหมดเลย30โมเดลในการทำงาน
0: ไม่น่าจะไหว นะคะเพราะว่าเราต้องเสียค่าใช้จ่ายตลอดในแต่ละเดือน
1: ถูกต้อง
0: นะคะโครงการนี้ก็จะมาซัพพอร์ตเพื่อให้เราเนี่ยสามารถได้ลองใช้ได้ใช้เพราะว่า AI แต่ละประเภทแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีความจุดเด่นที่ต่างกัน
1: ถูกต้องคือต้องใช้งานให้ถูกประเภท
0: ช่
1: ในแต่ละ AI ที่แบบเขาออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทำงานนั่นเองนะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือเพื่อที่จะพัฒนาทักษะ AI อย่างเป็นระบบนะคะเพื่อให้แบบว่าคนที่ได้ใช้ AI เนี่ยเคยได้ใช้ประจำเราได้ใช้ประจำวันอยู่แล้วนะคะก็จะได้พัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีก
1: อ
0: ันที่สามคือการใช้ AI อย่างโปร่งใสแล้วก็ปลอดภัยอันที่สี่คือสร้างความร่วมมือภาครัฐและเอกชนและสุดท้ายค่ะพัฒนากำลังคนด้านGenerative AI กันด้วยนะคะสำหรับโครงการนี้ยังสามารถลงกันได้อยู่นะคะ
1: ถูกต้องนะคะก็ลงทะเบียนได้เลยเพราะว่าโครงการนี้รองรับประชาชนที่เข้าใช้งานเนี่ยสูงสุด5ล้านคนนะคะลงทะเบียนกันได้นะยังคงมีแบบน่าจะยังได้อยู่นะตอนนี้นะคะเพราะว่าเป็นวันแรกเนาะ
0: ในส่วนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดนะคะน
1: ี่
0: ก็ติดต่อไปที่ทาง call center นะก็เป็น020210300ค่ะหรือว่าอีเมลคือ aipass@bde.go.th ได้นะคะอันนี้เป็นช่วงของ PRD Service ค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณน้ำค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ5แยกข่าวนะคะ
1: ค่ะ
0: ทุกท่านก็สามารถรับชมรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในเวลา 16:07 นโดยประมาณจนถึง 16:30 น
1: ค่ะ
0: สำหรับพรุ่งนี้พบกับสวทไหนคะ
1: สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะพบกับสวททุ่งสงค่ะและรายการถัดไปของเรารายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงพบกับสวทสุรินทร์ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ทีมงานสวทตะกั่วป่าลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระ

0: ิตและความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าทอพื้นเมืองซึ่งนอกจากจะช่วยรักษาภูมิปัญญาของท้องถิ่นแล้วยังสามารถพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชุมชนวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนรอยเรื่องราวของผ้าไหมโบราณบ้านท่าสว่างจังหวัดสุรินทร์จากการฟื้นฟูองค์ความรู้การทอไหมน้อยและเทคนิคแบบโบราณสู่การพัฒนาเป็นผ้าไหมยกทองอันวิจิตรพร้อมทั้งติดตามเรื่องราวของกลุ่มทอผ้าไหมยกทองโบราณจันโสมาและการสื่อสารผ้าไหมสุรินทร์ให้ก้าวต่อไปในยุคปัจจุบันขอเชิญทุกท่านติดตามเรื่องราวทั้งหมดไปพร้อมกันค่ะคุณผู้ชมคะภาพแห่งความทรงจำที่คนไทยคุ้นเคยคือภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคเพื่อทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างใกล้ชิดพระองค์ทรงเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะงานหัตถกรรมและผ้าทอพื้นเมืองซึ่งเป็นทั้งมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นทักษะที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนหนึ่งในเรื่องราวสำคัญของจังหวัดสุรินทร์คือการฟื้นฟูองค์ความรู้การทอผ้าไหมโบราณโดยเฉพาะไหมน้อยและเทคนิคการทอแบบดั้งเดิมจนพัฒนาสู่ผ้าไหมยกทองบ้านท่าสว่างที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์จากภาพในอดีตสู่เรื่องราวของภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดและพัฒนามาจนถึงวันนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามเรื่องราวได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

าพแห่งความทรงจำเหล่านี้คือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการอนุรักษ์และพัฒนางานด้านหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะผ้าทอพื้นเมืองเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นว่าสตรีในชนบทจำนวนมากมีฝีมือด้านการทอผ้าที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษแต่โอกาสในการนำฝีมือนั้นมาสร้างรายได้ยังมีจำกัดพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้นำภูมิปัญญาที่มีอยู่แล้วมาต่อยอดซึ่งนอกจากเป็นการส่งเสริมอาชีพแล้วยังเป็นการช่วยรักษาภูมิปัญญาที่อาจเลือนหายไปให้กลับมาอีกครั้งทำให้คนรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่บรรพบุรุษได้สั่งสมไว้ผ้าทอหนึ่งผืนจึงมีเรื่องราวอยู่ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการสาวไหมการย้อมสีการเตรียมเส้นไหมไปจนถึงการออกแบบลวดลายและการทอแต่ละขั้นตอนล้วนสะท้อนความละเอียดความอดทนและความชำนาญของช่างทอพระองค์ยังทรงเล็งเห็นว่าหากต้องการให้ผ้าไทยได้รับการยอมรับในวงกว้างจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพควบคู่กับการอนุรักษ์รูปแบบดั้งเดิมจึงเกิดการส่งเสริมทางด้านวัตถุดิบเทคนิคการผลิตสีสันลวดลายและมาตรฐานของผืนผ้าเพื่อให้ผ้าไทยสามารถก้าวไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้นได้เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชสวนีเกี่ยวกับการฟื้นฟูผ้าไหมไทยโบราณที่มีลักษณะนุ่มเนียนและแน่นอาจารย์สมิทธิสิริพัฒน์และคุณหญิงปิยาพัฒน์พิรมภักดีได้นำพระราชสวนีดังกล่าวมาแจ้งต่ออาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยและได้กลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดการค้นหาองค์ความรู้ดั้งเดิมที่ยังหลงเหลืออยู่ในชุมชนอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยได้เห็นว่าชุมชนบ้านท่าสว่างจังหวัดสุรินทร์ยังคงมีองค์ความรู้เรื่องไหมน้อยและการทอผ้าแบบโบราณอยู่จึงร่วมกับผู้เฒ่าผู้แก่และช่างทอในชุมชนรวบรวมความรู้เทคนิคและขั้นตอนดั้งเดิมกลับมาศึกษาและฟื้นฟูอีกครั้งแต่ยังคงรักษา

แก่นของงานช่างเอาไว้ให้มากที่สุดจากเส้นไหมน้อยที่มีขนาดเล็กและต้องอาศัยความประณีตในการทอค่อยๆกลายเป็นผืนผ้าที่มีความละเอียดและงดงามจนสามารถพัฒนาเป็นผ้าไหมยกทองซึ่งสะท้อนฝีมือช่างชั้นสูงของจังหวัดสุรินทร์และเมื่อผ้าไหมได้รับการฟื้นฟูให้กลับมามีคุณภาพความรู้ของช่างทอในชุมชนก็ได้รับการสืบทอดต่อไปการทอผ้ากลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างงานสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่นเรื่องราวเหล่านี้ทำให้เห็นว่าพระมหากรุณาธิคุณมิได้หยุดอยู่เพียงพระราชดำริในอดีตหากแต่ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนลุกขึ้นมาร่วมกันรักษาภูมิปัญญาและพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง

0: และจากการฟื้นฟูผ้าไหมโบราณได้ต่อยอดไปสู่การรวมกลุ่มของช่างทอการสร้างผลงานที่มีเอกลักษณ์และการได้รับการสนับสนุนเพื่อให้ภูมิปัญญาเหล่านี้เดินหน้าต่อไปติดตามเรื่องราวของกลุ่มจันโสมาและที่มาของการได้รับเงินพระราชทานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอย

0: ี้แม่มากับใครอ่ะจ๊ะ
1: มากับผู้ใหญ
0: ่อ๋อมากับผู้ใหญ่ผ้าเนี่ยงามออกนะผู้ใดเฮ็ดให้ล่ะ
1: หลานชาย
0: อันนี้ฉันเคยให้ศิลปาชีพลองทำลองทำว่าลายไทยนี่แหละคนไหมพรมหน้าหนาวเนี่ยดีแล้วขายได้สวยไหมนี่ไหมหลวงใครสอนให้ทอจ๊ะ
1: แม
0: ่แม่สอนค่าสมาชิกทอผ้านะเงินหลายนะเก็บไว้นะเก็บไว้กิน

จากพระราชสวนีที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูการทอผ้าไหมโบราณซึ่งมีลักษณะนุ่มเนียนและแน่นเรื่องราวของผ้าไหมบ้านท่าสว่างจึงเริ่มเกิดขึ้นอย่างจริงจังระหว่างอาจารย์วีรธรรมกับช่างทอในชุมชนทำให้เทคนิคการทอผ้าโบราณได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาจนเกิดผลงานผ้าไหมยกทองที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์

0: จากความสำเร็จในการฟื้นฟูผ้าไหมยังนำไปสู่การรวมตัวของช่างทอในชื่อกลุ่มจันโสมาและได้รับการสนับสนุนงบประมาณพระราชทานจากกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยขยายการผลิตและสืบสานภูมิปัญญาผ้ายกทองเงินพระราชทานดังกล่าวเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้คนทำงานด้านผ้าไหมมีกำลังใจในการรักษาความรู้ดั้งเดิมและส่งต่อให้คนรุ่นต่อไป
1: การที่มีพระราชดำริให้ทำไหมไทยให้มีเนื้อที่สวยงามบางแน่นอยู่ในกำสามารถกำอยู่ในกำมือเดียวได้เหมือนผ้าไหมโบราณเนี่ยครับก็เป็นการรับสั่งกับอาจารย์สมิทธิสิริพัฒน์กับคุณหญิงปิยพัฒน์พิรมภักดีแล้วก็ท่านทั้งสองก็ได้นำมาปรึกษาแล้วก็ถ่ายทอดให้ฟังอีกทีนะครับว่าท่านทรงเคยเห็นผ้าโบราณที่ท่านเคยสัมผัสหรือเคยทอดพระเนตรเห็นเนี่ยอยากให้ไหมไทยมีแบบนั้นด้วยเพราะว่าในขณะนั้นไหมไทยเป็นที่นิยมก็คือการทอด้วยไหมเส้นใหญ่แล้วก็มีความหนาแล้วก็แข็งนะครับจะทำให้ผ้าออกมามีฟีลลิ่งเดียวคือจะค่อนข้างอยู่ตัวแต่ว่าการที่จะนำมาทำฉลองพระองค์ที่มันมีความนุ่มบางและพริ้วเหมือนไหมชีฟองไหมอะไรเนี่ยไหมไทยยังไม่มีนะครับก็อาจารย์สมิทธิท่านก็นึกขึ้นได้ว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นชาวสุรินทร์แล้วก็มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอยู่ในชุมชนที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมาแต่โบราณแล้วก็วัฒนธรรมการสาวไหมของชาวสุรินทร์นั่นก็คือการทำไหมน้อยการสาวไหมน้อยจะได้ไหมที่มีความเส้นเล็กละเอียดแล้วก็เรียบลื่นปุ่มน้อยนะครับในเวลาทอผ้าก็จะได้ผ้าเนื้อบางโดยความที่ฟืมของชาวสุรินทร์ค่อนข้างแน่นละเอียดจะได้ผ้าที่บางแน่นแล้วก็มีความคงทนแล้วก็การย้อมสีที่ใช้สีธรรมชาติมาแต่โบราณที่มีความคงทนไม่ซีดจางง่ายทำให้คุณสมบัติของไหมสุรินทร์เนี่ยสอดคล้องกันกับที่มีท่านพระองค์ท่านมีรับสั่งกับอาจารย์ก็เลยให้มาทดลองเชิญภูมิปัญญาเก่าแก่มาประชุมกันแล้วก็ได้สร้างผลงานขึ้นมาเพื่อถวายทอดพระเนตรอาจารย์สมิทธิก็นำผ้าชิ้นแรกน่ะทูลเกล้าถวายทอดพระเนตรและอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าพระองค์ท่านทรงโปรดครับแล้วก็ให้เชิญป้ามวยกับป้านีเนี่ยเข้าไปรื้อฟื้นแล้วก็สอนกันถักทอผ้าไหมด้วยไหมน้อยที่ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษศูนย์จิตรลดาครับและหลังจากนั้นก็พระราชทานเงินทุนก้อนแรกให้รวมกลุ่มกันทำงาน
0: การฟื้นฟูผ้าไหมโบราณเป็นผลจากการร่วมแรงร่วมใจกันของผู้มีความรู้ช่างทอและคนในชุมชนการสนับสนุนที่เกิดขึ้นจึงเป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างพระราชปณิธานกับการปฏิบัติจริงในชุมชนทำให้ผ้าไหมที่เคยเสี่ยงต่อการสูญหายได้กลับมาเป็นงานที่สร้างคุณค่าสร้างอาชีพและสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุรินทร์วันนี้บ้านท่าสว่างกลายเป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตผ้าไหมและเป็นพื้นที่ที่องค์ความรู้ด้านการทอผ้าโบราณยังคงมีชีวิตและได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

0: เมื่อรากฐานของภูมิปัญญายังคงอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นก็คือการพัฒนาและต่อยอดให้ผ้าไหมสามารถตอบโจทย์คนในยุคปัจจุบันโดยที่ไม่ทิ้งอัตลักษณ์เดิมและนี
1: ่ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: ทุกวันนี้ผ้าไหมยุคทองโบราณของกลุ่มจันโสมาได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องมีการขยายสมาชิกและพัฒนารูปแบบการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงยึดถือมาโดยตลอดคือคุณภาพความประณีตและเอกลักษณ์ของผ้าไหมสุรินทร์การสืบสานจึงไม่ได้หมายถึงการทำทุกอย่างเหมือนในอดีตหากแต่หมายถึงการรักษาหัวใจของภูมิปัญญาเอาไว้แล้วนำมาต่อยอดและพัฒนาให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อให้ผ้าไทยยังคงอยู่ในชีวิตประจำวันและสามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะแนวพระดำริและการส่งเสริมผ้าไทยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผ้าไทยให้ร่วมสมัยและส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเยาวชนได้เห็นคุณค่าและกล้าที่จะนำผ้าไทยมาแต่งกายอย่างสนุกและสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดผ้าไทยใส่ให้สนุกแนวคิดนี้ช่วยทำให้ผ้าไทยไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงในโอกาสพิเศษหรือเป็นเพียงเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมเท่านั้นแต่สามารถนำมาปรับใช้กับแฟชั่นการออกแบบและวิถีชีวิตของคนทุกวัยได้อย่างร่วมสมัยและภาพของการนำภูมิปัญญาไทยมาผสมผสานกับงานออกแบบสมัยใหม่ก็ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในงาน Trade of Legacy S Club 2026นิทรรศการและการเปิดตัวคอลเลกชันกระเป๋าผ้าไทยประจำปีสุด Exclusive ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างแบรนด์สิริวัณวลีและ Icon Craft ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคม2569ที่ผ่านมาณทลาฮอลล์ชั้น M Icon สยามงานครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงแนวคิดของการสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ส่งเสริมและยกระดับผ้าไทยให้ก้าวไปสู่ระดับสากลขณะเดียวกันก็สะท้อนพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงนำงานหัตถศิลป์ไทยดั้งเดิมมาล้อมรวมเข้ากับการออกแบบร่วมสมัยได้อย่างลงตัวสิ่งที่น่าสนใจคือการนำผ้าซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญามาต่อยอดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถอยู่ในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับหรือกระเป๋าเพราะเมื่อผ้าไทยถูกนำเข้าสู่บริบทของแฟชั่นและการออกแบบสมัยใหม่ก็ทำให้ผู้คนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสสัมผัสคุณค่าของงานหัตถกรรมไทยในมุมมองที่แตกต่างออกไปและเบื้องหลังความงดงามเหล่านี้นอกจากเรื่องของการออกแบบแล้วยังมีองค์ความรู้ของครูช่างและช่างทอผ้าไทยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ผืนผ้าแต่ละผืนมีเอกลักษณ์สำหรับงาน Taste of Legacy S Club 2026งานทอและงานปักได้รับการรังสรรค์ขึ้นอย่างประณีตโดยมีอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยและอาจารย์มีชัยแต้สุจริยาร่วมสร้างสรรค์ผ้าทอมือพิเศษก่อนนำมาปักอย่างละเอียดประณีตโดยทีมช่างสิริวัณวลีอาร์เทเลียแอนด์อะคาเดมี่นี่จึงเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการอนุรักษ์ผ้าไทยในวันนี้ไม่ได้หยุดอยู่ที่การเก็บรักษาวิธีการทอแบบดั้งเดิมแต่คือการนำองค์ความรู้จากครูช่างมาพัฒนาและสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่าในบริบทใหม่และในมิติของจังหวัดสุรินทร์เององค์ความรู้ด้านผ้าไหมก็มีรากฐานที่เข้มแข็งไม่แพ้พื้นที่ใดผ้าไหมสุรินทร์มีความโดดเด่นทั้งในเรื่องเส้นไหมเทคนิคการทอสีสันและลวดลายซึ่งล้วนเกิดจากภูมิปัญญาที่ได้รับการสั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นการนำองค์ความรู้เหล่านี้มาต่อยอดจึงสามารถสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ๆรวมถึงพัฒนาไปสู่ลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริและหลายพระราชทานขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์และภูมิปัญญาดั้งเดิมของช่างทอผ้าเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนางานผ้าไทยได้กล่าวถึงวัฒนธรรมการปลูกมอญเลี้ยงไหมการทอผ้าไหมของชาวจังหวัดสุรินทร์การต่อยอดองค์ความรู้และการพัฒนาผ้าไหมสุรินทร์ให้ก้าวไปสู่ลวดลายร่วมสมัยและลายพระราชทานว่า
1: ครับสวัสดีครับผมนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยนะครับประธานกลุ่มจันโสมาผ้ายกทองจังหวัดสุรินทร์นะครับผมจะมาขอเล่าเรื่องวัฒนธรรมการปลูกหมอนเลี้ยงไหมการทำผ้าไหมของชาวสุรินทร์มาตั้งแต่อดีตนะครับเนื่องจากผมเนี่ยเติบโตท่ามกลางกี่ทอผ้าของ บรรพบุรุษชาวสุรินทร์นะครับในหมู่บ้านเนี่ยก็มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหมทอผ้าไหมให้ได้เห็นมาตั้งแต่เด็กนะครับวัฒนธรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของชาวสุรินทร์ตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับชาวสุรินทร์เนี่ยจะมีความรู้เรื่องการเกษตรนะครับคือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพที่ดีอีกอันหนึ่งก็คืองานหัตถกรรมทางด้านการสาวไหมเนี่ยสุรินทร์มีความรู้และก็ทักษะในการสาวไหมให้ได้เส้นเล็กเรียบแล้วก็เงางามที่เรียกว่าไหมน้อยนะครับมาตั้งแต่โบราณเพราะฉะนั้นเมื่อนำเส้นไหมน้อยเหล่านั้นมาผลิตเป็นผ้าก็จะได้ผ้าที่มีความละเอียดแน่นแล้วก็งดงามมีคุณภาพสูงเท่าที่พบเห็นมานะครับนั่นคือวัฒนธรรมดั้งเดิมนะครับแล้วก็ทางด้านศิลปกรรมความสามารถทักษะของสตรีชาวสุรินทร์ในอดีตนะครับก็คือการนำมาออกแบบลวดลายไม่ว่าจะเป็นผ้ายกผ้ามัดหมี่หรือผ้าในเทคนิคต่างๆอย่างเช่นผ้าพื้นผ้าลายต่างๆนะครับอย่างผ้าลายก็ยังเป็นพวกสมอปรมสคูซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณเนื้อผ้าจะดีมากนะครับมีความละเอียดเนียนนุ่มเมื่อใช้ไปนานๆจะนุ่มแล้วก็แน่นครับแล้วก็อย่างมัดหมี่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์ที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือผ้าโฮนะครับผ้าโฮแต่เดิมเนี่ยจะย้อมด้วยสีธรรมชาติทั้งหมดนะครับซึ่งมาจากวัสดุในการย้อมของเราเนี่ยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณเนี่ยก็มีความเข้มสดใสสวยงามแล้วก็มีความคงทนมีอายุนับร้อยๆปีนะครับจนผ้าเปื่อยเป็นผ้าขี้ริ้วแล้วเนี่ยสียังสดใสอยู่อย่างนั้นนะครับก็คือการใช้สีแดงจากรังครั่งการใช้สีเหลืองจากไม้มะพูดหรือไม้ประโหดนะครับแล้วก็ไม้เขหรือไม้แกแลเป็นสีเหลืองนอกจากนั้นเรายังมีการปลูกมอนปลูกครามทำสีน้ำเงินมีเทคนิคในการทำครามให้มีความให้มีสีที่สดใสแล้วก็คงทนมาตั้งแต่โบราณจาก3สีนี้ชาวสุรินทร์มีความสามารถในการย้อมผสมประสานสีให้เกิดสีต่างๆอย่างเช่นการย้อมด้วยสีเหลืองจากประโหดแล้วก็ทับด้วยครามก็จะได้สีเขียวที่สดใสสวยงามมากแล้วก็มีความคงทนสูงนะครับการย้อมด้วยครั่งแล้วก็ทับด้วยครามก็จะเป็นสีม่วงนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการจัดเฉดสีให้มีน้ำหนักแก่อ่อนแล้วก็ผสมผสานได้เป็นเฉดสีอีกนับร้อยนับพันสีอันนี้นี่คือวัฒนธรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการทอผ้าและก็การออกแบบผ้าไหมของชาวสุรินทร์ที่มีมาตั้งแต่โบราณซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับมันประกันความงดงามและคุณภาพของผ้าไหมสุรินทร์ได้เป็นอย่างดีจวบจนปัจจุบันเยาวชนรุ่นหลังนี่ได้นำเอาองค์ความรู้และทักษะต่างๆที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษมาสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างงดงามมหัศจรรย์มากครับจะไม่มีการสูญหายออกต่อไปอีกด้วยพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาท่านส่งเสริมทำให้เยาวชนทั้งหลายเนี่ยได้หันกลับมามองภูมิปัญญาดั้งเดิมนะครับแล้วก็นำมาสร้างสรรค์ผลงานร่วมสมัยในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกของพระองค์ท่านครับเหมือนที่เราเห็นอยู่ณตอนนี้นะครับหลากหลายแล้วก็งดงามงามตั้งแต่เนื้อผ้าที่มีคุณภาพสูงที่เกิดจากการสาวไหมที่มีคุณภาพสูงนะครับแล้วก็กระบวนการเทคนิคและทักษะในการถักทอออกมาเป็นผืนและก็การออกแบบลวดลายซึ่งทั้งหมดนี้ต้องประกอบด้วยองค์ความรู้หลากหลายตั้งแต่การเกษตรก็คือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหัตถกรรมก็คือการสาวไหมการทอผ้าแล้วก็ศิลปกรรมก็คือการออกแบบลวดลายการย้อมสีครับผมจึงจะได้ผ้าไหมที่สมบูรณ์แบบครบทุกองค์ประกอบของผ้าที่งดงามและก็มีคุณภาพสูงของชาวสุรินทร์มาครับ

ื่อพื้นผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถได้รับการต่อยอดจากองค์ความรู้ของครูช่างนักออกแบบและคนรุ่นใหม่จึงไม่ได้เป็นเพียงผ้าอีกต่อไปแต่กลายเป็นผืนผ้าที่มีเรื่องราวมีความหมายและสามารถถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชุมชนออกสู่สายตาของผู้คนในวงกว้างทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าการสืบสานไม่ใช่การหยุดเวลาไว้กับอดีตแต่คือการทำให้อดีตสามารถเดินทางต่อไปสู่อนาคตได้หัวใจของการอนุรักษ์ไม่ได้อยู่ที่การเก็บสิ่งของหรือเทคนิคดั้งเดิมไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลงแต่คือการทำให้ความรู้เหล่านั้นยังสามารถใช้ได้จริงและยังคงมีคนรุ่นใหม่เข้ามารับช่วงต่อผ้าไหมหนึ่งผืนจึงมีทั้งเรื่องของอดีตปัจจุบันและอนาคตอยู่ด้วยกันอดีตคือองค์ความรู้ของบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดตั้งแต่วิธีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการสาวไหมการย้อมสีการเตรียมเส้นไหมไปจนถึงการทอปัจจุบันคือการนำความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาคุณภาพสร้างสรรค์ลวดลายออกแบบผลิตภัณฑ์และการนำผ้าไทยเข้าสู่ชีวิตประจำวันให้มากขึ้นส่วนอนาคตคือการทำให้คนรุ่นใหม่เห็นว่างานทอผ้าไม่ใช่อาชีพของคนรุ่นเก่าเท่านั้นแต่เป็นงานที่สามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมและสามารถพัฒนาไปสู่ธุรกิจสร้างสรรค์ของชุมชนได้สำหรับจังหวัดสุรินทร์ความงดงามของผ้าไหมปรากฏอย่างชัดเจนผ่านลวดลายบนผืนผ้าซึ่งเกิดจากฝีมือและความชำนาญของช่างทอที่ถูกสั่งสมมาเป็นเวลายาวนานการต่อยอดไปสู่ลายพระราชทานจึงเป็นอีกขั้นหนึ่งของการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาสื่อสารในรูปแบบที่ร่วมสมัยเพราะลายผ้าไม่ได้เป็นเพียงลวดลายที่สวยงามแต่ยังเป็นภาษาที่บอกเล่าเรื่องราวของผู้คนบอกเล่ารากเหง้าวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่เมื่อผ้าไหมจากชุมชนสามารถพัฒนาไปสู่ผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์และได้รับการยอมรับก็เท่ากับว่าภูมิปัญญาของคนตัวเล็กๆในท้องถิ่นได้ก้าวออกไปสู่สายตาของผู้คนในวงกว้างและเมื่อองค์ความรู้เหล่านั้นถูกนำไปเชื่อมโยงกับการออกแบบร่วมสมัยก็ยิ่งเปิดโอกาสให้ผ้าไทยสามารถเข้าถึงกลุ่มคนใหม่ๆได้มากขึ้นทั้งหมดนี้คือเส้นทางของการสืบสานที่ไม่ได้เพียงรักษาสิ่งที่มีอยู่แต่ยังสร้างโอกาสให้สิ่งเหล่านั้นเติบโตต่อไปเพราะพระราชปณิธานจะยังคงมีชีวิตอยู่ได้ก็ต่อเมื่อคนรุ่นหลังนำสิ่งที่ได้รับพระราชทานเป็นแนวทางมาปฏิบัติสร้างสรรค์และส่งต่อด้วยความตั้งใจจากพื้นไม้เล็กๆในชุมชนสู่ผืนผ้าอันวิจิตรจากฝีมือของช่างทอสู่ผลงานของครูช่างและนักออกแบบจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสู่การสร้างอาชีพของคนรุ่นใหม่จากผ้าไทยในอดีตสู่แฟชั่นและผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยและจากพระราชปณิธานในอดีตสู่การสืบสานและต่อยอดในปัจจุบันนี่คือความหมายของคำว่า Trade of Legacy สายใหญ่แห่งมรดกที่เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตเข้าไว้ด้วยกันและนี่ก็คือเรื่องราวของผ้าไหมสุรินทร์ที่ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่ใช่เพียงเพื่อรักษาความงดงามของผืนผ้าแต่เพื่อรักษาภูมิปัญญารักษาอาชีพรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนและที่สำคัญที่สุดคือการส่งต่อคุณค่าของผ้าไทยให้คนรุ่นต่อไปได้รู้จักรักและภาคภูมิใจเพราะเมื่อผ้าไทยยังถูกนำมาทอยังถูกนำมาออกแบบยังถูกนำมาใช้และยังมีคนรุ่นใหม่พร้อมจะเรียนรู้และสานต่อพระราชปณิธานก็ยังคงดำเนินต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นจากชุมชนสู่สังคมและจากผืนผ้าไทยสู่เวทีแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศค่ะ

เรื่องราวที่ได้นำเสนอในวันนี้เป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมองเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาและสิ่งที่อยู่ในมือของประชาชนจากผ้าทอพื้นบ้านของชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพและสามารถสร้างรายได้จากองค์ความรู้ที่อยู่ในความทรงจำของผู้เฒ่าผู้แก่ได้รับการรวบรวมและถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่และจากผ้าไหมโบราณบ้านท่าสว่างได้พัฒนาสู่ผ้าไหมยกทองที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์เรื่องราวของกลุ่มจันโสมาจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของผืนผ้าแต่ว่าเป็นเรื่องของคนภูมิปัญญาชุมชนและพระเมตตาที่ช่วยเปิดโอกาสให้สิ่งที่มีคุณค่าได้ดำรงอยู่และเติบโตตราบใดที่ยังมีคนสืบทอดความรู้มีช่างทอที่ตั้งใจรักษาฝีมือและมีคนรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของผ้าไทยพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะหัตถกรรมไทยก็จะยังคงงดงามและเดินหน้าต่อไปและนี่คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่3อำเภออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
5: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
4: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: จังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่3อำเภออพยพราษฎรกว่า130คน
9: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีว่าขณะนี้หลายพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำในจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอที่ติดกับแม่น้ำโขงกำลังประสบปัญหาระดับน้ำเอ่อล้นตลิ่งบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำอันเนื่องมาจากอิทธิพลของมรสุมและมวลน้ำสะสมที่ไหลมาจากพื้นที่ทางตอนบนและประเทศเพื่อนบ้านล่าสุดระดับน้ำในแม่น้ำโขงได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนราษฎรและเส้นทางคมนาคมใน3อำเภอริมโขงได้แก่อำเภอโขงเจียมเขมราชและโพไซจำนวน4ตำบล12ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน65ครัวเรือนต้องอพยพราษฎรกว่า130คนขณะที่แม่น้ำชีอำเภอเขื่องในระดับน้ำอยู่ที่ 4.6 เมตรลดลง50เซนติเมตรแม่น้ำมูลที่สะพานเสรีประชาธิปไตยระดับน้ำอยู่ที่ 3.10 เมตรลดลง26เซนติเมตรและแม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมระดับน้ำอยู่ที่ 13.85 เมตรลดลง7เซนติเมตรกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขยายผลทลายขบวนการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงป้องกันผลกระทบเรื่องขอสัญชาติความมั่นคงการศึกษารักษาพยาบาล
10: นายวรสิทธิ์เดียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงที่แฟลตดินแดงว่าเนื่องจากตรวจพบการทุจริตแอบใส่ชื่อเด็กต่างด้าว 1,366 คนเข้าไปในทะเบียนบ้านเพื่อนำไปออกบัตรหมายเลข7หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ออกให้แก่บุตรของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเกิดในประเทศไทยหรือการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูโดยยอมรับว่าอาจมีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการย้ายเข้ามาในพื้นที่และเจ้าหน้าที่อาจจะปล่อยปละละเลยหรือเกิดการทุจริตจึงขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบในเรื่องนี้และดำเนินการด้านคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปส่วนการออกหมายจับทั้ง7รายเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงทั้งนายหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน จ้าของบ้านและเจ้าหน้าที่การตรวจสอบเรื่องนี้ต้องมีการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆที่พบความผิดปกติโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษปปท.ปปง.และกรุงเทพมหานครเพราะเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อการขอสัญชาติความมั่นคงการศึกษาการรักษาพยาบาลหรือการกระทำเรื่องอื่นเกินควรผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรุงเทพมหานครสั่งการตรวจสอบเชิงลึกกรณีการสวมสิทธิ์บัตรชมพูย้ายเข้าทะเบียนราษฎรผิดปกติเน้นย้ำสำนักงานทั้ง50เขตรายงานผลภายในวันที่1กันยายนนี้
11: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานปกครองและทะเบียนและเจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรมต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนรุ่นที่2ประจำปีงบประมาณ2569หน้าสภาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเพื่อขยายผลปฏิบัติการกวาดบ้านกวาดกรุงโดยเปิดเผยว่าได้สั่งการเร่งดำเนินการตรวจสอบกรณีการย้ายเข้าทะเบียนราษฎรของบุคคลต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพูหรือเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย7โดยมีชอบทั่วพื้นที่กทม.และนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เน้นย้ำให้ทั้ง50สำนักงานเขตดำเนินการเชิงรุกและตรวจสอบข้อมูลการย้ายเข้าในพื้นที่ที่มีตัวเลขสูงผิดปกติอย่างเข้มงวดโดยให้รายงานยอดการแจ้งย้ายต้องสงสัยเข้ามายังสำนักงานปกครองและทะเบียนเป็นประจำทุกวันล่าสุดจากการตรวจสอบในพื้นที่เขตดินแดงพบความผิดปกติของการย้ายเข้าบ้านพักเกิน16คนต่อหลังและมีรายงานยอดการทำบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทยย้อนหลังตั้งแต่ปี2560ถึง2569ที่เข้าข่ายต้องสงสัยรวมทั้งสิ้น 3,228 รายซึ่งกำลังเร่งขยายผลตรวจสอบอย่างละเอียดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพุธที่19 สิงหาคม 2569ครับวันนี้นะครับแน่นอนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับที่กำลังติดตามรายการอยู่นะครับวันนี้ต้องบอกว่าก่อติดสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่ครับวันนี้อยู่ด้วยกันแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องที่อยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านแล้วก็หลายๆพื้นที่ที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเจอเรื่องราวของน้ำท่วมนะครับทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz ครับ AM 819 KHz AM 891 KHz แล้วก็ยังมี AM 1467 KHz นะครับหลายพื้นที่ครับที่ตอนนี้ครับมีการส่งข้อความมาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับแล้วก็ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ครับในภาคส่วนของทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ติดตามเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องราวของน้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังครับในพื้นที่ของจังหวัดน่านในหลายๆพื้นที่เดี๋ยวจะไล่เรียงกันไปในแต่และจุดรวมถึงการช่วยเหลือนะครับของทางด้านของเจ้าหน้าที่ต่างๆในทุกภาคส่วนคุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมกันติดตามนะครับวันนี้ได้ทุกแพลตฟอร์มของเราไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุบอกไปแล้วทางเพจ Facebook ครับตอนนี้ใครที่กำลังอยู่ในเพจ Facebook ก็สามารถส่งกำลังใจนะครับในผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแฟนเพจของเรานะครับคุณจริยาครับบอกว่าคุณบอลครับวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะครับแล้วก็ติดตามข่าวอยู่บอกน้ำมาแรงแล้วก็น้ำมาเร็วมากที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับในหลายพื้นที่เลยทั้งพะเยาด้วยนะครับแล้วก็อุตรดิตถ์ด้วยก็ยังคงมีการส่งข้อความมาอย่างต่อเนื่องดังนั้นครับวันนี้ทุกพื้นที่นะครับเดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันไปนะครับข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้เนี่ยมีข้อสั่งการมาจากทางด้านของประเทศออสเตรเลียซึ่งตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ที่ออสเตรเลียครับท่านก็สั่งการด่วนรับทราบเรื่องของปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีครับสั่งทุกหน่วยงานล่าสุดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบน้ำท่วมนะครับที่จังหวัดน่านย้ำครับบูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งในศูนย์พักพิงและก็เยียวยาตามหลักเกณฑ์ด้วยนะครับโดยข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้ท่านอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียครับได้มีการเปิดเผยนะครับถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านครับบอกได้รับรายงานแล้วเรียบร้อยจากทางด้านของกระทรวงมหาดไทยท่านสั่งการด่วนครับทุกส่วนราชการนะครับทุกสภากำลังระดมกันครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบความเดือดร้อนประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านล่าสุดครับได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับสำหรับภาคเหนือก็ได้มอบหมายให้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ซึ่งท่านกำกับดูแลลงพื้นที่ทันทีนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์เชนก็ลงพื้นที่แล้วณห้วงเวลาของวันนี้เช่นเดียวกันด้วยนะครับในขณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดน่านก็ได้มีการประกาศครับเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วทำให้สามารถระดมนะครับเรื่องราวของการเบิกจ่ายความช่วยเหลือในทุกสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือพี่น้องครับที่เดือดร้อนจากเรื่องราวของอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านและทุกๆจังหวัดที่ได้รับผลกระทบครับย้ำดูแลพี่น้องประชาชนทั้งในส่วนของศูนย์พักพิงในส่วนของคนที่ติดค้างอยู่นะครับทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ยารักษาโรคพร้อมระดมกำลังทหารครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงพื้นที่ถนนครับในหลายพื้นที่ก็มีถนนที่ถูกตัดขาดเช่นเดียวกันนะครับข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลยังย้ำด้วยครับเรื่องของการเยียวยาหากน้ำท่วมต่อเนื่องกัน3วันก็จะให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ครับทั้งในส่วนของเงินเยียวยารายครอบครัว แล้วก็งบประมาณการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากกรณีน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านด้วยนะครับดังนั้นครับวันนี้คุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ตามครับต้องบอกเลยว่าสามารถที่จะส่งนะครับทั้งข้อความส่งทั้งกำลังใจแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องราวของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นทางด้านของปภ.ครับระดมเรื่องของทั้งเจ็ตสกีทั้งเรือเฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือน้ำท่วมที่จังหวัดน่านครับซึ่งต้องบอกว่ามีการประกาศเตือนทั้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับเตือนว่ามวลน้ำนะครับจะถึงอำเภอเมืองในวันพรุ่งนี้20สิงหาคมดังนั้นครับตอนนี้ใครที่ฟังรายการอยู่ก็สั่งเตรียมพร้อมนะครับแบบสูงสุดทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านเป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็การให้ความช่วยเหลือนะครับจากกรณีทั้งน้ำป่านะครับแล้วก็น้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดน่านรวมถึงการเตรียมความพร้อมนะครับทุกภาคส่วนนะครับในการที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับที่ได้รับผลกระทบทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือครับกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านปลัดอำเภอปัวนะครับผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ครับโดยกำชับครับบอกว่าตอนนี้ต้องเร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มผู้เปราะบางนะครับผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็บริหารการรับเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือจุดไหนที่ยังมีพี่น้องประชาชนยังคงติดอยู่ยังคงไม่สามารถที่จะช่วยออกมาได้ก็ต้องบูรณาการในการให้ความช่วยเหลือจัดเจ้าหน้าที่ลงไปนะครับให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีแล้วก็ขอให้ติดตามนะครับผ่านทางช่องทางของทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับรวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับที่ได้มีการประกาศเพื่อให้ความช่วยเหลือนะครับดังนั้นเนี่ยทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ครับก็ได้มีการสั่งการด่วนด้วยให้กรมปภแล้วก็หน่วยปภ.ภาคเหนือตอนล่างเร่งนำเรือเจ็ตสกีนะครับเรือท้องแบนทั้งหมดไปที่จังหวัดน่านโดยเร่งด่วนเลยครับแล้วก็มีการสั่งการเพิ่มครับให้นำเฮลิคอปเตอร์ KA-32 นะครับไปประจำสแตนบายครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็นอกจากนี้ครับสั่งการต่อประสานทางหลวงตำรวจอาสาสมัครในพื้นที่จัดรถนำทางยานพาหนะรวมถึงเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์เข้าพื้นที่โดยด่วนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของรถที่ผลิตน้ำดื่มนะครับเรื่องของโรงครัวเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์กำลังพลหากจังหวัดน่านต้องการสนับสนุนสิ่งใดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะแจ้งประสานมาได้นะครับโดยให้กรมปภ.นะครับติดตามสถานการณ์แบบ24ชั่วโมงทั้งนี้ครับตอนนี้ห่วงเวลานี้คุณผู้ฟังครับทางด้านของพื้นที่จังหวัดน่านฝนก็ยังคงตกอย่างต่อเนื่องทางด้านของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการนะครับทางจังหวัดน่านนำความห่วงใยและก็ข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับซึ่งต้องบอกว่าขณะนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการอยู่ต่างประเทศทำให้นะครับประชาชนในศูนย์พักพิงตอนนี้เนี่ยก็ต้องเข้ามาดูแลอย่างเต็มที่นะครับดูแลทั้งในส่วนของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างครบถ้วนแล้วก็มีการกำชับด้วยคุณผู้ฟังทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินสถานการณ์ครับหากคาดว่าน้ำเนี่ยยังคงเพิ่มขึ้นในจุดไหนต้องรีบแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแล้วก็เร่งอพยพครับออกจากบ้านเรือนโดยเร็วที่สุดข้อสั่งการสำคัญอีกเรื่องนึงของท่านนายกรัฐมนตรีคือห้ามมีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยครั้งนี้นี่คือข้อสั่งการสำคัญนะครับเรื่องของชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนายบรรจงขุนเพชรครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านล่าสุดก็ได้มีการรายงานสถานการณ์อัปเดตมานะครับบอกว่าสถานการณ์ของน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบครับในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอปัวนะครับอำเภอแม่จริมแล้วก็ยังมีที่สันติสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับตามภาพข่าวจะเห็นเลยที่อำเภอปัวน้ำป่ามาแบบที่เรียกว่าเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับที่ไหลมารถเป็นคันๆเลยที่คุณผู้ชมเห็นภาพตามสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ในภาพข่าวต่างๆด้วยต้องบอกว่าอำเภอปัวครับตอนนี้ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตำบลศิลาแรงตำบลวรนครตำบลศิลาเพชรบางส่วนนะครับมีตำบลแยงแล้วก็ยังมีตำบลอวนนะครับตำบลสถานรวมเนี่ยคือ9ตำบลครับ35หมู่บ้าน 8,000 ครอบครัวครับคุณผู้ฟังที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับดังนั้นครับประชาชนกว่า 16,000 คนครับที่เดือดร้อนตอนนี้ต้องย้ำเลยนะครับว่าทั้งถนนขาดเนี่ย5เส้นทางครับมีศูนย์อพยพเบื้องต้นแล้วตอนนี้10จุดด้วยกันนะครับที่หอประชุมอำเภอปัวนะครับที่โรงเรียนชุมชนศิลาเพชรอบต.ศิลาเพชรหอประชุมเทศบาลตำบลปัววัดป่าเหมือนนะครับแล้วก็มีที่ทต.ศิลาแรงนะครับมีโรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร6แล้วก็มีอบต.วรนครนะครับมีอีกจุดหนึ่งคือโรงเรียนบ้านเสี้ยวนะครับที่อยู่ที่จุดนั้นนะครับก็จะเป็นการช่วยเหลือนะครับมีอบต.อยู่ที่ชัยวัฒธนานะครับที่ว่าการอบต.ภูคาโรงเรียนมัธยมเมืองแงงครับแล้วก็มีศาลาอเนกประสงค์บ้านหัวเมืองซึ่งในขณะนี้ครับต้องย้ำเลยว่าก็ยังมีหน่วยทหารนะครับแล้วก็หน่วยปภ.กองร้อยอส.จังหวัดน่านที่1มีมูลนิธินะครับสว่างมูลนิธิเพชรเกษมก็ตอนนี้ระดมทุกสรรพกำลังคุณผู้ฟังในการลงพื้นที่เพื่อที่จะติดตามเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับบางส่วนนะครับที่ยังคงติดค้างอยู่ภายในบ้านด้วยเพราะว่าฝนนะครับก็สามารถที่จะตอนนี้นะครับในหลายพื้นที่เลยเนี่ยก็ดำเนินการนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ตอนนี้หน่วยทหารครับระดมพื้นที่นะฮะเข้าช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่บ้านร้องมีกำลังพลประมาณ70ถึง80นายคาดว่าจะอพยพประชาชนออกได้นะครับประมาณสัก 1-2 ชั่วโมงครับในวันพรุ่งนี้ครับน้ำเนี่ยนะฮะมวลน้ำก็จะไหลไปที่อำเภอท่าวังผาแล้วก็เข้าสู่อำเภอเมืองน่านด้วยส่วนในวันรุ่งขึ้นนะครับอีกวันหนึ่งคือ21สิงหาคมนะฮะน้ำก็จะไหลไปที่อำเภอเวียงสานะครับโดยในห้วงของวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์เราก็ต้องติดตามและเฝ้าระวังอย่างสูงสุดนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะฮะจากอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดน่านล่าสุดครับมีการอัปเดตมาในห้วงเวลานี้สมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยตอนนี้คุณผู้ฟังได้ส่งนะฮะกำลังคนนักกีฬาเจ็ตสกีครับตอนนี้นะครับแล้วก็มีเรือเจ็ตสกีเนี่ย8ลำครับโดยมีคุณเปิ้ลนาคอนนะครับก็เป็นผู้บัญชาการอยู่ในขณะนี้นะครับเพื่อที่จะลงไปในพื้นที่ของจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือพี่น้องนะครับมีภาพข่าวเนี่ยจะเห็นว่าเป็นทั้งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายผู้ป่วยติดเตียงนะครับผู้ที่เรียกว่าอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลแล้วน้ำเนี่ยจากภาพข่าวคุณผู้ฟังครับก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหน้ำแรงมากนะครับน้ำป่านี่แรงมากเลยตอนนี้สมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยตอนนี้ถึงแล้วนะครับในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะครับก็ส่งทั้งนักกีฬาเจ็ตสกีนะครับเรือเจ็ตสกีแล้วก็มีคุณเปิ้ลนาครด้วยนะครับก็เป็นผู้บัญชาการในส่วนของการลงไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับทั้งผู้ป่วยติดเตียงนะครับผู้อาวุโสคนสูงอายุนะครับคนเฒ่าคนแก่ที่บางทีแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ตอนนี้ต้องนำเรียนว่ากระแสน้ำเชี่ยวมากครับแล้วภาพข่าวก็จะเห็นเลยว่าน้ำค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นการช่วยเหลือกันในทุกสรรพกำลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราเกาะติดเรื่องราวนี้ครับตลอดทั้งวันตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ท่านปฏิบัติราชการอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียสั่งการนะครับจากทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือนะครับของทุกหน่วยงานทุกสรรพกำลังครับในการติดตามเรื่องนี้คุณสุจินดาครับส่งใจไปให้กับพี่น้องนะครับที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เดือดร้อนอยู่ที่จังหวัดน่านด้วยมาดูข้อความนะครับตอนนี้ใครที่กำลังติดตามอยู่ก็หนึ่งกำลังใจครับในการส่งมาเพราะว่าบางคนติดตามภาพข่าวทั้งในสื่อออนไลน์นะครับทั้งในสื่อของNBT ด้วยนะครับก็ติดตามกันแล้วก็ติดตามแบบต่อเนื่องข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่คุณพิสมัยครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดน่านให้ปลอดภัยน้ำแรงจริงๆครับที่ราชบุรีก็บอกฝนตกหายแล้วด้วยนะครับตอนนี้จากคุณเจริญชัยครับบอกว่าจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับฝนตกทั้งคืนจนตอนนี้นะครับก็ ็ไม่หนักแต่ตกยาวเลยทีเดียวนะครับคุณรัชนาส่งกำลังใจมาบอกว่าเดี๋ยวจับมือกันเพื่อฝ่าวิกฤตอุทกภัยไปด้วยกันนะครับนี่คือกำลังใจจากคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่คุณสมพรมโนรัตน์ด้วยนะครับบอกว่าขอเป็นอีกหนึ่งแรงครับขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจขอให้สถานการณ์นะครับฝนตกน้ำท่วมคลี่คลายโดยเร็วแล้วก็พี่น้องคนจังหวัดน่านทุกคนปลอดภัยนี่นะฮะเอาคุณผู้ฟังใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้ทั้งการกดถูกใจทั้งการแชร์และก็ที่สำคัญคือการส่งข้อความให้กำลังใจมานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะผ่านวิกฤตเรื่องราวของอุทกภัยไปด้วยกันนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆสถานการณ์นะครับมาดูอีกภารกิจนึงครับอย่างที่นำเรียนกันว่าท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวล่าสุดนะครับข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลที่ได้มีข้อสั่งการตอนนี้ท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ถึงที่จังหวัดน่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับภาพข่าวทั้งในส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้มีการลงเอาไว้นะครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับล่าสุดนะครับช่วงบ่ายของวันนี้ท่านถึงที่จังหวัดน่านเป็นที่เรียบร้อยหลังท่านเสร็จภารกิจที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับโดยก็ต้องบอกว่าได้รับสายตรงจากท่านนายกรัฐมนตรีครับสั่งการจากออสเตรเลียนะครับติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นแล้วก็ท่านเร่งประสานทุกหน่วยงานนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านในขณะเดียวกันครับก็ได้มีการกำชับนะครับให้ครอบคลุมแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนพร้อมบูรณาการนะครับทั้งในส่วนสำคัญไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานประกอบด้วยการประสานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะครับในส่วนของการเร่งดูแลครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเรื่องของอุทกภัยขณะเดียวกันประสานพม.พม.สำคัญนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพราะมีกลุ่มเปราะบางนะครับมีผู้ป่วยแล้วก็มีผู้สูงอายุนะครับที่บางทีแล้วเนี่ยก็ต้องมีการเร่งอพยพนะฮะหรือว่านำตัวไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเนื่องจากว่ามวลน้ำมหาศาลครับแล้วก็เป็นน้ำป่าด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ได้มีการประสานต่อไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดทำนะครับในเรื่องของการดูแลกลุ่มผู้เปราะบางแล้วก็เตรียมนำผู้ที่เป็นผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางเข้าไปพักพิงครับคุณผู้ฟังในศูนย์พักพิงสำหรับรองรับประชาชนนะครับที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ทางด้านของกระทรวงอว.ครับก็ประสานกับทางด้านของสถานศึกษาในสังกัดเตรียมกำลังคนทรัพยากรแล้วก็เตรียมพื้นที่เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวหากเกิดสถานการณ์จำเป็นต้องอพยพประชาชนด้วยพร้อมกันนี้ครับประสานต่อไปยังกรมชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับรวมถึงการจัดเตรียมเครื่องจักรสำหรับการขนย้ายสิ่งกีดขวางบริเวณสะพานหลายพื้นที่ครับต้องบอกว่าตอนนี้ทางขาดใช่ไหมฮะเนื่องจากฝนมาทั้งคืนของเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีน้ำป่าด้วยนะครับเร่งระบายน้ำแล้วก็เร่งซ่อมแซมถนนนะครับในหลายพื้นที่ที่ทั้งถนนขาดด้วยสะพานขาดด้วยนะครับหน้าที่ของกรมชลประทานก็ตอนนี้อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องสำคัญคือเรื่องของการเดินทางการสัญจรเพราะว่าต้องมีการลำเลียงผู้ป่วยนะครับจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งถ้ามีปัญหาเรื่องเส้นทางก็จะลำบากด้วยตอนนี้ก็ประสานในส่วนของการซ่อมแซมเส้นทางอยู่ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ก็ย้ำด้วยว่าให้กำลังใจนะครับพี่น้องที่เรียกว่าประสบอุทกภัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็ทุกๆจังหวัดที่ได้รับผลกระทบด้วยยืนยันครับว่าตอนนี้เร่งนะครับร่วมไม้ร่วมมือกับทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่ดูแลครับเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ที่สำคัญคือในทุกภาคส่วนก็จะจับมือกันครับในการฝ่าวิกฤตเรื่องของอุทกภัยไปด้วยกันนะครับข้อความจากหลายท่านเลยทีเดียวนะครับที่ยังคงเพิ่มเติมมานะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ต่างๆนะครับที่ส่งเข้ามาบอกว่าขอให้สถานการณ์ต่างๆคลี่คลายโดยเร็วนะครับบอกขอให้ฝนหยุดตกโดยเร็วด้วยเข้าไปดูในเพจของสวท.ครับก็ได้มีการโพสต์เอาไว้แบบต่อเนื่อง เนื่องแล้วก็แบบเรียลไทม์ทั้งในส่วนของศูนย์อพยพครับตอนนี้นะครับนำเรียนแจ้งกับพี่น้องประชาชนศูนย์อพยพช่วยเหลือประชาชนกรณีที่มีเหตุการณ์นะครับก็จะมีอยู่ในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับแบ่งออกเป็น7จุดด้วยกันนะครับศูนย์อพยพเนี่ยจุดแรกครับอยู่ที่หอประชุมอำเภอปัวนะครับจุดที่2ครับอยู่ที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรนะครับอบต.ศิลาเพชรนะครับท่านก็สามารถที่จะไปอยู่ที่นี่ได้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของอาหารน้ำดื่มที่สะอาดนะครับไว้รองรับพี่น้องประชาชนอยู่อีกจุดนึงครับก็อยู่ที่หอประชุมเทศบาลตำบลปัวนะครับแล้วก็วัดป่าเหมือดนะครับอยู่ที่บริเวณ3แยกนะครับทางเข้าบ้านดอนชัยจุดนี้ก็จะเป็นศูนย์อพยพอีกจุดนึงที่สำคัญแล้วก็สามารถที่จะนำพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ไปอยู่ได้เช่นเดียวกันและอีกจุดนึงครับเป็นศูนย์อพยพที่ไว้คอยช่วยเหลือประชาชนนำเรียนแจ้งกับพี่น้องประชาชนครับอบต.วรนครนะครับมีที่โรงเรียนจอมแจ้งนะครับแล้วก็มีโรงเรียนบ้านเซี่ยวนะครับอยู่ที่อบต.ชัยวัฒนาด้วยนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับคุณผู้ฟังไปเพิ่มเติมนะครับอยู่ที่เพจของเราเลยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโพสต์เอาไว้นะครับเป็นศูนย์อพยพน้ำท่วมช่วยเหลือประชาชนในอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ย707จุดด้วยกันนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงก็ลงเอาไว้ในพิกัดนะครับอย่างชัดเจนเลยเพื่อที่จะหาข้อมูลได้แล้วก็ตรวจสอบได้อย่างชัดเจนในกรณีที่ท่านจะอพยพไปนะครับก็จะมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีอาหารมีน้ำดื่มสะอาดมีห้องน้ำนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในจุดต่างๆด้วยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าติดตามกันอยู่มาดูในส่วนสำคัญอีกหนึ่งเรื่องครับซึ่งต้องบอกว่าทุกภาคส่วนจริงๆนะครับทั้งในส่วนของทหารพราน32เร่งช่วยเหลือประชาชนครับถ้าเกิดว่าใครเข้าไปดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับจะเห็นเลยว่าโอ้โหกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็ลงเอาไว้เป็นภาพของพี่ทหารพลานี่แหละนะครับก็เรียกว่าลูกเล็กเด็กแดงอยู่บนหลังนะมีผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ป่วยติดเตียงนะครับทหารพลานก็ไปช่วยครับทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับผู้บังคับการกรมทหารพลานที่32ครับสั่งการครับให้ชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยกรมทหารพลานที่32ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับภาพข่าวนี้จะเห็นเลยมีทั้งคลิปนะฮะมีทั้งภาพนิ่งใครที่เข้าไปดูเนี่ยจะเห็นเลยว่าแล้วก็ส่งกำลังใจเพราะว่าน้ำสูงมากนะครับที่อำเภอปัวจังหวัดน่านและที่สำคัญครับล่าสุดตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าช่วยเหลือแล้วก็เคลื่อนย้ายนะครับประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นบางส่วนนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับเพราะว่าเดี๋ยวยังมีอีกหลายเรื่องราวที่สวทของเราเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแต่เดี๋ยวพักกันก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

0: ในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
3: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
6: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
7: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
6: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
7: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
8: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
9: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
8: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
9: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
8: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
9: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
10: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
1: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
10: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
1: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
11: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
12: กลับมาติดตามก่อติดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับร่วมกันส่งกำลังใจฝ่าวิกฤตเรื่องราวของอุทกภัยไปด้วยกันนะครับแน่นอนว่าทุกเหตุการณ์ทุกเรื่องราวทุกข้อมูลครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเปิดฟังได้ผ่านทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับ AM 1AM 819กิโลเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ AM 1467กิโลเฮิรตซ์นะครับสามารถที่จะร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจในทุกๆเรื่องแล้วก็ทุกๆเหตุการณ์ได้นะครับคุณมดเอ็กวันนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับส่งกำลังใจมาแล้วก็ฝากข้อความไม่ว่าจะเป็นข้อความที่ติดตามกันอยู่นะครับที่อำเภอท่าวังผาก็ส่งมาบอกว่าฝนตกมากๆเลยนะครับมีข้อความจากที่เวียงสาด้วยตอนนี้เวียงสาบอกว่าคุณบอลฝนยังตกต่อเนื่องกันมาโดยตลอดเลยนะครับก็ขอให้ติดตามข้อมูลติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แบบต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลพี่น้องประชาชนทุกเรื่องครับทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราก็พร้อมอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนกัน ทางด้านของรัฐ

0: มนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านสุภมาศอิสระภักดีก็สั่งสื่อของรัฐครับทั้งกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็อสมทประสานข้อมูลสื่อสารนะครับให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลอัปเดตที่ถูกต้องด้วยนะครับเรียกว่าติดตามในทุกช่วงข่าวเพื่อที่จะดูแลความช่วยเหลือให้กับพี่น้องได้อย่างครอบคลุมในทุกพื้นที่นะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนแสดงความห่วงใยครับต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่เผชิญกับเรื่องราวของปริมาณฝนสะสมสูงแล้วก็มีมวลน้ำหลากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวันที่19สิงหาคมก็คือวันนี้และในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็ต้องเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังคุณผู้ฟังแบบมีความเสี่ยงสูงสุดกำชับทุกหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐเกาะติดสถานการณ์ครับแล้วก็รายงานแบบเรียลไทม์นะฮะให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องโดยการดำเนินงานครั้งนี้ครับเป็นการสานต่อนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยท่านนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานครับเร่งให้ความช่วยเหลือนะครับเยียวยาเต็มที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีล่าสุดท่านมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์นะครับได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านนะครับหรือว่า Joint Information Center ชื่อย่อก็คือ JIC น่านนะครับต้องบอกว่าจุดนี้จะเป็นจุดสำคัญคุณผู้ฟังในการเป็นกลไกสื่อสารในภาวะวิกฤตทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนครับได้รับทราบข้อมูลนะครับบางทีแล้วเนี่ยถ้าข้อมูลมันกระจัดกระจายอยู่มันก็จะไม่มีการรวมศูนย์ข้อมูลข้อมูลที่ JIC น่านเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะฮะ JIC น่านจะเป็นข้อมูลที่แม่นยำป้องกันความสับสนจากข้อมูลนะครับที่ยังไม่ได้รับการยืนยันและทางเราครับสวทก็ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องจากทางด้านของ JIC น่านนะฮะ Joint Information Center ก็จะมีการส่งข้อมูลมายังสวทนี่แหละนะครับเพื่อที่จะรายงานแบบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนให้กับพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ก็กำชับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับให้เกาะติดสถานการณ์แล้วก็รายงานข่าวในทุกช่วงพร้อมส่งทีมสนับสนุนด้านงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สำหรับล่าสุดครับวันนี้19สิงหาคม2569นายบรรจงขุนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มีการรายงานข้อมูลมาบอกว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะฮะมี3อำเภอคืออำเภอปัวอำเภอสันติสุขแล้วก็อำเภอแม่จิมนะฮะซึ่งต้องบอกว่าอำเภอปัวค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบหนักครอบคลุม7ตำบลนะครับ60หมู่บ้านประชาชนตอนนี้ครับต้องบอกว่าได้รับความเดือดร้อนเนี่ย 8,000 กว่าครัวเรือนนะครับมีประชาชนเดือดร้อนกว่า 16,000 คนด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่แจ้งขอรับความช่วยเหลือเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามอยู่นะครับอยากจะโทรมาแจ้งความช่วยเหลือก็สวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็พร้อมเป็นศูนย์กลางนะครับในการรับความช่วยเหลือจากพี่น้องในทุกๆเรื่องโทรมาได้นะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721อย่างน้อยครับก็เป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือประสานข้อมูลต่างๆให้กับหน่วยงานที่เรียกว่าดูแลพี่น้องประชาชนในห้วงเวลาของวิกฤตมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับต้องบอกว่าตอนนี้คุณผู้ฟังครับสถานการณ์น้ำที่น่านยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเนื่องจากคุณผู้ฟังเหตุผลสำคัญคือช่วงเวลาของวันที่19ถึง20สิงหาคมนี้เนี่ยต้องบอกว่าฝนก็ยังคงตกหนักแล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องมวลน้ำทั้งน้ำป่าด้วยนะครับที่ไหลมาจากภาพข่าวเราจะเห็นเลยว่าน้ำไหลเชี่ยวน้ำไหลแรงนะครับทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีกำชับครับหน่วยงาน ด้านการสื่อสารของรัฐนะครับต้องติดตามข้อมูลแล้วก็รายงานข่าวให้กับพี่น้องประชาชนแบบเรียลไทม์แบบถูกต้องนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับย้ำด้วยว่าทั้งกรมประชาสัมพันธ์และอสมทก็จะมีการเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดโดยกรมประชาสัมพันธ์ครับติดตามได้ทางด้านของช่อง NBT 2HD และทางนี้แหละนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ช่องทางออนไลน์ครับทางเพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ในส่วนของอสมทครับก็สามารถติดตามได้ทุกภาคข่าวของสำนักข่าวไทยแล้วก็ช่อง9 MCOTนะฮะในเพจ Facebook ของสำนักข่าวไทยสถานีวิทยุอสมทเครือข่าย47สถานีทั่วประเทศแล้วก็มีสถานีวิทยุจังหวัดน่านครับ FM 92 MHz นะครับดังนั้นเนี่ยท่านสุภมาศก็ขอความร่วมมือไปยังสื่อมวลชนทุกแพลตฟอร์มด้วยก็นำเสนอนะครับเรื่องราวของข่าวน้ำท่วมนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องนะครับได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนแล้วก็ติดตามข่าวอย่างครบถ้วนในทุกมิตินะครับดังนั้นครับแน่นอนว่าขอให้ประชาชนนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากศูนย์ JIC น่านนะครับ Joint Information Center ซึ่งก็จะมีการแจ้งแล้วก็มีการรายงานสถานการณ์กันวันละ2รอบคือช่วงเวลา 10:00 นแล้วก็ 16:00 นพร้อมการแจ้งเตือนด้วยนะครับเรื่องของฝนตกหนักเรื่องของน้ำป่าไหลหลากแล้วก็เรื่องของดินโคลนถล่มรวมถึงการประสานเรื่องของศูนย์อพยพแล้วก็การดูแลเรื่องของด้านสาธารณสุขด้วยดังนั้นครับนี่คือทุกเรื่องทุกหน่วยงานแล้วก็การติดตามการช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะครับอยู่ที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านก็มีหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะครับขออนุญาตประสานให้เพื่อที่จะได้ให้คุณผู้ฟังได้แจ้งกันนะครับที่054-791-007นะฮะ054-791-008แล้วก็054-791-009นี่คือเบอร์ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะครับที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับก็เป็นเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลายหมู่บ้านครับความช่วยเหลือผ่านทางศูนย์อำนวยการตอนนี้จังหวัดน่านก็เร่งนะครับเพิ่มคู่สายนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือตอนนี้มีหลายท่านเลยก็โทรมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะติดตามให้ความช่วยเหลือแล้วก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนด้วยดังนั้นครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็พร้อมอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดก็แล้วแต่นะครับที่เราติดตามข่าวกันเราอยู่ด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตเรื่องของน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ขอส่งกำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆหน่วยงานที่กำลังระดมในทุกสรรพกำลังครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องนะครับที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้มาดูความช่วยเหลือกันหน่อยนึงครับทางด้านของสบพ.มทบ38ครับนี่ก็เป็นจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์ลงเอาไว้ของวันนี้เลยนะครับล่าสุดก็ส่งกำลังพลครับเร่งช่วยเหลือชาวบ้านเพราะว่ามีทั้งผู้สูงอายุคุณผู้ฟังผู้ป่วยติดเตียงนะครับอยู่ที่บ้านแล้วน้ำมาแรงน้ำมาเร็วฝนตกหนักตลอดทั้งคืนออกมาจากบ้านไม่ได้นะครับภาพข่าวจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ครับก็ส่งเจ้าหน้าที่นะครับส่งกำลังพลส่งชุดปฏิบัติการนะครับเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เฒ่าผู้แก่นะครับผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กนะครับคนท้องนะครับผู้สูงอายุนะครับคนที่เรียกว่าเป็นผู้พิการหรืออะไรก็แล้วแต่ในทุกส่วนที่เดินไม่ได้นะครับบางคนเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยภาพข่าวนี้จะเห็นเลยว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะครับระดมทุกสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ต้องบอกว่ากำลังพลครับเข้าช่วยเหลือประชาชนนะครับในพื้นที่บ้านฝายตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านก็มีการขนย้ายข้าวของด้วยบางคนนะครับบอกว่าหวงข้าวของไม่อยากจะอพยพมาต้องเน้นย้ำก่อนว่าถ้ามีการแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐท่านต้องออกมาก่อนนะครับเพราะว่าบางคนแล้วเนี่ยเป็นผู้สูงอายุก็ไม่อยากจะ ทิ้งบ้านเอาว่าอย่างนี้ไม่อยากจะทิ้งบ้านเรือนนะครับก็ประชาสัมพันธ์สื่อสารไปยังคุณลุงคุณป้านะครับหรือว่าผู้สูงอายุด้วยถ้าเกิดว่ามีการแจ้งเตือนทั้งในส่วนของเซลล์บอร์ดแคสต์หรือว่าการแจ้งจากหน่วยงานของรัฐว่าท่านต้องออกมาจากบ้านก่อนเนี่ยต้องออกมานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านอยู่แล้วเนี่ยมันจะอันตรายต่อชีวิตของท่านด้วยนะครับนี่ก็เป็นการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านจากเหตุการณ์เรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับล่าสุดครับก็ยังมีอีกหลายสื่อเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามข้อมูลข่าวสารกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็เรียกว่าติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านไปดูในส่วนของกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ระดมเจ็ตสกีนะครับระดมเรือเฮลิคอปเตอร์รถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์กำลังพลทั้งหมดเลยเข้าช่วยเหลือพี่น้องน่านนะครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งท่านสั่งการจากทางด้านของประเทศออสเตรเลียเลยเพราะท่านไปปฏิบัติราชการอยู่กำชับเจ้าหน้าที่นะครับต้องเร่งช่วยเหลือแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นโดยเรื่องนี้ครับนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าทางด้านของกระทรวงมหาดไทยขานรับข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์โดยเร่งให้ความช่วยเหลือครับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็ข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีต้องจัดเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงนะครับกลุ่มผู้เปราะบางให้ออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องดูแลชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนกำชับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับให้ไปดูเรื่องของโซเชียลมีเดียประชาชนที่มีการโพสต์เรื่องของการขอความช่วยเหลือขอให้เจ้าหน้าที่เร่งนะครับดูโซเชียลมีเดียแล้วเข้าไปช่วยอย่างทันท่วงทีอย่าให้ประชาชนต้องรอความช่วยเหลือนี่คือข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับต้องติดตามโซเชียลมีเดียจุดไหนที่มีคนติดอยู่ยังไม่ได้รับข้าวยังไม่ได้รับอาหารเดือดร้อนตรงไหนต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีทางด้านของนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนครับให้ทั้งปภ.แล้วก็หน่วยปภ.ภาคเหนือตอนล่างนำเรือเจ็ตสกีนะครับเพราะว่าเรือเจ็ตสกีจะคล่องใช่ไหมคุณผู้ฟังแล้วก็ไปได้แบบเรียกว่าในจุดที่บางทีแล้วเรือใหญ่อาจจะเข้าไม่ถึงนะแล้วก็ยังมีเรือท้องแบนด้วยนะครับตอนนี้ระดมทั้งเรือเจ็ตสกีทั้งหมดเลยนะครับที่มีอยู่เพื่อที่จะไปช่วยพี่น้องประชาชนในทุกจุดที่ยังคงติดอยู่ในบ้านเรือนแล้วก็มีเรือท้องแบนด้วยนะครับพร้อมทั้งสั่งเฮลิคอปเตอร์นี่นะครับ KA-32 ไปประจำสแตนบายในพื้นที่จังหวัดน่านประสานทางหลวงประสานตำรวจประสานอาสาสมัครในพื้นที่จัดรถนำทางงานพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์เข้าพื้นที่เป็นการด่วนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถผลิตน้ำโรงครัวนะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์กำลังพลหากจังหวัดน่านต้องการสิ่งใดในการเพิ่มเติมต้องการสิ่งใดในการสนับสนุนนะครับก็สามารถที่จะประสานมาได้นะครับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการนะครับให้ประชาชนนะครับให้ดูแลเต็มที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นจุดไหนที่พี่น้องประชาชนนะครับยังคงเดือดร้อนอยู่นะครับก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและย้ำเรื่องสำคัญครับก็คือรีบแจ้งประชาชนถ้าจุดไหนที่มีการประกาศจากทางด้านของภาครัฐว่าคุณลุงคุณป้าต้องออกมานะก็ต้องออกมานะครับอันนี้ย้ำเลยเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยบางท่านเนี่ยได้รับแจ้งว่าเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงข้าวของเป็นห่วงทรัพย์สินก็ไม่อยากจะออกมาต้องรีบแจ้งประชาชนต้องรีบนำประชาชนออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดนะครับสำคัญที่สุดคือประชาชนต้องปลอดภัยนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งเป็นข้อสั่งการมาจากทางด้านของประเทศออสเตรเลียซึ่งท่านไปปฏิบัติราชการอยู่ที่นั่นนะครับมีข้อความจากหลากหลายพื้นที่นะครับที่ส่งเข้ามาติดตามกันอยู่ประชาสัมพันธ์กันอยู่แล้วก็ให้ข้อมูลผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์บอกว่าขอส่งกำลังใจครับพี่บอลให้กับพี่น้องชาวน่านให้ผ่านพ้นวิกฤตนะครับแล้วก็ให้ทุกคนปลอดภัยจากเหตุอุทกภัย ไฟครั้งนี้ด้วยขอให้น้ำลดเร็วๆนะครับมีคุณสุวรรณทาด้วยจากลพบุรีบอกตอนนี้ลพบุรีฝนเพิ่งจะหยุดครับแต่ว่าก็ฟังรายการอยู่แล้วก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับมีคุณพิสมัยบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องจังหวัดน่านแล้วก็ทุกพื้นที่อ่างทองแจ้งมาฝนตกครับตอนนี้นะครับพะเยาบอกว่าฝนตกต่อเนื่องนะฮะแล้วก็อุตรดิตถ์บอกว่าตกมาตลอดเลยทีเดียวตกทั้งวันตกทั้งคืนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าอย่างน้อยก็มีสวทของเราครับอยู่ติดตามข่าวคราวข้อมูลนะครับเพื่อที่จะนำให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้รับรู้ข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตามในทุกๆสื่อสังคมออนไลน์ของเราโดยเฉพาะเรื่องสำคัญนะครับที่พี่น้องประชาชนบอกว่าตอนนี้เป็นห่วงเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดน่านด้วยนะครับใครที่ส่งข้อความเข้ามามาดูข้อความนะครับจากคุณผู้ฟังแล้วเนี่ยก็ไปที่พม.กันหน่อยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ครับล่าสุดส่งทีมพม.จังหวัดน่านนี่แหละเร่งลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแล้วก็ในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.เปิดเผยครับว่าสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะครับในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อช่วงเช้าแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลครับให้เกิดเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนทั้งที่อำเภอปัวอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขนะครับส่งผลให้ประชาชนตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนทางด้านของนายนิกรสมกลางกำชับครับพม.ของจังหวัดน่านส่งทีมนะครับเพื่อที่จะลงไปช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านก็เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องกลุ่มเปราะบางนะครับทางด้านของทีมพม.น่านตอนนี้ครับเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เรื่องของฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมรับมือด้วยคุณผู้ฟังเรื่องของการเฝ้าระวังลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับนายนิกรสมกลางนะครับซึ่งท่านติดตามเรื่องนี้อยู่ท่านบอกว่าทางจังหวัดน่านได้มีการมอบหมายให้ทีมพม.จังหวัดน่านประสานความร่วมมือครับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่านนี่แหละนะครับจะตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างที่บอกไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับผู้อพยพนะครับจำนวน135รายตอนนี้มีเด็กเล็กด้วยเด็กนะฮะเป็นเด็กอยู่29รายผู้สูงอายุตอนนี้ที่อพยพก็46รายนะครับมีผู้ใหญ่แล้วก็วัยแรงงานเนี่ย60รายขณะนี้ครับก็เร่งนะครับดูแลช่วยเหลือเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่สำหรับผู้ที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยหากกลุ่มเปราะบางแล้วก็ประชาชนครับต้องการความช่วยเหลือนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ก็ย้ำว่าสามารถจะประสานสายด่วนพม.ได้นะครับที่1300ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เรื่องของการติดต่อศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนกระทรวงพม.นะครับสายด่วนพม.ก็1300ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ติดตามความคืบหน้ากรณีอุทกภัยนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านล่าสุดครับในเพจของสวทครับก็ยังคงติดตามแบบเรียลไทม์เพื่อที่จะให้ข้อมูลนะครับกับพี่น้องประชาชนมท.3ครับล่าสุดตอนนี้ท่านลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านติดตามแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยด้านปภ.ตอนนี้ส่งเฮลิคอปKA32 ครับพร้อมกับแกเลียนทีมนะฮะแกเลียนทีมเพื่อที่จะไปสนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปภ.ร่วมกับทางด้านของกองทัพบกครับส่งเฮลิคอปเตอร์บรรเทาสาธารณภัย KA32 พร้อมกับนะฮะเป็นทีมที่ลงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดน่านโดยมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันครับโดยมีนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ร่วมคณะไปด้วยเมื่อท่านถึงพื้นที่ที่จังหวัดน่านนะครับท่านก็สำรวจพื้นที่ทั้งหมดแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีติดตามนะฮะเรื่องของการสนับสนุนกำลังพลเรื่องของการดูแลทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยแล้วก็เร่งบรรเทาความเดือดร้อนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนพร้อมกับฟื้นฟูนะครับผู้ที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้ง งนี้ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับล่าสุดนายเจเศษไทยเศษนะฮะซึ่งท่านก็ลงพื้นที่ครับส่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 สนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากเหตุอุทกภัยที่พื้นที่จังหวัดน่านเป็นการเร่งด่วนนะครับทางด้านของอธิบดีปภ.ครับตอนนี้ก็มีการติดตามเรื่องของน้ำท่วมน่านสั่งทีมปภ.ครับช่วยเหลือด่วนพร้อมกับการดูแลประชาชนทั้งในศูนย์พักพิงแล้วก็ที่พักอาศัยต่างๆด้วยนะครับโดยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนนี้ติดตามความคืบหน้าครับในการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านตอนนี้ก็ประสานนะครับเรื่องของการติดตามเรื่องมวลน้ำที่จะไหลจากพื้นที่นะครับที่ปัวเขาบอกว่าจะไปที่ท่าวังผาพร้อมกับการสั่งการปภ.ระดมทุกสรรพกำลังครับเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนประสานเครือข่ายลงพื้นที่ตามข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับโดยปภ.ท่านธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ก็สั่งการให้ปภ.ระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.นะครับเช่นรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเจ็ตสกีเข้าช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนลำเลียงถุงยางชีพครับไปยังผู้ที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อช่วงนี้เตรียมไปเคารพธงชาติในห้วงเวลา18 นาฬิกาก่อนและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
6: โอ้ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
5: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: สวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569กับทีมงานสวทพังงา FM 100 MHz และทีมงานสวทตะกั่วป่าFM 90.25 MHz ซึ่งมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจดังนี้นายกรัฐมนตรีชวนนักลงทุนออสเตรเลียใช้ไทยเป็นฐานลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนพร้อมขยายความร่วมมือ5สาขาก่อนเดินทางต่อไปยังกรุงแคนเบรานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียที่นครซิดนีย์โดยเชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียเข้ามาลงทุนในไทยและใช้ไทยเป็นประตูสู่ตลาดอาเซียนเกือบ700ล้านคนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าปี2570ไทยและออสเตรเลียจะครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจึงเป็นโอกาสยกระดับความสัมพันธ์สู่การลงทุนการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่โดยเฉพาะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกโดยไทยและออสเตรเลียมีโอกาสขยายความร่วมมือ5ด้านได้แก่เกษตรและอาหารพลังงานสะอาดดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษาขณะที่ไทยมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งฐานอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายการค้าเชื่อมโยงสู่ตลาดอาเซียนพร้อมย้ำว่ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนผ่านกลไกไทยแลนด์ฟาสต์พาสเพื่อเร่งรัดการอนุมัติการอนุญาตและให้โครงการลงทุนเดินหน้าได้เร็วขึ้นการพัฒนาทักษะแรงงานและการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนพร้อมระบุว่าความสนใจลงทุนในไทยยังอยู่ในระดับสูงโดยช่วงครึ่งแรกของปี2569มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI ประมาณ 61,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียทั้งนี้ BOI เชิญบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า53แห่งร่วมพบปะภาคธุรกิจไทยเพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการลงทุนในสาขาที่มีศักยภาพหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่นครซิดนีย์นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางต่อไปยังกรุงแคนเบอร์ราเพื่อปฏิบัติภารกิจตามกำหนดการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคมนี้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดงานแสดงมหรสพสมโภชเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพมุ่งนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมไทยที่มีความงดงามและทรงคุณค่าอาทิการแสดงนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์และมหรสพพื้นบ้านนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดงมหรสพสมโภชงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่1ทับ2569ในการนี้นายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยกองส่งเสริมสถาบันหลักและเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมด้วยโดยการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดงมหรสพสมโภชเพื่อพิจารณาและดำเนินการจัดมหรสพสมโภชในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยมีหน้าที่พิจารณาการจัดมหรสพสมโภชณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงรวมถึงพิจารณารูปแบบและรายละเอียดการแสดงตลอดจนแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน สำหรับการจัดมหรสพสมโภชจะมีการพิจารณารูปแบบและชุดการแสดงที่เหมาะสมกับงานพระราชพิธีโดยมุ่งนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมไทยที่มีความงดงามและทรงคุณค่าอาทิการแสดงนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์และมหรสพพื้นบ้านเพื่อร่วมสมโภชในงานพระราชพิธีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุสภาพัฒน์รายงานคณะรัฐมนตรีว่าปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปเงื่อนไขโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดเงินสะพัด 5,000 ล้านบาทเชื่อดึงนักท่องเที่ยวไตรมาสสุดท้ายขยับขึ้นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังไม่ได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในคณะรัฐมนตรีแต่ทางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ได้รายงานในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจรวมถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปเงื่อนไขของการใช้เงินในโครงการดังกล่าวเพื่อให้ทันภายในวันที่1ตุลาคมนี้ตามที่ได้วางกรอบเอาไว้โดยจะพิจารณาให้สมบูรณ์รอบด้านยืนยันว่ารับฟังความเห็นจากสมาคมโรงแรมที่ต้องการให้การดำเนินการดังกล่าวได้ทันภายในเดือนกันยายนนี้ทั้งนี้เรื่องของแผนการใช้เงินรวมถึงระยะเวลาดำเนินโครงการดังนั้นจะพยายามที่จะทำให้ทันภายในเดือนกันยายนนี้สำหรับงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ดำเนินโครงการนี้ในเฟสแรกนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าอยู่ที่ 1,750 ล้านบาทหากโครงการประสบความสำเร็จจะพิจารณาในเฟสต่อไปเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศต้องยอมรับว่าสถานการณ์ภายในประเทศด้านการท่องเที่ยวชะลอตัวลงบ้างในจำนวนนี้มีตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง 2-3% แต่หลังจากวิกฤตสงครามพลังงานมีตัวเลขที่ขยับขึ้นโดยกระทรวงการท่องเที่ยวคาดการตัวเลขในภาพรวมของนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่กว่า33ล้านคนและเชื่อว่าในไตรมาสสุดท้ายของปีตัวเลขจะเพิ่มขึ้นรวมถึงจะมีการเปิดสายการบินใหม่จากประเทศต่างๆจึงคาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพิ่มขึ้นซึ่งผู้สื่อข่าวได้ถามว่าเมื่อดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสจะกระตุ้นเงินหมุนเวียนในประเทศได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งนายสุรศักดิ์คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไปโดยในภาคบริการท่องเที่ยวโรงแรมที่พักผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวจะได้รับการกระตุ้นอย่างทั่วถึงรัฐบาลอนุมัติงบ 433.5 ล้านบาทให้มหาดไทยเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาสร้างบังเกอร์หอกระจายข่าวเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 433,519,268 บาทให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเสริมความปลอดภัยให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่างบประมาณดังกล่าวครอบคลุม3กิจกรรมเร่งด่วนได้แก่การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัย 1,669 แห่งวงเงิน 361,021,218 บาทการสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 143 แห่งวงเงิน 22,880,000 บาทและการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาวงเงิน 49,618,050 บาท โดยหัวใจสำคัญคือการเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชนในกรณีเกิดเหตุปะทะพร้อมทำให้ข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยจากภาครัฐสามารถเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้รวดเร็วถูกต้องและทั่วถึงมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินที่การสื่อสารมีผลโดยตรงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนางสาวลลิดากล่าวรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวจะครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านซึ่งมีบทบาทในการดูแลความสงบเรียบร้อยคุ้มครองประชาชนตลอดจนดูแลบ้านเรือนและทรัพย์สินในกรณีที่ประชาชนจำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่ทั้งนี้ก่อนหน้านี้สำนักงานงบประมาณได้พิจารณากรอบวงเงิน493,819,268 บาทครอบคลุม4กิจกรรมซึ่งรวมการจัดหาอาวุธปืนลูกซอง 1,675 กระบอกวงเงิน 60.3 ล้านบาทสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านแต่เนื่องจากการจัดหาดังกล่าวยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาและขออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยจึงเสนอให้ดำเนินการเฉพาะ3กิจกรรมที่มีความพร้อมและมีความจำเป็นเร่งด่วนก่อนทำให้วงเงินที่เสนออนุมัติในครั้งนี้อยู่ที่ 433.52 ล้านบาทนางสาวลลิดากล่าวว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายให้พื้นที่ชายแดนมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่หลบภัยระบบรับรู้ข่าวสารการแจ้งเตือนภัยและการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับประชาชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือสถานการณ์ด้านความมั่นคงรวมถึงปัญหาชายแดนในรูปแบบอื่นเช่นการลักลอบเข้าเมืองการลักลอบขนสินค้าหนีภาษียาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติรัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นอันดับแรกงบประมาณครั้งนี้จึงมุ่งไปยังสิ่งที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและเร่งดำเนินการได้ทันทีทั้งพื้นที่หลบภัยและระบบสื่อสารเพื่อให้ประชาชนได้รับการแจ้งเตือนและความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวรัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนยกระดับการอนุญาตและการตรวจสอบเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนว่าจะต้องควบคุมให้ครอบคลุมตั้งแต่การนำเข้าการจำหน่ายการครอบครองการใช้และการออกใบอนุญาตตลอดจนเครื่องกระสุนและสถานที่ใช้อาวุธปืนพร้อมปรับปรุงระบบอนุญาตจากเดิมที่ใช้เอกสารและข้อมูลไม่เชื่อมโยงกันโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนลดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมซึ่งปัจจุบันคนไทยมีอาวุธปืนในครอบครองประมาณ10ล้านกระบอกและจะไม่มีการอนุมัติเพิ่มทั้งนี้การควบคุมอาวุธปืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งร้านจำหน่ายปืนเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนโดยร้านปืนต้องมีส่วนร่วมตรวจสอบผู้ซื้อทั้งด้านพฤติกรรมและสุขภาพจิตขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องกำกับดูแลเข้มข้นขึ้นส่วนผู้ที่มีปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถนำมามอบให้ทางราชการได้ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยเสนอซึ่งครอบคลุมถึงปืนเถื่อนด้วยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มกรณีการนำปืนไปจำนำซึ่งถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วเนื่องจากใบอนุญาตออกให้เฉพาะบุคคลดังนั้นผู้ครอบครองปืนโดยไม่ชอบสามารถนำส่งคืนเจ้าหน้าที่ได้โดยไม่จำเป็นต้องรอกฎหมายใหม่พร้อมระบุว่าไทยเคยมีมาตรการเปิดให้คืนปืนผิดกฎหมายมาแล้วหลายครั้งแต่ยังลดจำนวนได้เพียงบางส่วนเนื่องจากระบบอนุญาตและการตรวจสอบเดิมยังล้าสมัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศในช่วงวันที่ 18-21 สิงหาคม 2569 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่ 22-24 สิงหาคม 2569 ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในช่วงวันที่ 18-21 สิงหาคม 2569 ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 19-21 สิงหาคม 2569 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงในช่วงวันที่ 18และวันที่22ถึงวันที่24สิงหาคม2569ตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่19ถึงวันที่21สิงหาคม2569ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสจบการนำเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569ปุณณรัตน์ ทิติพัชโสภิตอ่านสวัสดีค่ะ
2: วิทยุอะไรลักษณ
3: ์ Everyday English
2: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะคำศัพท์ของเรานะคะยังคงอยู่กับกลุ่มคำที่มีความหมายว่ากังวลร้อนใจห่วงใยและอาทรค่ะสำหรับคำที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็มีคำว่า anxious และคำว่า agitated มาในวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งคำนะคะที่เราจะมาเรียนรู้กันคำนั้นก็คือ apprehensive สะกด APPREHENSIVE apprehensive นะคะความหมายของคำว่า apprehensive นั้นนะคะก็จะเป็นความรู้สึกนะคะไม่สบายใจในแง่ที่ว่าเป็นความหวั่นกลัวนะคะหรือว่าหวาดกลัวหรือว่าอาจจะเป็นความรู้สึกว่าหวั่นว่าเหตุร้ายจะเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นความไม่สบายใจอีกลักษณะหนึ่งของคนเราใช่ไหมคะคือกลัวว่าเรื่องไม่ดีเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งถ้าบริบทของเราเป็นลักษณะเช่นนี้นะคะคำที่แนะนำให้ใช้ก็คือคำนี้นั่นเอง apprehensive นะคะมาลองดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ The patient was apprehensive that his illness might be severe นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือคนไข้รู้สึกหวาดหวั่นว่าความเจ็บปวดของเขาอาจร้ายแรงนะคะหมายความว่าอย่างไรเอ่ยนะคะก็คือรู้สึกได้ถึงความเจ็บป่วยของตัวเองเนี่ยหรืออาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นนะคะก็คิดว่าสงสัยจะเป็นโรคร้ายนะคะในระยะต่างๆทำนองนี้นะคะหรืออาจจะหวาดกลัวว่าจะรักษาไม่หายหรือเปล่าทำนองนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะความรู้สึกอันนี้ค่ะก็คือความรู้สึกหวั่นนะคะหรือว่าหวั่นกลัวหรือว่าหวั่นใจนั่นเองนะคะอีกครั้งค่ะ The patient was apprehensive that his illness might be severe นะคะคนไข้รู้สึกหวั่นว่าความเจ็บป่วยของเขาอาจร้ายแรงอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะTom was apprehensive about the result of the examination. นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือทอมเนี่ยรู้สึกใจไม่ดีเกี่ยวกับผลการสอบนะคะก็คืออาจจะตอนทำข้อสอบเนี่ยนะคะก็คือทำไม่ค่อยได้นะคะหรือก็ทำได้แต่ก็ไม่มั่นใจค่ะว่าที่ทำไปมันถูกต้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคะแนนที่ออกมาจะเป็นยังไงจะสอบผ่านหรือไม่นะคะได้คะแนนน้อยได้คะแนนมากทำนองนี้นะคะถ้าเป็นแบบนี้ค่ะก็สามารถใช้คำว่า apprehensive ได้เช่นกันนั่นเอง Tom was apprehensive about the result of the examination นะคะ Tom รู้สึกใจไม่ดีเกี่ยวกับผลการสอบเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีความรู้สึกกังวลในลักษณะแบบนี้นะคะก็สามารถใช้คำนี้ได้นั่นเอง apprehensive คุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-672-027หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ Everyday English

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงพบกันเช่นเคยนะครับรายการเพื่อคุณกำลังใจนะครับผมประวิตรจุนรังสีนนท์สุวิชนนท์มหาเหงแล้วก็ตั๊กนรเศรษฐ์ศรีเสวกนะครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังคงสนับสนุนรายการนี้นะครับนำการหนุนใจและพระพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันทุกวันนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของสุภาพสตรีเป็นเรื่องของผู้หญิงอีกแล้วครับท่านผู้ฟังก็คงจะหนักไม่น้อยกว่าภาวะที่เกิดขึ้นจากเรื่องราวของเมื่อวานที่ผมได้นำเสนอไปนะครับวันนี้ผู้หญิงที่เป็นเสาหลักของครอบครัวก็มีมากมายนะครับโดยเฉพาะในช่วงยุคปัจจุบันเพราะว่าในทุกครอบครัวมักจะมีคนคนหนึ่งนะครับที่จะคอยประคับประคองที่จะคอยช่วยทุกอย่างให้ครอบครัวเดินหน้าต่อไปและในหลายๆครอบครัวคนคนนั้นก็เป็นผู้หญิงนะครับผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นคุณแม่ที่เลี้ยงดูลูกเพียงลำพังหรืออาจจะเป็นภรรยาที่ช่วยแบ่งเบาภาระของสามีหรืออาจจะเป็นลูกสาวที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่สูงวัยหรือจะเป็นผู้หญิงที่ต้องรับผิดชอบทั้งงานนอกบ้านและงานในบ้านในเวลาเดียวกันนะครับแม้หลายคนจะเรียกผู้หญิงคนนี้ว่าเสาหลักของครอบครัวแต่ว่าเบื้องหลังความเข้มแข็งมักจะซ่อนความเหน็ดเหนื่อยความวิตกกังวลและซ่อน

น้ำตาที่ไม่มีใครเห็นวันนี้ก็อยากจะหนุนใจนะครับครับท่านผู้ฟังก็สามารถมีส่วนร่วมกับรายการเพื่อคุณกำลังใจนี้ได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วนะครับรอรับสายอยู่หมายเลขโทรศัพท์เดิมๆนี่แหละครับ0806218722นะครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933หรือจะทักทายมาที่เพจ Facebook ของเราก็ได้นะครับอินบ็อกซ์มาเป็นส่วนตัวเลยนะครับอยากจะเล่าเรื่องราวของตัวท่านเองหรืออยากจะพูดคุยกับทีมงานนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Facebook นะครับก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการรับฟังรายการวิทยุที่อัปเดตทุกวันและสามารถที่จะย้อนฟังได้ก็เข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับ www.gamlangchai.org นะครับ gamlangchai.org ความสุขใจหาได้ที่เว็บไซต์นี้นะครับเพราะว่าเราบรรจุรายการขององค์การก้าวไปสู่ความสว่างที่เป็นรายการวิทยุไว้ที่เว็บไซต์นี้นะครับก็มีรายการเพื่อคุณกำลังใจรายการใครกังวลรายการเพราะคุณคือที่รักนะครับค้นหาด้วยคำว่าเพื่อคุณกำลังใจนะครับพอเว็บไซต์แล้วคลิกเข้าไปนะครับ www.gamlangchai.org วันนี้ก็เป็นปลอกกระแรดหัวเข่านะครับที่จะมอบให้กับท่านผู้ฟังปลอกกระแรดหัวเข่าช่วยในการเดินช่วยในการออกกำลังกายป้องกันการบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับติดต่อขอเป็นเจ้าของเข้ามาได้นะครับ0806218722ครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933นะครับปลอกรัดหัวเข่ารอท่านผู้ฟังเป็นเจ้าของอยู่นะครับวันนี้วันที่19สิงหาคมนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพระพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งดำเนินชีวิตใช้ชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: าประชาสัมพันธ์ท่านองค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2 LINE 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย

บทเพลงหนุนใจนะครับชื่อเพลงเธอผู้ไม่แพ้นะครับเสียงของคริสติน่าอากิล่าคุณโบสุนิตาคุณนัทมีเรียแล้วก็คุณใหม่เจริญปุระนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อภาระหนักๆมาอยู่ที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เป็นเสาหลักของครอบครัวต้องประคับประคองทุกอย่างให้ครอบครัวเดินหน้าต่อไปแล้วก็อาจจะเป็นคุณแม่ที่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกเพียงลำพังอาจจะเป็นภรรยาที่ช่วยแบ่งเบาภาระของสามีหรืออาจจะเป็นลูกสาวนะครับที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่สูงวัยเป็นผู้หญิงที่ต้องรับผิดชอบทั้งงานนอกบ้านและงานในบ้านในเวลาเดียวกันนะครับอันนี้แหละครับคือเสาหลักของครอบครัวแต่ว่าเบื้องหลังของความเข้มแข็งจะซ่อนความเหน็ดเหนื่อยจะซ่อนความวิตกกังวลและก็น้ำตาที่ไม่มีใครเห็นนะครับดังนั้นนะครับผู้หญิงที่เป็นเสาหลักของครอบครัวไม่เพียงต้องการคำชื่นชมนะครับแต่ต้องการความเข้าใจต้องการการสนับสนุนและต้องการกำลังใจจากคนรอบข้างนะครับความเข้มแข็งไม่ได้แปลว่าเราไม่เหนื่อยนะครับผู้หญิงหลายคนตื่นก่อนทุกคนในบ้านมีการเตรียมอาหารดูแลลูกจัดงานบ้านไปทำงานนอกบ้านแล้วก็กลับมารับผิดชอบงานในบ้านต่อไปบางคนต้องดูแลลูกที่กำลัง

0: เติบโตพร้อมกับดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่สูงวัยบางคนต้องแบกรับทางการเงินเพราะเป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัวหลายครั้งเธอคนนี้อาจจะไม่มีเวลาพักไม่มีเวลาให้กับตัวเองและเธอเองก็ไม่กล้าบ่นเพราะกลัวคนอื่นจะเป็นห่วงแต่ในความเป็นจริงก็คือคนที่เข้มแข็งผู้หญิงที่เข้มแข็งก็มีวันที่อ่อนล้าได้นะครับคนที่เป็นเสาหลักก็ต้องการการพักพิงเช่นเดียวกันดังนั้นการแบกรับทุกอย่างเพียงลำพังอาจจะไม่ใช่คำตอบนะครับผู้หญิงจำนวนไม่น้อยรู้สึกว่าต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดจนไม่กล้าขอความช่วยเหลือแต่ครอบครัวที่เข้มแข็งครอบครัวที่แข็งแรงไม่ได้เกิดจากคนคนเดียวที่ต้องทำทุกอย่างนะครับครอบครัวที่แข็งแรงเกิดจากสมาชิกทุกคนร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันแบ่งเบาภาระและก็ดูแลกันและกันการยอมรับว่าตัวเองต้องการความช่วยเหลือไม่ใช่เรื่องของความอ่อนแอนะครับแต่ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้คนในครอบครัวได้แสดงความรักและความรับผิดชอบร่วมกันที่สำคัญก็คืออย่าลืมที่จะดูแลหัวใจของตัวเองนะครับผู้หญิงที่คอยดูแลทุกคนมักจะลืมดูแลตัวเองดูแลตัวเองด้วยการพักผ่อนการออกกำลังกายการได้มีเวลาพูดคุยกับเพื่อนการได้อ่านหนังสือการได้อธิษฐานหรือได้มีเวลาใช้ที่จะอยู่กับพระเจ้าไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวนะครับเรื่องเหล่านี้เป็นการเติมพลังให้กับหัวใจถ้าหัวใจของคนที่เป็นเสาหลักเกิดการอ่อนแรงแน่นอนครับทั้งครอบครัวได้รับผลกระทบดังนั้นการดูแลตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลครอบครัวด้วยนะครับและก็ที่อยากจะให้ใส่ใจไว้หรือตระหนักไว้ในหัวใจก็คือผู้หญิงไม่ได้เกิดมาเพื่อแบกทุกอย่างคนเดียวนะครับบางครั้งบางทีนะครับสังคมอาจจะคาดหวังให้ผู้หญิงเป็นทุกอย่างในเวลาเดียวกันเป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบเป็นภรรยาที่ดีเป็นลูกที่มีความกตัญญูเป็นพนักงานที่เก่งความคาดหวังเหล่านี้อาจจะทำให้ผู้หญิงอาจจะรู้สึกผิดทุกครั้งที่ทำอะไรไม่ทันหรือทำอะไรแล้วไม่สามารถตอบสนองทุกความต้องการให้กับทุกคนได้แต่ความเป็นจริงอย่างที่เรียนไว้เสมอล่ะครับว่าไม่มีมนุษย์คนใดสมบูรณ์แบบนะครับผู้หญิงเองก็ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์คุณค่าของตัวเองด้วยการแบกรับทุกอย่างจนตัวเองหมดแรงนะครับดังนั้นนะครับในมุมมองของพระคริสต์ตามคัมภีร์พระคัมภีร์เองให้เกียรติผู้หญิงที่ดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาดำเนินชีวิตด้วยความขยันและดำเนินชีวิตด้วยความรักนะครับในสุภาษิตบทที่31นะครับกำลังและศักดิ์ศรีเป็นอาภรณ์ของนางนางเปิดปากด้วยสติปัญญาลูกๆของนางลุกขึ้นและเรียกนางว่าผู้ได้รับพระพรซึ่งข้อพระธรรมสุภาษิตบทนี้นะครับเราก็ทราบกันดีว่าเป็นพระคำของพระเจ้าที่เจาะจงถึงผู้หญิงโดยตรงและพระธรรมตอนนี้ก็ไม่ได้ยกย่องเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นทำงานหนักเพียงอย่างเดียวแต่เพราะผู้หญิงคนนั้นดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาใช้ความเมตตาและมีความยำเกรงพระเจ้านะครับบรรดาผู้ที่รอคอยพระเจ้าจะได้รับการเสริมกำลังใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีดังนั้นนะครับข้อพระธรรมข้อนี้จะเป็นแหล่งกำลังของผู้ที่อ่อนล้าและพระเจ้าจะทรงประทานกำลังใหม่ในเวลาที่เราหมดกำลัง
1: เราคือใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรที่เว็บไซต์นี้มีคำตอบ www.jlthailand.org เข้ามาเยี่ยมชมเราได้นะครับที่นี่คุณจะได้พบกับ
2: บทเพลงไพเราะรายการวิทยุและละครวิทยุดีๆที่สามารถโหลดฟังได
1: ้นอกจากนี้ยังมีธรรมะประจำวันเพื่อเสริมสร้างชีวิตพร้อมบทความที่ให้กำลังใจ
2: และอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ในกระดานสนทนาของเราด้วยนะคะ
1: เว็บไซต์ดีมีไว้เพื่อคุณนะครับ www.jlthai

0: ครับความรักนั้นเป็นของขวัญที่สำคัญนะครับเสียงของคุณมิวพจนินนะครับผมเปิดบ่อยก็เชื่อว่าหลายท่านร้องเพลงนี้ได้แล้วนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับถ้าคนในบ้านของเรามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเสาหลักนะครับเราต้องตอบแทนด้วยความรักนะครับผู้หญิงคนนั้นอาจจะเป็นคุณแม่อาจจะเป็นภรรยาอาจจะเป็นคุณย่าคุณยายหรือเป็นพี่สาวอย่าปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้รับภาระทุกอย่างเพียงลำพังนะครับคำพูดง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคำขอบคุณหรือวันนี้ไปพักเถอะเดี๋ยวเราทำเองมีอะไรให้ช่วยไหมหรือคำว่าทำได้ดีมากแล้วอาจจะเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่กว่าของขวัญที่ราคาแพงนะครับครอบครัวที่อบอุ่นไม่ได้เกิดจากการที่คนคนหนึ่งเสียสละทุกอย่างนะครับแต่เกิดจากการที่ทุกคนจะเรียนรู้ที่จะรักที่จะรับผิดชอบแล้วก็แบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันผู้หญิงที่เป็นเสาหลักของครอบครัวก็คือคนที่มอบความรักความเสียสละและความเข้มแข็งให้กับคนรอบข้างทุกวันนะครับแม้ว่าเธอคนนี้จะเข้มแข็งเพียงใดแต่เธอก็ยังต้องการกำลังใจต้องการความเข้าใจและต้องการการดูแลเช่นเดียวกับทุกคนนะครับถ้าที่จริงแล้วพระเจ้าทรงเห็นทุกหยดเหงื่อทุกหยาดน้ำตาและทุกการเสียสละที่ไม่มีใครสังเกตเห็นพระเจ้าทรงทราบว่าหัวใจของเธอคนนี้เหน็ดเหนื่อยเพียงใดและทรงพร้อมจะประทานกำลังให้เธอทุกวันนะครับก็อยากจะให้ผู้หญิงทุกท่านนะครับที่เป็นเสาหลักของครอบครัวในเวลานี้นะครับมั่นใจว่าการที่เรารับใช้ด้วยความรักจะไม่สูญเปล่าในสายพระเนตรของพระเจ้าและขอให้ครอบครัวทุกครอบครัวนะครับเรียนรู้ที่จะแบกภาระดูแลกันและกันด้วยความรักแล้วก็ให้เกียรติผู้หญิงที่เป็นกำลังสำคัญของบ้านด้วยครับ
1: คุณกำลังฟังรายการเพื่อคุณกำลังใจรับของแจกในรายการโทร080-621-8722 062-201-8933
0: กับบทเพลงของคุณดาวใจไพรจิตนะครับทำไมถึงทำกับฉันได้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งการระดมความช่วยเหลือด่วนพร้อมดูแลประชาชนทั้งในศูนย์พักพิงและที่พักอาศัยรองนายกรัฐมนตรีพอใจผลการเยือนออสเตรเลียสามารถดึงนักลงทุนและจับคู่ธุรกิจได้ย้ำไทยพร้อมเป็นฐานการผลิตอาเซียนผู้นำสหรัฐยืนยันว่ายังคงไม่มีการเจรจา ระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเกิดขึ้นในตอนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดน่านแจ้งเตือนระดับแม่น้ำน่านในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องคาดแต่7เมตร50เซนติเมตรถึง8เมตร10เซนติเมตร
2: จังหวัดน่านแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงเฝ้าระวังสถานการณ์ระดับแม่น้ำน่านหลังที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกหากยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่คณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านคาดการระดับน้ำที่สถานี N1 บริเวณหน้าสำนักงานป่าไม้อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านจะเพิ่มสูงสุดประมาณ 7.5 ถึง 8.1 เมตรในเวลาประมาณ 19 นาฬิกาของวันนี้ขณะที่ระดับน้ำในพื้นที่สามารถรองรับได้ฝั่งอำเภอภูเพียงอยู่ที่8เมตรส่วนฝั่งเมืองน่านอยู่ที่8เมตร50เซนติเมตรเมื่อเวลา 13:58 น.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจล้นตลิ่งขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำน่านและคลองสาขาเฝ้าระวังระดับน้ำติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดดลดานาเกลือสวท.น่านรายงาน
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยยังมีฝนตกต่อเนื่องแจ้งเตือนอำเภอท่าวังผาเตรียมรับมวลน้ำพร้อมเร่งอพยพประชาชนและจัดเตรียมอาหารให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ว่าขณะนี้ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำไหลเชี่ยวในบางจุดโดยเฉพาะบ้านดอนชัยขณะที่บางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มทยอยลดลงคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน2วันมวลน้ำจะไหลลงสู่พื้นที่ต่ำจังหวัดได้แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังที่บ้านดอนชัยยังมีน้ำไหลเชี่ยวแรงรวมถึงพื้นที่ต้องเตรียมรับมวลน้ำต่อไปคืออำเภอท่าวังผาโดยจังหวัดแจ้งเตือนให้ยกของขึ้นที่สูงพร้อมเร่งอพยพประชาชนในพื้นที่แล้วโดยคาดการว่ามวลน้ำจะไหลเข้าสู่อำเภอเมืองน่านแต่หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งอพยพประชาชนที่ยังพักอาศัยอยู่ในบ้านเรือนมายังศูนย์พักพิงชั่วคราวณที่ว่าการอำเภอรวมถึงจัดตั้งศูนย์พักพิงในพื้นที่ปลอดภัยทั้งโรงเรียนและหอประชุมประชาคมหมู่บ้านพร้อมเตรียมอาหารและน้ำดื่มสำหรับประชาชนโดยมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัย
3: พื้นที่ต่อไปได้รับน้ำเตือนเหตุท่าวังผาก็จะเร่งอพยพคนออกจากบ้านก็ยกของขึ้นที่สูงก่อนครับก็มีการประเมินว่าถ้าฝนไม่ตกมาต่อเนื่องอำเภอเมืองก็น่าจะไม่พบเหตุสุดตอนนี้เราเตรียมความพร้อมได้อยู่ครับความช่วยเหลือก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าเรื่องอาหารหรือน้ำเราเตรียมโรงครัวให้การไว้ผลิตวันละ 2,000 กล่องนะครับ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งการระดมความช่วยเหลือด่วนพร้อมดูแลประชาชนทั้งในศูนย์พักพิงและที่พักอาศัย
4: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านและประเมินแนวโน้มสถานการณ์เพื่อเตรียมรับมือน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านโดยเปิดเผยว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและได้สั่งการให้ปภ.จัดส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขตอาทิรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเจ็ตสกีเข้าปฏิบัติการสนับสนุนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนพร้อมเร่งลำเลียงถุงยังชีพแจกจ่ายอาหารและสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตให้ครอบคลุม ทั้งผู้ที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวและประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านเรือนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ระดมความช่วยเหลือเพื่อคลี่คลายสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าขณะนี้นายยศนานวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจเซไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำลังเข้าไปในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้รัฐบาลได้สั่งการให้ระดมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากแต่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่และขอส่งความห่วงใยและกำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนที่จังหวัดน่านทุกคนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงนามในหนังสือด่วนที่สุดสั่งการ3จังหวัดภาคเหนือรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก
6: นายยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพะเยาและลำพูนเพื่อสั่งการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างครอบคลุมทุกมิติคณะกรรมการกำหนด8มาตรการสำคัญให้ทั้ง3จังหวัดเร่งดำเนินการทันทีได้แก่ระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกระดับการแจ้งเตือนภัยรวดเร็วแม่นยำผ่านระบบเซลล์บอดรวมถึงช่องทางของจังหวัดอำเภอและผู้นำชุมชนพร้อมสั่งการผ่านช่องทางสื่อสารจังหวัดอำเภอท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีคำแนะนำและปฏิบัติตามได้ทันทีเตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องจักรกลประจำจุดเสี่ยงพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรวมถึงสแตนบายเฮลิคอปเตอร์ KA-32 เพื่ออพยพประชาชนและลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือในพื้นที่เข้าถึงยากเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมทั้งอาหารน้ำดื่มและระบบสาธารณสุขตลอดจนโรงครัวประกอบอาหารและวัตถุดิบที่เพียงพอประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องหากเกิดสถานการณ์ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อสั่งการและระดมสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกผ่านการประสานงานกับพมจ.เพื่ออัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาสำรวจและทำบัญชีความเสียหายเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือตามนโยบายรัฐบาลและระเบียบกระทรวงการคลังผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมชลประทานเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมง
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานซึ่งติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยที่จังหวัดน่านหลายอำเภอมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์สูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งตลอดเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดน่านมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีปริมาณฝนสะสมในหลายพื้นที่และได้เตรียมขับเคลื่อนมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนทันทีที่ไปถึงได้แก่การให้ความช่วยเหลือขนย้ายข้าวของสัตว์เลี้ยงลดความเสียหายผลผลิตทางการเกษตรการเตรียมเสบียงสำหรับปศุสัตว์ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆเป็นต้นนอกจากนี้ได้สั่งการให้โครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในสภาพอากาศตลอด24ชั่วโมงเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นการด่วนนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทและกรมท่าอากาศยานดำเนินการเข้าช่วยเหลือพื้นที่ทันทีโดยเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนและการช่วยเหลือต้องรวดเร็วโดยเฉพาะในเส้นทางที่เป็นทางสัญจรหลักและเส้นทางที่เชื่อมต่อชุมชนอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีการจัดเตรียมเครื่องจักรกลหนักทั้งรถบรรทุกรถขุดและรถตักเพื่อเปิดทางเร่งระบายน้ำพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นติดตามระดับน้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ท่าอากาศยานน่านนครและสนามบินใกล้เคียงได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของผู้โดยสารอย่างเต็มที่ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีกำหนดการจะลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อตรวจความเสียหายของถนนและสะพานพร้อมเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเร็วผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38จัดยุทโธปกรณ์และกำลังพลเข้าช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยจากกองพันทหารม้าที่2กรมทหารม้าที่10ลงพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์เข้าพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยมุ่งเน้นการเข้าถึงพื้นที่ที่ประสบภัยการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงการติดตามระดับน้ำและสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นขณะที่กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นรับมือสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมประสานภาคเอกชนจัดส่งสินค้าจำเป็นช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าโดยได้สั่งการให้ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกำกับดูแลพาณิชย์จังหวัดและกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคติดตามสถานการณ์ในจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อรายงานและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเร่งเตรียมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและลดผลกระทบด้านค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการตามข้อสั่งการแล้ว
8: เราก็ต้องดูว่าพื้นที่ตรงจังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยจะมีผลกระทบอย่างไรเพื่อที่จะนำเรียนเข้ามาเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าดังทั่วเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องค่าของชีพหรือว่าในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นซึ่งอาจจะขาดแคลนเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการสั่งการทั้งทางกรมการค้าภายในก็ต้องเร่งหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นการร่วมมือประสานกันกับเอกชนในการส่งสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเข้าไปเพิ่มเติมมากขึ้น
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนและครัวอาชีวะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายและผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านระดมกำลังเข้าช่วยเหลือนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเร่งด่วนโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและบุคลากรเป็นอันดับแรกรวมทั้งเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาและพื้นที่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือจุดให้ความช่วยเหลือประชาชนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่พร้อมให้รายงานสถานการณ์และความต้องการเร่งด่วนมายังส่วนกลางเพื่อให้การสนับสนุนความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center ระดมครูและนักเรียนนักศึกษาสายอาชีวะลงพื้นที่ให้บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์และยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมจัดตั้งครัวอาชีวะประกอบอาหารและจัดหาน้ำดื่มสะอาดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
9: เตรียมทำศูนย์เรื่องการบริการพี่น้องประชาชนในเรื่องของการซ่อมแซมเรื่องฟิกอิดนะครับแล้วก็เรื่องครัวอาชีวะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้สั่งการให้ทางหน่วยงานในสังกัดได้สำรวจความเสียหายของโรงเรียนแล้วก็เรื่องของการเรียนการสอนนะครับว่ามีอุปสรรคอย่างไรหรือไม่
1: บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนสนับสนุนระบบสื่อสารเร่งด่วนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพันเอกสรรพชัยหุวนันท์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เปิดเผยว่า NT ได้ร่วมประสานส่งความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยได้เข้าดำเนินการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมเลขหมายโทรศัพท์ณศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอปัวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการประสานความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตไปได้โดยเร็วโดย NT ได้เตรียมระบบอินเทอร์เน็ตสำรองจำนวน1ชุดและวิทยุมือ DTRS จำนวน50เครื่องนายกรัฐมนตรีพอใจผลการเยือนออสเตรเลียสามารถดึงนักลงทุนและจับคู่ธุรกิจได้ย้ำไทยพร้อมเป็นฐานการผลิตอาเซียน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้แล้วก่อนเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์วันพรุ่งนี้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นและขยายโอกาสการลงทุนระหว่างภาคธุรกิจไทยและออสเตรเลียพร้อมผลักดันการจับคู่ธุรกิจและการร่วมทุนในอุตสาหกรรมสำคัญซึ่งนักลงทุนออสเตรเลียหลายรายสนใจเพิ่มการลงทุนในไทยตั้งแต่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงการผลิตไปจนถึงธุรกิจบริการขณะที่บริษัทไทยมีการลงทุนในออสเตรเลียหลายสาขาทั้งพลังงานเคมีพันธุ์โรงแรมอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีดังนั้นการเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้นอกเหนือจากสร้างความเชื่อมั่นให้กับฝ่ายออสเตรเลียที่มีต่อประเทศไทยแล้วยังทำให้เกิดการลงทุนระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศด้วย
11: การมาเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้นอกจากมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางฝ่ายออสเตรเลียที่มีต่อประเทศไทยแล้วก็ยังสามารถที่จะทำแมทชิ่งจับคู่ธุรกิจให้เม็ดเงินการลงทุนแล้วก็ทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศก็ต้องถือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่เราพึงพอใจ
10: นายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกนักลงทุนผ่าน Thailand Fast Path โดยมี BOI เป็นศูนย์กลางประสานงานแก้ไขอุปสรรคด้านกฎระเบียบและเร่งรัดขั้นตอนการลงทุนภายใต้หลักความโปร่งใสเพื่อให้ไทยเป็นตัวเลือกสำคัญสำหรับการลงทุนและเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับนายแอนโทนีอันบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียถึงความร่วมมือด้านอาชญากรรมข้ามชาติและยาเสพติดยืนยันไทยพร้อมร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
1: รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ชะลอตัวเร่งปลดล็อกการลงทุนภาคเอกชนผลักดันการส่งออกและเสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจฐานราก
12: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ประกาศตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของไทยไตรมาส2ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกที่ร้อยละ 2.8 ว่าตัวเลขดังกล่าวไม่เป็นที่น่าพอใจโดยการชะลอตัวส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถานการณ์สงครามที่ส่งผลต่อราคาพลังงานและค่าครองชีพอย่างไรก็ตามภาคการส่งออกยังมีศักยภาพและเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยคาดว่าการส่งออกปีนี้จะขยายตัวในระดับ2หลักและหากไม่มีปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะวิกฤตเพิ่มเติมมูลค่าการส่งออกทั้งปีคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ12ล้านล้านบาทขณะเดียวกันรัฐบาลจะเร่งปลดล็อกอุปสรรคด้านการลงทุนภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการสร้างงานเชื่อมห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มการสร้างงานในประเทศพร้อมบูรณาการการทำงานหลายหน่วยงานและภาคเอกชนเพื่อเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก
13: เนื่องจากว่าไตรมาสที่2เนี่ยเราเข้าสู่สภาวะสงครามเต็มที่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีในเรื่องของค่าพลังงานหรือว่าค่าของชีพบางตัวที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นแต่ในมุมของการส่งออกยังเป็นเครื่องยนต์ที่มีนัยยะสำคัญในการผลักดัน GDP อยู่แล้วนะคะปีนี้เราก็ยังมองว่าการส่งออกน่าจะเป็น2หลัก
12: นางสุภจีสุธรรมพันธ์ยังกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาแหล่งงบประมาณว่าจะใช้จากพรก.เงินกู้หรืองบกลางพร้อมทั้งอยู่ระหว่างออกแบบโครงการโดยเน้นกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและภาคธุรกิจตรวจข้อมูลนิติบุคคลได้ในราคาถูกลงคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการจากเดิมต้องซื้อข้อมูลทั้งชุด30บาทแม้ต้องการเพียงรายการเดียวต่อไปสามารถเลือกซื้อเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้รายการละ5บาทเช่นชื่อนิติบุคคลรายชื่อและอำนาจกรรมการทุนจดทะเบียนหรือที่ตั้งบริษัทโดยยังเลือกซื้อแบบครบชุดราคา30บาทได้เช่นเดิมมาตรการนี้จะช่วยลดต้นทุนลดการใช้จ่ายเกินความจำเป็นและเดินหน้าพัฒนาบริหารภาครัฐให้สะดวกเป็นดิจิทัลมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระรัตนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
17: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจักสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ายังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเกิดขึ้นในตอนนี้พร้อมเน้นย้ำว่าช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเปิดให้เดินทางได้ตามปกติแล้วโดยทุ่นระเบิดถูกทำลายทั้งหมดแต่สหรัฐยังคงดำเนินปฏิบัติปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านขณะที่สำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์สั่งให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐระงับการเจรจากับอิหร่านเพื่อรอสัญญาณจากผู้นำอิหร่านถึงพร้อมที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐก่อนที่จะเริ่มการเจรจาอีกครั้งศูนย์ภูมิอากาศแห่งชาติจีนหรือ NCC รายงานว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกบริเวณเส้นศูนย์สูตรเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เข้าสู่สภาวะปรากฏการณ์เอลนินโญอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยดัชนีนีโญในมหาสมุทรพุ่งแต่ระดับ 2.1 องศาเซลเซียสในเดือนกรกฎาคมและยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสู่ระดับ 2.6 องศาเซลเซียสในช่วงครึ่งแรกของเดือนสิงหาคมนี้NCC คาดการว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลจะสูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนี้ซึ่งอาจแตะระดับ3องศาเซลเซียสและอาจทวีความรุนแรงเป็นซูเปอร์เอลนินโญที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศทั่วโลกจนทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและภัยแล้งในหลายพื้นที่ก่อนจะลดความรุนแรงลงในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคมปี2570ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่9ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนสุโขทัยตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์และมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรและเวลา 21:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 15:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น.
18: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
19: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
20: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับ จไม่ค่อยสงบ
19: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
20: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย

0: ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
1: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระบูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
7: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
8: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
9: คนไทยไม่เอาสินบน
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
10: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
11: โหยิ้มหวานเชียว
8: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้ว

0: าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
1: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
0: อ๋อได้พี
2: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
5: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
6: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
4: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
7: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
4: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
8: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
4: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

ิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทเนี่ยในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวนะคะที่จะมาแล่งกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องส่งกำลังใจไปยังพี่น้องชาวจังหวัดน่านนะคะวันนี้จังหวัดน่านเนี่ยประสบกับปัญหาของอุทกภัยนะคะเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะท่านได้ลงพื้นที่นะคะติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะที่ผ่านมาค่ะว่าน้ำเนี่ยมาเร็วแล้วก็ไหลแรงนะคะจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำค่ะจากการประเมินสถานการณ์ในขณะนี้หลายจุดน้ำได้ลดลงเร็วนะคะเนื่องจากเป็นน้ำป่าที่มาเร็วไปเร็วแต่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างค่ะแต่ก็ไม่ประมาทนะคะเนื่องจากว่ายังมีฝนตกสะสมในพื้นที่ทางตอนเหนืออยู่นะคะตอนนี้ทุกหน่วยงานค่ะรวมถึงอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยได้มีการนำเครื่องจักรอุปกรณ์เรือเจ็ตสกีค่ะเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นะคะพร้อมกับแจ้งเตือนผู้ที่อยู่พื้นที่ลุ่มต่ำนะคะอำเภอโซนใต้ค่ะถาวังผ้าเมืองน่านนะคะผู้เพียงนะคะเวียงซ่าค่ะให้คนย้ายสิ่งของวายบนที่สูงค่ะแล้วก็ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยอย่างเช่นซุ่นผักพิงนะคะที่แต่ละอำเภอจัดวายนะคะพร้อมกับชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือนะคะเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำรงชีพแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะหากมีการอพยพก็ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่แล้วก็ออกจากพื้นที่ทันทีค่ะพี่น้องประชาชนยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อไปอีก 2-3 วันข้างหน้าค่ะเนื่องจากฝนอย่างตกในพื้นที่จังหวัดน่านอยู่นะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีการเปิดโรงครัวนะคะพระราชทานช่วยเหลือประชาชนนะคะโดยโรงครัวพระราชทานเนี่ยก็ได้ทึ่งทีว่าการอำเภอปัวนะคะเตรียมแจกจ่ายอาหารนะคะให้กับประชาชนค่ะขณะที่สบพ.มทบ38นะคะระดมกำลังพลลงพื้นที่อำเภอปัวค่ะเร่งช่วยเหลือประชาชนจากน้ำท่วมและก็น้ำป่าไหลหลากนะคะนอกจากยังนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสอย.จิตอาสาพระราชทานได้ดำเนินการโรงครัวพระราชทานนะคะโดยรถครัวสนามค่ะจัดจากมทบ38แล้วก็ม2015นะคะเดินทางถึงที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะรายการอาหารเย็นนะคะ 2,000 กล่องนะคะแล้วก็เร่งที่จะช่วยเลือกนะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะจากสถานการณ์นะคะอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็ส่งผลให้การเดินทางเนี่ยไม่สะดวกนะคะกลุ่มผู้ประกอบการที่พักบ้านสะปันค่ะก็ยินดีเปิดที่พักฟรีสำหรับนักท่องเที่ยวที่ติดค้างในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือนะคะคุณผู้ฟังพอช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นช่วงที่คนไปเที่ยวนะคะพักเนื่องกันค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งก็มีไล่ทีเลยนะคะที่เข้าเปิดให้นักท่องเที่ยวนะคะที่ติดค้างในอำเภอเนี่ยได้ไปพักกันไม่ว่าจะเป็นสปันกลางหน้านะคะณสปันแคมปิ้งภูปันสุกนะคะสะพานสปันโฮมสเตย์นะคะเซนสปันณสปันโฮมสเตย์ค่ะสปันดาวรีสอร์ทคุณเข้าทารามีสปันแล้วก็ภูพญาโฮมสเตย์นะคะนักท่องเที่ยวที่กำลังเดินทางท่องเที่ยวในช่วงนี้ก็ขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มนะคะแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศแล้วก็ปริมาณน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะทางนี้อำเภอบอกเกลือมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงแล้วก็ลาดชันค่ะเมื่อเกิดฝนตกหนักทำให้เกิดดินสไลด์ทับเส้นทางขึ้นบ่อยๆนะคะก็เอาเป็นว่าช่วงนี้ก็เช็คสภาพอากาศกันด้วยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงฤดูที่เป็นฤดูฝนจริงอันนี้นะคะฤดูฝนจริงคุณผู้ฟังนะคะไม่ใช่ฤดูฝนปลอมเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อโปรกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี้นะคะจากลาคุณผู้ฟังค่ะไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีกรมศิลปากรจะทำโครงสร้างพระเมรุมาตรพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสร็จแล้วเตรียมแผนเริ่มดำเนินงานด้านภูมิทัศน์ในเดือนกันยายนนี้คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีมติเลือกนางโปรดปรานสมานมิตรเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายอันศรีสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนางจริภาสินธุนาวารองปลัดกระทรวงยุติธรรมนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าห้องรอยัลจูบิลีบารูมอาคารเชลเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรและของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569เสร็จแล้วทอดพระเนตรวิดิทัศน์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกราบบังคมทูลเบิกผู้ว่าราชการจังหวัด74จังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้แทนหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนซึ่งจัดแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้านงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมทั้งนิทรรศการผลการดำเนินงานของหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกองทุนแม่ของแผ่นดินถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยผลกระทบจากปัญหายาเสพติดและได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจุดเริ่มต้นของกองทุนตั้งแต่ปี2546เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่หมู่บ้านและชุมชนในการรวมพลังป้องกันยาเสพติดเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้กลับคืนสู่สังคมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยดำเนินงานบนพื้นฐานของ3ทุนสำคัญได้แก่ทุนศักดิ์สิทธิ์จากพระราชทรัพย์พระราชทานซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนทุนศรัทธาที่เกิดจากการร่วมสมทบของสมาชิกในหมู่บ้านสะท้อนพลังความร่วมมือของคนในพื้นที่และทุนปัญญาที่นำองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนมาพัฒนากิจกรรมและระดมทุนเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างสังคมไทยที่ปลอดภัยและเข้มแข็งต่อไปเวลา 18:41 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอุดมสิทธิวิรัชธรรมประธานศาลรัฐธรรมนูญนำพลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒน์วานิช ตุลาการสารรัฐธรรมนูญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเคารพหน้าที่ในโอกาสนี้นางสาวร่มปรางสามประคำเลขาธิการสำนักงานสารรัฐธรรมนูญร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 14:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังฆวัฏยายสุขาวดีวยูหสูตรและพิธีวิ่งถวายพุทธบูชาขอขมากรรมสุวรรณคีรีบรรพตในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่18 สิงหาคม 2569เวลา8:19 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีค่ายวีรวัฒน์โยธินอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงรับฟังรายงานการปฏิบัติภารกิจของกองทัพภาคที่2การพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งกองทัพภาคที่2มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดมีพรมแดนติดกับ2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาโดยกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีรับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและกองกำลังสุรนารีรับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนกองทุนพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกต่อจากนั้นทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีค่ายวีรวัฒน์โยธินเสร็จแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานกำลังพลที่เสียชีวิตบาดเจ็บและทุพพลภาพจากการสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่เสียชีวิตบาดเจ็บและทุพพลภาพต่อจากนั้นพระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้บังคับหน่วยทหารกองกำลังสุรนารีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่1 2 3 4และผู้บังคับการชุดควบคุมทหารปืนใหญ่โอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บังคับหน่วยทหารและกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงสำนักงานชลประทานที่8อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์จบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมศิลปากรจัดทำโครงสร้างพระเมรุมาตรพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จเตรียมแผนเริ่มดำเนินงานด้านภูมิทัศน์ในเดือนกันยายนนี้
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่ากรมศิลปากรได้จัดทำโครงสร้างของพระเมรุมาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดสร้างลิฟต์และองค์ประกอบของเตาไฟฟ้าขณะที่การขยายแบบเท่าขนาดจริง ส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จและถูกนำไปทำชิ้นงานจริงแล้วทั้งงานไฟเบอร์งานทำสีและภายในเดือนนี้จะมีการรื้อถอนโรงขยายแบบเพื่อเคลียร์พื้นที่รองรับงานภูมิทัศน์พระเมรุมาตรและอาคารประกอบที่จะเริ่มดำเนินการในเดือนกันยายนซึ่งการดำเนินงานก่อสร้างอาคารทุกหลังจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายในวันที่31ตุลาคมนี้แน่นอนสำหรับการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรจะแล้วเสร็จวันที่30กันยายนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการซักซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศและเมื่อซักซ้อมแล้วเสร็จจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงและระบบขับเคลื่อนของล้อเพลาต่างๆให้มีความพร้อมรองรับพระราชพิธีทุกด้านอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าสำหรับในวันพรุ่งนี้กรมศิลปากรจะร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทร์หอมในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในเวลา 11:09 น.โดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางเป็นประธานในพิธีตัดจันหอมเป็นปฐมฤกษ์และเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีตามแบบโบราณราชประเพณีมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งทีมพม.จังหวัดน่านเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางพร้อมประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยและแผนอพยพ
3: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าจากฝนตกหนักในจังหวัดน่านทำให้น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปัวภูเพียงและสันติสุขจึงได้กำชับทีมพม.จังหวัดน่านเร่งลงพื้นที่ร่วมกับจังหวัดและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ปลอดภัยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนช่วยเหลือฟูหลังน้ำลดสำหรับอำเภอปัวทีมพม.จังหวัดน่านร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้อพยพ135รายประกอบด้วยเด็ก29รายผู้สูงอายุ46รายและผู้ใหญ่และวัยแรงงาน60รายซึ่งขณะนี้ระดับน้ำลดลงแล้วผู้อพยพทยอยกลับเข้าบ้านเพื่อทำความสะอาดและจัดเก็บสิ่งของที่เสียหายขณะที่อำเภอเมืองน่านเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดป่านันทบุรีพร้อมจัดเตรียมถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคส่งต่อให้ผู้ประสบภัยทั้งนี้ทีมพม.จังหวัดน่านจะเร่งสำรวจกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเพื่อพิจารณาเงินสงเคราะห์และสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือในเบื้องต้นส่วนกรณีชายป่วยติดเตียงเสียชีวิตภายในบ้านนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวพร้อมสั่งทีมพม.จังหวัดน่านลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและเร่งพิจารณาความช่วยเหลือด้านสิทธิสวัสดิการตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนติดต่อสายด่วนพม.1300ได้ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กองทัพบกเร่งจัดชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ภาคเหนือซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
4: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าส่วนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3บูรณาการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านเชียงใหม่และพะเยาอย่างต่อเนื่องพร้อมนำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38จังหวัดน่านได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในพื้นที่อำเภอปัวด้วยคนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้ขึ้นสู่พื้นที่สูงสำรวจพื้นที่และประเมินความต้องการของประชาชนรวมถึงช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่พักพิงพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานหน้าที่ว่าการอำเภอปัวสำหรับประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยส่วนบรรเทาสาธารณภัยปนนทหารบกที่33จัดชุดกำลังพลดำเนินการก่อแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันเหตุน้ำล้นตลิ่งบริเวณบ้านสัมมากรตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และส่วนบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่34จัดชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยและจิตอาสาภัยพิบัติ ลงพื้นที่บ้านหนองบัวตำบลงิมอำเภอปงจังหวัดพะเยาหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยมีน้ำท่วมสูงและเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดเพื่อสำรวจสถานการณ์ประเมินความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนพร้อมให้การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการการประปาส่วนภูมิภาคเร่งสนับสนุนน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมฟื้นฟูระบบประปาทันทีหลังน้ำลด
5: นายเจเสศไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านโดยการสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลากโดยกปภ.เขต9ได้ส่งมอบน้ำดื่มบรรจุขวดเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนแล้วนอกจากนี้ได้กำชับให้กปภ.จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าฟื้นฟูระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาทันทีที่ระดับน้ำลดลงเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่าล่าสุดโรงสูบน้ำแรงต่ำหรือน้ำกว้างถูกน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถเดินเครื่องผลิตน้ำได้ขณะที่โรงสูบน้ำบ้านต้นแหลงซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำรองยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ประกอบกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยส่งผลให้กปภ.สาขาท่าวังผาหน่วยบริการปัวจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราวกระทบผู้ใช้น้ำประมาณ 2,627 รายแต่กปภ.ยังคงมีน้ำสำรองในถังน้ำใสอีกประมาณ 1,000 ลูกบาทเมตรซึ่งหากกปภ.สามารถกลับมาจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติจะสามารถจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบให้แก่ประชาชนได้ทันทีฉนันท์ชิดาสังทองรายงาน
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโชฮยอนรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมทางทหารกับเกาหลีใต้ถือเป็นการกดดันให้รัฐบาลเกาหลีใต้สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านและทำตามคำมั่นสัญญาด้วยการเข้าไปลงทุนในประเทศสหรัฐมูลค่าราว 350,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใต้ข้อตกลงทางการค้าที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามไว้เมื่อปีที่แล้วขณะเดียวกันนายจองดงยองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการรวมชาติของเกาหลีใต้เชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพยายามทำทุกวิถีทางที่นำไปสู่การพบหารือกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออีกครั้งรวมถึงการสั่งลดระดับการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ซึ่งการซ้อมรบดังกล่าวเป็นสิ่งที่สร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลเกาหลีเหนือมาเป็นเวลานานกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ระบุว่า UAE ระงับการค้าและธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดกับอิหร่านอย่างไม่มีกำหนดซึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดของสถานการณ์สันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมของ UAE เปิดเผยว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศตรวจพบขีปนาวุธจำนวน2ลูกที่ถูกยิงมาจากอิหร่านพร้อมให้คำมั่นว่า UAE จะดำเนินการตอบโต้อย่างเด็ดขาดต่อความพยายามทำลายความมั่นคงของชาติหรือการเดินเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางด้านนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์อย่างตรงไปตรงมาและคำนึงถึงการกระทำที่มุ่งร้ายของสหรัฐและอิสราเอลด้วยก กองกำลังตำรวจสิงคโปร์ออกแถลงการเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าสิงคโปร์เริ่มบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางออนไลน์ฉบับใหม่ซึ่งจะครอบคลุมแอปพลิเคชันส่งข้อความอาทิ Telegram WhatsApp และ WeChat โดยมีเป้าหมายควบคุมบริการทางออนไลน์ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการหลอกลวงภายในประเทศหลังพบว่าการหลอกลวงให้ลงทุนถือเป็นปัญหาหลักของแพลตฟอร์มเหล่านี้ซึ่งมิจฉาชีพจะติดต่อเหยื่อโดยใช้บัญชีที่เหยื่อไม่รู้จักเพื่อเสนอขายการลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงขณะเดียวกันการซื้อขายสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อาทิคารูเซล Facebook Marketplace และ Facebook Business จะต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นโดยจะมีเวลาถึงวันที่31มกราคมปี2570หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับเป็นจำนวนเงินสูงถึง1ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบ2ประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัวบารานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกตบชนะรูเบนกาเซียกับลูเซียโรลิเกตคู่มืออันดับ44ของโลกจากสเปนไป2ต่อ1เกม14-21 21-11 และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบ16คู่สุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างบีโมปราเซโยกับอาลียานาบีลาเทสยาคู่มืออันดับ46ของโลกจากอินโดนีเซียหรือยูชิชิโมกามิกับซากายะโฮโบระจากญี่ปุ่นด้านโอโมภคพลธีรรัศกุลกับปอป้อซับซิรีแต้รัตนาชัยคู่มืออันดับ15ของโลกชนะอเล็กซานเดอร์ดันกับจูเลียแม็กเพอร์สันหลังคู่แข่งขอรีทายระหว่างเกมโดยจะไปพบศึกหนักกับเจียเจิ้นปังและเว่ยยาซินคู่มืออันดับ2ของโลกจากจีนต่อไปการแข่งขันฟุตบอลโคคัพ U17 รอบชิงแชมป์ประเทศไทยในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A อัสสัมชัญยูไนเต็ดออกสตาร์ทได้ดีเก็บชัยชนะจากนครปฐมยูไนเต็ดไป5-2ขณะที่กลุ่ม C ระยอง FC คืนฟอร์มเก่งเอาชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษไป8-1และกลุ่ม D แม่โจ้ยูไนเต็ดชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาไป3-2ส่วนคู่บิ๊กแมตช์กลุ่ม B ชลบุรี FC ชนะจุดโทษทรูแบงคอกยูไนเต็ดสกอร์รวม7-5นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือบอร์ดกกท.พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและกรรมการเข้าร่วมที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่เข้ามาแทนนายก้องศักดิ์ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่30กันยายนนี้โดยที่ประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีมติเลือกนางโปรดปรานสมานมิตรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่14โดยเป็นผู้ว่าการกกท.หญิงคนแรกของประเทศไทยซึ่งหลังจากนี้จะมีการเสนอเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำกลับเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดกกท.อีกครั้งและจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติตามขั้นตอนต่อไปนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก4สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยได้แก่สมาคมกีฬาทางน้ำสมาคมกีฬากรีฑาสมาคมกีฬาเรือพายและสมาคมกีฬาฟุตบอลร่วมแถลงข่าวกรณีการจัดสรรการจัดกลุ่มชนิดกีฬาที่มีศักยภาพประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยต้องการเรียกร้องให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยทบทวนเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามการจัดกลุ่มชนิดกีฬาที่มีศักยภาพประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ที่มีการใช้ระบบ AI มากำหนดเพดานงบประมาณแบบเหมารวมโดยไม่พิจารณาบริบทความจำเป็นและภาระค่าใช้จ่ายจริงของแต่ละสมาคมผ่านการพูดคุยหรือหารือกันซึ่งขณะนี้หลายสมาคมได้ตัดสินใจยื่นอุทธรณ์เพื่อขอทบทวนแล้วหากยังได้งบประมาณเท่าเดิมก็พร้อมยอมรับการพิจารณาแต่ขอให้แยกงบสนับสนุนมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติออกจากงบประจำปี
9: ใครอยู่เขตไหนเราไม่ทะเลาะกันเองอยู่แล้วเรามีแต่ต้องคิดจะส่งเสริมกันเองฟุตบอลเนี่ยต้องอยู่มหาชนกรีฑาว่ายน้ำทำไมไม่ให้เขาอยู่ข้างบนล่ะอยู่เอ พวกผมก็มีอิจฉานะฮะผมจะอยู่ซีจะอยู่บีผมก็มีอิจฉาวอลเลย์บอลอย่างเงี้ยต้องให้เขาพวกเราไม่มีทะเลาะกันเองอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าให้จัดให้เป็นธรรม
8: ขณะที่พลตำรวจตรีณพันธ์วุฒิเลี่ยมสงวนอุปนายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬากรีฑาขณะนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม B ซึ่งมีกรอบงบประมาณที่ถูกจัดสรรอยู่ที่17ล้านบาทขณะที่ต้องดูแลนักกีฬามากกว่า100คนสำหรับการแข่งขัน44ประเภทซึ่งมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ปีละกว่า30ล้านบาทสำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมการแข่งขันตลอดจนค่าจ้างผู้ฝึกสอนต่างชาติจึงได้ยื่นอุทธรณ์เพื่อขอทบทวนงบประมาณดังกล่าวเนื่องจากหากได้รับงบประมาณเท่านี้ก็อาจต้องพิจารณาเลิกจ้างผู้ฝึกสอนต่างชาติซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลงานของนักกีฬาอาทิบิวภูริพลบุญสอนดาวรุ่งทีมชาติไทยในอนาคตผานิชคาดนาครายงาน
10: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100%รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
11: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่ 1. ฆ่าสัตว์ 2. ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย 3. ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่ 1. พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ 2. พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3. พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
12: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
13: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
12: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
13: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวัฒน์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่น

ที่3โดยวุฒินันท์ชัยศรีเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะซึ่งเรื่องราวที่มานำเสนอกันในวันนี้นะคะก็จะนำเสนอเป็นตอนจบด้วยสำหรับความเดิมตอนที่แล้วค่ะเป็นเรื่องราวของกลุ่มนักศึกษาที่กำลังเตรียมทำละครเวทีในมหาวิทยาลัยโดยพวกเขาได้หยิบประเด็นทางการเมืองมาเป็นเนื้อหาของละครเวทีนี้ค่ะเมื่อบทละครถูกส่งให้กับทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณากลับไม่ได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่ดูแลนักศึกษาจึงเกิดความขัดแย้งขึ้นค่ะและเรื่องราวไม่ได้หยุดแค่ในรั้วมหาวิทยาลัยแต่ถูกขยายไปในโลกออนไลน์จนทำให้รองอธิการบดีถูกเปลี่ยนตัวเป็นรองอธิการบดีท่านใหม่เข้ามาดูแลต่อซึ่งรองอธิการบดีท่านใหม่นี้ก็ได้ให้ความเห็นในการปรับแก้บทละครเวทีของเหล่านักศึกษาค่ะสำหรับคำว่าองค์ที่3นะคะก็คือจุดคลายแม็กและบทสรุปของเรื่องราวและในเรื่องราวนี้จะมีบทสรุปอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อว่าองค์ที่3

มจะขอพูดตรงๆเลยนะชายสูงวัยถอดแว่นตาเสียงเนิบเย็นดูมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยผมไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นตรายางรับรองความชอบธรรมในสิ่งที่พวกคุณอยากจะเล่าผมมาเพราะว่าท่านอธิการบดีขอร้องให้มาต่อรองกับพวกคุณวีรกรรมที่ชมรมละครของพวกคุณทำลงไปเป็นเครื่องการันตีแล้วว่าจะไม่มีใครล้มโปรเจกต์ละครนี้ลงได้แต่ว่าถ้าปล่อยให้ละครของพวกคุณแสดงไปตามบทนี้ทั้งหมดมหาวิทยาลัยของพวกเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันคำว่ามหาวิทยาลัยของพวกเราในคำพูดของท่านรองอธิการบดีคงจะหมายถึงคนแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นผมมานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อขอให้เราทุกคนช่วยกันประสานประโยชน์คุณจะพูดเรื่องการเมืองก็ได้นะแต่นิดหน่อยพอให้เรื่องมีรสชาติแต่อย่าถึงขนาดโจมตีตัวบุคคลที่มีอยู่จริงเพราะว่าลูกๆนักศึกษาของผมอาจเดือดร้อนหรืออาจจะมีคนไม่หวังดีฟ้องหมิ่นประมาทเป็นเรื่องใหญ่โตคุณก็รู้อยู่นะว่ายุคนี้อำนาจอยู่ในมือใครเขาจะสั่งยังไงก็ได้ท่านขู่นักศึกษาของผมเหรอครับผมกัดฟันกรอดผมจะถือว่าไม่ได้ยินประโยคที่คุณพูดเมื่อกี้เสียงเนิบเย็นยิ่งชวนให้โกรธเกรี้ยวผมก็เลยสวนกลับถ้าเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นจริงๆพวกเราผู้ใหญ่ก็ต้องปกป้องเด็กสิครับไม่ใช่ห้ามไม่ให้เขาพูดสิ่งที่คุณควรสอนก็คือต้องให้เขาพูดอย่างมีศิลปะไม่ให้ใครทำอันตรายได้ตั้งแต่แรกผมก็จะปกป้องสิ่งที่เขาอยากจะพูดผมจะอยู่ข้างนักศึกษาของผมถามนักศึกษาของคุณดูสิว่าอยากเลือกแบบไหนรองอธิการบดีหันมาทางวิทยวัฒน์วันนี้วิทยวัฒน์เขาดูเงียบผิดปกติเด็กหนุ่มมองมาทางผมก่อนที่จะผงกศีรษะรับคำอย่างง่ายดายขอพวกเราไปปรึกษากันก่อนนะครับ

พิทวัชชักแม่น้ำทั้งห้ามาอธิบายให้ผมและเพื่อนๆเชื่อตามเขาว่าทำไมต้องรับฟังคำพูดของรองอธิการบดีคนใหม่โปรเจกต์ละครที่ดำเนินไปครึ่งทางงบประมาณที่ยังรอการอนุมัติจากทางมหาวิทยาลัยที่จะมาช่วยจุนเจือค่าใช้จ่ายซึ่งทุกคนช่วยกันออกไปล่วงหน้าหากโครงการยังไม่ผ่านก็เท่ากับเข้าเนื้อกันหนักขึ้นการเสียดสีชื่อท่านนายกอย่างชัดเจนจนเกินไปจนเสียงจะถูกฟ้องภายหลังเสียงพึมพำของสมาชิกชมรมละครดูไม่พอใจนักแต่พลังการโน้ม

้าวของวิทยวัฒน์ก็ทำให้บรรยากาศไม่ตึงเครียดจนเกินไปผมนั่งฟังเงียบๆพร้อมกับประเมินวิทยวัฒน์ใหม่อีกครั้งผมคิดว่าแววตาเปี่ยมไฟฝันมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงโลกที่เห็นในวันแรกเป็นของจริงแต่ผมก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแววตาสยบยอมต่ออำนาจที่ผมเห็นในวันนี้ก็เป็นของจริงเช่นกันอาจารย์คิดว่ายังไงครับวิทยวัฒน์อาจจะมีวาทศิลป์ในการโน้มน้าวแต่อำนาจที่จะทำให้คนอื่นเชื่อฟังยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ผมมองลึกลงไปในแววตาของเด็กหนุ่มแต่กลับไม่มีความหมายพิเศษอื่นใดแล้วถ้าวิทยวัฒน์คิดว่าเรามีเหตุผลมากพอที่จะเปลี่ยนเราก็คงต้องเปลี่ยนบทใช่เราจะปรับเนื้อหาเป็นนิทานธรรมดาแล้วก็ถอดเรื่องราวที่ผู้ใหญ่กังวลออกไปทั้งหมดสาบานได้ว่าผมมองเห็นความลิงโลดฉายออกมาจากแววตาของเด็กหนุ่มแต่เช่นเดียวกันเราจะแก้ไของค์ที่สามใหม่ทั้งหมดตอนจบเดิมเนี่ยเอาไปปรับใส่ในองค์ที่สองแล้วก็ส่งให้ท่านรองอธิการบดีอ่านแค่นั้นองค์ที่สามเราจะฝึกซ้อมโดยไม่ให้ใครรู้แล้วก็ใช้ในวันแสดงจริงเพียงครั้งเดียวทุกคนต่างกังขาแล้วก็มองหน้ากันไปมาผมอธิบายเพิ่มเติมว่าองค์ที่สามจะมีอะไรบ้างเพื่อรักษาแก่นเรื่องเดิมเอาไว้ถกเถียงแล้วก็เสนอความคิดเห็นกันสักพักสีหน้าของทุกคนก็ดูพอใจเสมือนเป็นฉันทามติปิดการประชุมแล้วก็แยกย้ายกันไปทำงานต่อเว้นแต่วิทยวัฒน์ที่ยังดูขุ่นเคืองอยู่บ้างเมื่อไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการทั้งหมด

กว่าที่ละครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดจะเดินทางมาถึงการแสดงในองค์ที่สามช่วงยาวนานและผ่านเรื่องราวมากมายเหลือเกินหลังจากวันนั้นมิทวัฒน์ก็ยังช่วยขับเคลื่อนชมรมตามปกติทั้งแสดงนำและกำกับเองโดยไม่เหลือร่องรอยความไม่พอใจใดๆวันนี้เขากำลังโลดแล่นอยู่บนเวทีแสดงเป็นตัวละครเอกอย่างสมบทบาทกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ท่านรอดีมารับชมละครในวันซ้อมใหญ่อันที่จริงคนเรียกว่ามาตรวจสอบว่าละครมีอะไรผิดปกติจากบทที่อ่านหรือไม่ทว่าสิ่งที่เขาได้ดูเป็นเพียงองค์ที่หนึ่งและสองเท่านั้นสีหน้าผ่อนคลายที่เห็นขณะนี้คงเพราะคิดว่าเป็นฉากสุดท้ายของเรื่องราวแล้วตามที่เคยได้ดูมาเจ้าชายองค์หนึ่งซึ่งปกครองบ้านเมืองด้วยความร่มเย็นมาตลอดทว่าเมื่อเกิดสงครามเจ้าชายต้องเก็บภาษีเพื่อนำไปใช้ในการรบกับข้าศึกการเก็บภาษีก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเจ้าชายเข้มงวดกับการเก็บภาษีและการเกณฑ์กำลังคนเพราะว่าอยากให้สงครามจบโดยเร็วโดยไม่เคยรู้ว่าชีวิตที่ลำบากของชาวบ้านเป็นอย่างไรทำให้ประชาชนไม่พอใจในพลสบโอกาสจึงเป่าประกาศว่าเจ้าชายเป็นคนทุจริตใช้ภาษีของประชาชนไปเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องตนเองร่ำรวยขึ้นไม่สนใจความทุกข์ยากของประชาชนทำให้สงครามไม่ยุติเสียทีด้วยแรงหนุนของประชาชนทำให้ในพลยึดอำนาจจากเจ้าชายได้สำเร็จแต่ทว่าในพลกลับเป็นผู้ปกครองที่เลวร้ายยิ่งกว่าเจ้าชายขูดรีดภาษีจากประชาชนอย่างโหดเหี้ยมใครวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าแสดงตัวต่อต้านก็จับขังคุกทั้งหมดทางฝั่งเจ้าชายเมื่อถูกแย่งชิงอำนาจก็ต้องปลอมตัวเป็นเจ้าค่อมออกช่วยเหลือชาวบ้านพร้อมกับเสาะหาข้อมูลของดาบวิเศษที่จะปราบข้าศึกและสยบในพลคลั่งอำนาจเมื่อได้รับความไว้วางใจมากพอประชาชนจึงบอกทางลับเพื่อไปหาฤาษีผู้เก็บดาบวิเศษไว้ฤาษีมอบดาบวิเศษให้แก่เจ้าชายผู้ซึ่งผ่านการขัดเกลาจากบททดสอบมามากมายแล้วเขาก็เดินทางกลับไปปราบในพลผู้ช่อฉนพร้อมกับยุติสงครามจากภายนอกเจ้าชายกลับมาคลองบัลลังก์กลายเป็นผู้ที่เห็นอกเห็นใจประชาชนมากขึ้นสุดท้ายจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นก็คือเรื่องราวที่ฝึกซ้อมให้ท่านรองอธิการบดีดูในวันซ้อมใหญ่แต่ไม่ใช่วันแสดงจริง

องค์ที่สามของบทจริงเริ่มขึ้นเจ้าชายได้รับดาบวิเศษจากฤาษีจึงเดินทางกลับมาเพื่อทวงบัลลังก์และก็พบว่าแท้จริงแล้วข้าศึกที่มาโจมตีเมืองก็คือคนของนายพลที่วางแผนจะฮุบอำนาจตั้งแต่แรกส่วนนายพลรู้อยู่แล้วว่าเจ้าชายออกมาตามหาดาบวิเศษเพื่อมาปราบตนเองก่อนหน้านี้เขาจึงทำพิธีบูชายัญเพื่อขอพรจากพระเจ้าว่าขอให้ตนเองไม่ได้รับอันตรายจากอาวุธวิเศษใดๆแล้วก็ไม่พ่ายแพ้กับชนชั้นสูงเจ้าชายจึงสู้กับนายพลไม่ได้แล้วก็เกือบหนีไม่รอดเจ้าชายประกาศทิ้งยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหมดแล้วแสดงตัวในนามจุกค่อมขวัญใจของประชาชนคนนั้นเจ้าชายในฐานะคนธรรมดารวบรวมประชาชนที่ต้องการปลดแอกจากอำนาจมืดของนายพลเขาต่อสู้กับกองทหารโดยไม่ต้องพึ่งอาวุธวิเศษใดๆจนนายพลพ่ายแพ้ไปเมื่ออำนาจของนายพลชั่วร้ายหายไปเจ้าชายก็ประสงค์จะวางมือให้ประชาชนได้คัดเลือกผู้ปกครองเองแต่ประชาชนก็ยังคงเลือกให้เจ้าชายกลับมาปกครองเมืองเพราะได้พิสูจน์ตนเองแล้วว่าเป็นผู้นำที่ดีเจ้าชายจึงกลับมาครองอำนาจอย่างภาคภูมิอำนาจที่แท้จริงจะต้องมาจากการต่อสู้ของประชาชนคนธรรมดาไม่ใช่จากผู้วิเศษหรือว่าอำนาจพิเศษอื่นใดแก่นเรื่องที่ตั้งใจแต่แรกยังคงรักษาเอาไว้ได้ผมสูดลมหายใจเต็มปอดความรู้สึกทั้งโล่งใจและก็ภาคภูมิใจต่างผสมปนเปท่ามกลางฉากสุดท้ายของการแสดงที่นั่งข้างเวทีมีข้อได้เปรียบตรงที่มองเห็นทั้งบนเวทีและก็ทางฝั่งผู้ชมผมมองไปยังท่านรองอธิการบดีเป็นระยะช่วงแรกขององค์ที่สามเขาดูตึงเครียดขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ผ่อนคลายลงอย่างรวดเร็วไม่นานก็หันไปคุยกับหัวหน้าภาควิชาด้วยสีหน้าตื่นเต้นระคนสงสัยเสียงหัวเราะเบาๆแล้วก็รอยยิ้มอิ่มบุญยังคงประดับอยู่บนใบหน้าไม่เสื่อมคลายฉากสุดท้ายจบลงนักแสดงทุกคนออกมาโค้งคำนับใบหน้าของเจ้าชายหรือว่าวิทวัฒน์ฉายแววความสุขและก็ความภูมิใจออกมาอย่างเต็มที่รองอธิการบดีส่งรอยยิ้มเมตตาให้นักแสดงยืนปรบมือดังสนั่นยาวนานตัวละครในเรื่องนี้ต่างเล่นกันไปอย่างสมบทบาทแล้วก็จบเรื่องราวของตนเองลงไปเหลือเพียงแต่ผู้เล่าเรื่องอย่างผมเท่านั้นที่ไม่รู้ว่าชะตากรรมของตนเองจะจบลงอย่างไรหลังจากวันนี้สิ่งเดียวที่ผมรู้ก็คือผมทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่แล้วทุกสิ่งที่ลงแรงไปจะไม่มีวันสูญเปล่า

0: ละครดีนะท่านอธิการบดีฝากชื่นชมเราพบกันอีกครั้งในวันรายงานผลโครงการละครกระแสในโลกออนไลน์ก็โด่งดังไม่น้อยเป็นหน้าเป็นตาให้กับมหาวิทยาลัยอย่างดีทีเดียวเลยล่ะขอบคุณครับแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องยกความดีความชอบให้กับเด็กๆนะครับเพราะว่าพวกเขาคิดโครงการวางแผนงานประชาสัมพันธ์เขียนบทแล้วก็คัดเลือกนักแสดงกำกับการแสดงแม้แต่การจัดการหาสถานที่แสดงละครพวกเขาก็ทำเองทั้งหมดครับความภาคภูมิใจในตัวเองที่หวนกลับมาทำให้ผมพูดได้เต็มเสียงกว่าทุกครั้งเว้นแต่ช่วงสุดท้ายนั่นใช่ไหมล่ะผมเงียบไปแต่คิดว่าเขาก็คงรู้ความหมายภาษาละครเรียกอะไรนะองค์ที่สามใช่ไหมถ้าเป็นเมื่อหลายสิบปีก่อนผมก็ชอบนะอุดมการบริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่อำนาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงแต่ถ้าเป็นตอนนี้ผมกลับชอบอุดมการณ์ที่จับต้องได้แบบเจ้าเด็กวิทยวัฒน์นั่นมากกว่าผมก็หมวดคิ้วท่านหมายความว่ายังไงคุณรู้ไหมว่าวิทยวัฒน์น่ะเป็นลูกใครท่านรองอธิการบดีเอ่ยชื่อนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งนักการเมืองน้ำดีที่ประกาศต่อต้านการรัฐประหารมาตั้งแต่ต้นจึงเป็นขวัญใจของคนท้องถิ่นนี้เมื่อมีการเลือกตั้งจึงได้คะแนนเสียงชนะฝ่ายตรงข้ามอย่างขาดลอยปัจจุบันอยู่ฝ่ายค้านเป็นหนึ่งในดาวสภาที่ทำหน้าที่อย่างแข็งขันผมไม่เห็นว่าการเป็นลูกชายของนักการเมืองคนนี้จะมีปัญหาอะไรพ่อของเขาก็แสดงเจตนาต่อต้านอำนาจยุติธรรมไม่ต่างกันลูกไม้หนุ่มคนนี้หล่นไม่ไกลต้นใช่ๆลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นท่านรองอธิการบดีหัวร้อนเนิบเดือนหน้าจะมีการประชุมสภาเพื่อพิจารณางบประมาณประจำปีลำพังเสียงของรัฐบาลไม่พอชนะเด็ดขาดหรอกนายคนนี้แหละที่จะเป็นหนึ่งในสิบคนที่จะลงคะแนนให้ฝ่ายรัฐบาลเขาซื้อตัวกันไว้แล้วด้วยเงินมหาศาลกับผลประโยชน์ในท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยจะเป็นสาวๆงูเห่างั้นหรอผมยังคงเชื่อมโยงไม่ได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเด็กวิทยวัฒน์ด้วยล่ะครับการตัดสินใจเป็นงูเห่าอาจจะทำให้เสียคะแนนเสียงในถิ่นตัวเองไปเกินครึ่งแต่อายุแกก็ไม่น้อยแล้วควรคิดว่าถ้าหักหลังพักแลกกับเงินทุนเพื่อผลักดันลูกมาเป็นตัวแทนก็ถือว่าคุ้มอีกไม่นานเดี๋ยวคุณก็จะเห็นละครน้ำเน่าตัดพ่อตัดลูกเรื่องใหม่จากนี้วิทยวัฒน์ก็น่าจะสวมบทบาทคนหนุ่มไฟแรงต่อต้านพ่อผู้สยบต่ออำนาจเผด็จการขณะเดียวกันก็ใช้เงินทุนจากพ่อเพื่อสร้างฐานเสียงของตัวเองขึ้นใหม่น่าสนุกดีใช่ไหมเสียงเนิบเย็นกลัวหัวเราะวิทวัฒน์น่ะใกล้จะเรียนจบแล้วผลงานในฐานะประธานสโมสรนักศึกษาก็มีไม่น้อยที่เขาต้องการคือฐานเสียงของคนรุ่นใหม่เขาก็เลยต้องทำกิจกรรมอะไรสักอย่างที่จะสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับในหมู่คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะในโลกออนไลน์อะไรของเขานั่นน่ะคุณตามผมทันไหมหน้าพระโพธิสัตว์ยิ้มเยาะเขาไม่ได้อยู่ชมรมละครเพราะรักละครไม่ได้ทำละครการเมืองเพราะว่ารักประชาธิปไตยเขาก็แค่ต้องการสื่อที่เข้าถึงง่ายสักอย่างหนึ่งไปต่อยอดชื่อเสียงว่าอยู่ข้างเดียวกับกระแสของคนรุ่นใหม่ผมนิ่งงันไปสักพักท่านรู้เรื่องนี้ทั้งหมดนี้ได้ยังไงเราต่างก็เป็นเบี้ยในกระดานของเด็กหนุ่มคนนี้กันทั้งนั้นแหละคุณลองย้อนคิดดูก็แล้วกันทำไมบทละครตอนแรกถึงรุนแรงเอ่ยถึงชื่อท่านนายกอย่างตรงไปตรงมาแล้วพอผมอยากปรับให้มันเบาลงเขากลับไม่ได้โต้แย้งผมเลยแม้แต่น้อยเขาเกรงใจผมงั้นเหรอเปล่าเลยเพราะว่าเขาได้คลิปขี้ข้าเผด็จการที่เขาต้องการเลิกต่างหากล่ะการปรับตามคำแนะนำของผมยิ่งทำให้เขาไม่ต้องมาตามล้างตามเช็ดปัญหาที่อาจจะตามมาทีหลังวิทยวัฒน์รู้จักรองสมพงษ์ดีเขารู้ว่าทำแบบไหนที่ไอ้ขี้ข้าหน้าโง่อย่างสมพงษ์น่ะจะเต้นผางจะมีทางไหนที่ได้ประกาศตัวว่าอยู่ข้างประชาธิปไตยแล้วก็ทำให้ละครของมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดโด่งดังจนได้ออกโทรทัศน์หากไม่ใช่การได้พื้นที่ข่าวทำนองนี้ส่วนไอ้บ้าสมพงษ์ก็คือเบี้ยตัวแรกที่กระเด็นไปจากกระดานเพราะว่าความโง่ของมันเองก่อนที่ผมจะเรียกคุณมาพบวันนั้นวิทวัฒน์แอบมาคุยกับผมก่อนแล้วผมรู้จักวิทวัฒน์มาตั้งแต่อ้อนแต่ออกรู้ดีว่าเขาคิดอะไรอยู่แล้วก็ต้องการอะไรสิ่งที่ผมพูดวันนั้นถ้าผมไม่พูดวิทวัฒน์ก็คงหาวิธีพูดโน้มน้าวพวกคุณเองแต่ผมเลือกพูดดีกว่าเพื่อแสดงตัวว่าอยู่ข้างเขา จะได้ไม่โดนพลังออนไลน์อะไรนั่นน่ะเขี่ยผมตกเก้าอี้ตามไอ้สมพงษ์ไปอีกคนหน้าตลกดีนะอายุปูนี้แล้วยังต้องมาเล่นตามเกมของเด็กๆแต่ผมก็ต้องขอบคุณเขานะก็ไม่ใช่เพราะว่าการเล่นตามแผนของเขาหรอกหรอที่ทำให้ผมได้ตำแหน่งบริหารก่อนจะเกษียณชายสูงวัยเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่างที่ผมชื่นชมองค์ที่สามของคุณนั่นน่ะผมพูดจริงๆอย่างน้อยคุณก็ไม่ยอมเดินตามเกมของวิทวัฒน์ไปซะทุกอย่างเจ้าชายวิทวัฒน์ตัวแทนของประชาชนงั้นเหรอรองอธิการบดียิ้มเยือกเย็นหัวเราะเบาๆเข้าใจคิดดีนะแล้วก็บางทีแบบนี้อาจจะดีกว่าสำหรับตัววิทวัฒน์ในอนาคตก็ได้เขาจึงไม่ได้มาต่อรองอะไรกับผมอีกโลกแห่งอุดมการณ์ที่คุณอยากจะเล่าความฝันของหนุ่มสาวอำนาจเป็นของประชาชนคุณรู้ไหมผมอ่านเรื่องทำนองนี้มาตั้งแต่หนุ่มๆจนเป็นด็อกเตอร์หัวงอกแล้วผมไม่เคยเห็นโลกเปลี่ยนไปเลยไม่ว่าพวกคุณจะเล่าความฝันลมๆแรงๆพันนี้ออกมามากมายแค่ไหนแต่การเมืองบ้านเราก็ยังคงวนเวียนอยู่แค่องค์ที่สองผู้ปกครองจอมช่อฉนถูกขับไล่แล้วเราก็สอหาผู้ปกครองคนใหม่ที่ช่อชนกว่าเดิมมาขับไล่ใหม่หมุนเวียนผัดเปลี่ยนไปหน้าเรื่อยไปพ่อของวิทวัฒน์เป็นงูเห่าหักหลังประชาชนลูกชายบีบน้ำตาแซงว่าเกลียดพ่อแล้วก็ขึ้นครองอำนาจแทนผมนึกถึงองค์ที่สามชัยชนะของประชาชนงั้นหรอนึกย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในวันปฐมนิเทศละครประจำปีนึกถึงความฮึกเหิมของสมาชิกชมรมละครเมื่อรู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรแท้ที่จริงแล้วละครการเมืองเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากทำหรือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนหลงคิดว่าอยากทำเพราะว่าวิทวัฒน์อยากทำกันแน่คุณรู้ไหมบางครั้งความจริงก็ลึกซึ้งแล้วก็ซับซ้อนเกินจริงพวกคุณจึงเขียนได้แต่ความฝันไม่เคยได้เขียนความจริงกันเลยอย่างที่เขาบอกว่าผู้ชนะเขียนประวัติศาสตร์ผู้แพ้เขียนวรรณกรรมชายสูงวัยถอนหายใจผมขอเตือนอย่างหนึ่งนะการไม่ยอมเดินตามเกมของเด็กหนุ่มคนนั้นทั้งหมดผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าจะมีอะไรตามมาบ้างอย่าลืมว่าฝั่งอาจารย์สมพงษ์แล้วก็พรรคพวกยังคงมีเขี้ยวเล็บแล้วก็เจ็บแค้นคนทำละครอยู่สัญญาอาจารย์หนึ่งปีพอจบลงแล้วจะมีคนกลั่นแกล้งไม่ยอมต่อสัญญาไหมและเท่าที่ผมรู้วุฒิการศึกษาของคุณก็ยังไม่ตรงสายมากนักผมชื่นชมคุณก็จริงแต่ก็เป็นคนละเรื่องกับการเสี่ยงสอดมือเข้าไปช่วยโดยไม่ได้อะไรเลยก็คงต้องขึ้นอยู่กับบรรดาคนที่เล่นเกมในกระดานนี้ยังเห็นว่าคุณน่ะมีคุณค่าสำหรับเขาอยู่หรือเปล่าที่นั่งข้างเวทีที่ผมเคยคิดว่าพิเศษวันนี้กลับเหลือเพียงความรู้สึกเปล่าวงโปสเตอร์ละครที่ติดอยู่หน้าประตูหอประชุมซึ่งทำให้หัวใจพองโตทุกครั้งที่เหลือบมองกลับกลายเป็นรสขมอึ่งอนอยู่ในอกความภาคภูมิใจที่เคยกลับมาฟื้นคืนชีพดุจวิหกอมตะตอนนี้กลับไม่เหลือแม้แต่เท่าทันผมเคยคิดว่าตนเองคงมีความสำคัญอยู่บ้างในฐานะผู้ขับเคลื่อนบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นบนเวทีนั้นทว่าผมเพิ่งรู้ความจริงว่าผมยืนอยู่บนเวทีตลอดมาส่วนบทบาทที่ได้รับก็คือตัวประกอบที่ไม่มีผลอะไรกับเรื่องนี้เลยผมไม่จำเป็นต้องอยู่ในเรื่องนี้ด้วยซ้ำเสียงเคาะประตูดังขึ้นใบหน้าของเด็กหนุ่มที่คุ้นเคยโผล่เข้ามานึกแล้วว่าอาจารย์ต้องอยู่ที่นี่น้ำเสียงนั้นยังคงนุ่มละมุนรื่นหูชวนหลงไหลเปี่ยมด้วยความมั่นใจไม่เปลี่ยนแปลงอาจารย์สะดวกไหมครับผมจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของละครเรื่องต่อไปของชมรมของเราชมรมของเราอย่างนั้นเหรอผมพยักหน้ามองวิทวัฒน์ที่กำลังเดินขึ้นมาบนเวทีลึกลงไปในแววตาของเด็กหนุ่มที่ผมเห็นวันนี้ยังคงไม่มีความหมายเป็นพิเศษหรือที่จริงแล้วผมก็แค่อ่านความในใจของเขาไม่ออกเท่านั้นมีก็แต่เพียงรอยยิ้มของเขาที่ผมรู้ว่านั่นก็คือรอยยิ้มของตัวละครที่ผมจะไม่สามารถควบคุมชะตากรรมของเขาได้อีกต่อไป
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ในตอนที่มีชื่อว่าองค์ที่3ผลงานประพันธ์โดยคุณวุฒินันท์ชัยศรีเรื่องเหล่านี้ได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมจะมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องอะไรมาติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับมวลน้ำพื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอภูเพียงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับมวลน้ำพื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอภูเพียงบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและการบริหารจัดการเหตุการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอปัวจังหวัดน่านร่วมกับผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และหัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านส่งผลกระทบพื้นที่4อำเภอ21ตำบล72หมู่บ้านและมีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน1รายมวลน้ำกำลังเคลื่อนตัวไปยังอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงเทศบาลเมืองน่านได้แจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงแล้วกระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและฝ่ายปกครองสั่งการให้เร่งลงพื้นที่เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในเส้นทางน้ำมายังศูนย์พักพิงล่วงหน้าพร้อมเร่งรัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้ระบบไฟฟ้าจากเหตุเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มโดยให้จัดส่งรถปั่นไฟสำรองเน้นจ่ายไฟให้โรงพยาบาลและศูนย์อพยพเป็นลำดับแรกชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ศูนย์ประชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านแจ้งเตือนประชาชนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังคาดการระดับน้ำน่านจะเพิ่มสูงในคืนนี้ศูนย์ประชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจังหวัดน่านคาดการว่าเวลาประมาณ2นาฬิกาของวันที่20สิงหาคมนี้ระดับน้ำน่านณจุด N1 สำนักงานป่าไม้จังหวัดน่านจะสูงสุดที่ระดับ9เมตร10เซนติเมตรจึงขอให้ประชาชนอำเภอเมืองตำบลบ่อตำบลในเวียงตำบลกองควายตำบลดู่ใต้และเขตเทศบาลทั้งหมดอำเภอภูเพียงตำบลเมืองจังตำบลฝายแก้วตำบลม่วงตึ๊ดตำบลท่าน้าวตำบลนาปังและพื้นที่ใกล้เคียงอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนและยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันที รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเร่งอพยพประชาชนพื้นที่เสี่ยงก็ระดับน้ำเพิ่มสูงคืนนี้ย้ำทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านผู้บัญชาการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยหลังสถานการณ์น้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมลงเรือท้องแบนร่วมกับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงกล่าวว่าขณะนี้เข้าสู่ช่วงกลางคืนซึ่งการช่วยเหลือและการสัญจรทำได้ยากขึ้นประกอบกับคาดว่าระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นในคืนนี้จึงต้องเร่งนำประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงให้มากที่สุดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยืนยันเที่ยวบินน่านยังให้บริการตามปกติพร้อมได้นำผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางหลังสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบเส้นทางบางพื้นที
7: ่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทแจ้งการเดินทางทางอากาศที่จังหวัดน่านหลังเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยยืนยันว่าท่าอากาศยานน่านนครยังคงเปิดให้บริการตามปกติและเที่ยวบินทุกสายการบินยังทำการบินได้ตามตารางส่วนเส้นทางคมนาคมทางถนนเข้าสู่สนามบินมีน้ำท่วมขังและมีข้อจำกัดในบางจุดจึงขอแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบสภาพการจราจรและเผื่อเวลาเดินทางมายังสนามบินมากกว่าปกติเนื่องจากสภาพอากาศเช่นฝนตกหนักทัศนวิสัยต่ำหรือลมกระโชกแรงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยจนอาจทำให้เที่ยวบินล่าช้าเปลี่ยนแปลงเส้นทางหรือยกเลิกได้จึงขอให้ผู้ที่มีแผนเดินทางในระยะนี้ติดตามข่าวสารจากสายการบินอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะรายการสาระสารพันพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยเชนันแก้วกล่ำค่ะอยู่ด้วยกันทุกวันพุธแล้วก็ในสำหรับในวันอื่นๆนะคะเราก็ยังมีผู้ดำเนินรายการที่สลับสับเปลี่ยนกันมาค่ะพร้อมที่จะมามอบสาระเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆให้กับท่านฟังได้รับฟังกันมีเรื่องราวค่ะวันนี้ในช่วงแรกจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการออกประกาศเตือนค่ะว่าประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันนี้ถึง21สิงหาคม2569ก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศออกมานะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งอย่างที่ได้นำเรียนไปมีผลกระทบกันในช่วงวันนี้ถึง21สิงหาคม2569ก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านของทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะจะมีกำลังค่อนข้างแรงก็หอกให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเรามาระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและบริเวณพื้นที่ลุ่มควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่ระหว่างนะคะวันที่19ถึง21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูง3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยก็จะมีคลื่นสูง2เมตรด้วยกันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฉะนั้นค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและที่สำคัญค่ะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้ค่ะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังก็ขอให้ประชาชนนั้นติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ค่ะ023994012-3และที่สำคัญ1182ค่ะเบอร์นี้เป็นสายด่วนที่สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมง1182กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงแรกค่ะเป็นเรื่องจากทางกสทช.ก็ขอความร่วมมือประชาชนค่ะให้ปรับปรุงข้อมูลผู้ที่ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีภายในวันที่30สิงหาคม2569นี้โดยทางด้านของนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการโดยรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือที่เราเรียกกันในนามของกสทช.มีการเปิดเผยค่ะว่าทางสำนักงานกสทช.ก็ได้มีการประกาศนะคะเรื่องของมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่29สิงหาคม2568โดยมีการกำหนดค่ะให้ผู้ที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่30สิงหาคม2569ทางสำนักงานกสทช.ค่ะก็ขอความร่วมมือ
ประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นกำหนดภายในวันที่30สิงหาคม2569โดยหากประชาชนได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทางข้อความสั้นหรือว่า SMS หรือว่าช่องทางอื่นๆของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับแจ้งหากมีข้อกังวลหรือว่าสงสัยก็ขอให้สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเจ้าของเครือข่ายโดยการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเรื่องการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการสำหรับเรื่องของประกาศมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของกสทช.นี้ถือเป็นข้อกำหนดค่ะแล้วแนวทางควบคุมผู้ให้บริการโทรคมนาคมและเครือข่ายของมือถือเพื่อคัดกรองระงับและป้องกันการใช้เบอร์โทรศัพท์ของข้อความ SMS หลอกลวงประชาชนและนะคะก็ยังเป็นอีกส่วนหนึ่งค่ะที่จะจำกัดการใช้ซิมผีและอุปกรณ์ที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดอย่างเช่นผู้ให้บริการนั้นต้องการที่จะคัดกรองเบอร์โทรศัพท์ที่มีพฤติกรรมโทรออกผิดปกติถี่หรือว่าใช้เป็นพื้นที่แปลกอันนี้เพื่อเป็นการระงับการใช้งานโดยทันทีแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบเรื่องของการลงทะเบียนซิมโดยกำหนดให้ผู้ให้บริการเร่งตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนซิมการ์ดที่เป็นทั้งเก่าแล้วก็ทั้งใหม่ให้เป็นปัจจุบันได้โดยทันทีค่ะนี่คือเรื่องราวค่ะในช่วงแรกกับสาระสารพันในวันนี้เราพักฟังเพลงเพราะๆค่ะเป็นบทเพลงจากนักดนตรีของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เช่นเคยค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

ขนมที่มีรสชาติหวานหรือว่าขนมที่มีรสชาติที่หวานโอ้โหอร่อยเหลือเกินแล้วทำให้คลายเครียดได้นะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าคุณรู้หรือไม่ว่าความหวานทำร้ายสุขภาพของเด็กๆได้ด้วยเพราะเราก็จะมีความเชื่อกันว่าโอ๊ยเป็นเด็กไม่เป็นไรหรอกทานได้นะแล้วก็ทานไปเถอะเพราะว่ายังเด็กอยู่ร่างกายสามารถที่จะขับเคลื่อนการเผาผลาญได้ดีกว่าคนที่มีอายุมากแล้วถ้ามีความคิดแบบนี้เรามาฟังกันทางนี้นะคะเขาบอกว่าอย่าปล่อยให้ความหวานทำร้ายสุขภาพของลูกโอ้โหเป็นยังไงนะคะเด็กที่ได้รับน้ำตาลมากกว่าความจำเป็นอาจเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนฟันผุสมาธิที่ลดลงภูมิคุ้มกันก็อ่อนแอและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในอนาคตก็คือความดันเบาหวานไขมันนี่นะคะไม่ติดต่อเรื้อรังถามว่าอ้าวแล้วปริมาณน้ำตาลที่เราจะสามารถให้ลูกๆเราได้รับประทานได้ต่อวันล่ะมาฟังกันทางนี้นี่คือข้อมูลของปริมาณน้ำตาลค่ะที่แนะนำกันต่อวันเด็กที่มีอายุ6ถึง13ปีไม่ควรเกิน16กรัมต่อวัน16กรัมต่อวันนี้เท่ากับ4ช้อนชาเราสามารถวัดปริมาณกันง่ายๆค่ะแล้วสำหรับวัยรุ่นอายุ14ถึง25ปีอันนี้เขาบอกว่าปริมาณน้ำตาลที่แนะนำต่อวันก็คือไม่เกิน24กรัมต่อวันเท่ากับ6ช้อนชาค่ะแล้วสำหรับวัยทำงานล่ะ25ถึง60ปีฟังทางนี้เลยเพราะว่ากรุ๊ปนี้นั่งทำงานกันเหนื่อยอุ้ยอยากทานของหวานนะวัยทำงานอายุระหว่าง25ถึง60ปีไม่ควรที่จะบริโภคน้ำตาลต่อวันเนี่ยจะต้องไม่เกิน16กรัมต่อวันเท่ากับเท่าไหร่อ่ะ4ช้อนชา4ช้อนชานะท่านผู้ฟังนะคะผู้ที่ใช้พลังงานมากผู้ที่ใช้พลังงานมากยังไงล่ะต่อวันโอ้การแบกหามผู้ที่ใช้แรงงานต่อวันเยอะทำงานต้องใช้งานอย่างเช่นขอยกตัวอย่างผู้ที่เป็นทำงานในอาชีพสายกรรมกรนะก็เขาใช้แรงงานเยอะจริงๆนะคะอันนี้ไม่เกิน32กรัมต่อวันหรือว่า8ช้อนชานะคะมาถึงผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปอันนี้เขาบอกว่าไม่ควรเกิน16กรัมต่อวัน4ช้อนชาฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยถ้าถามว่า4ช้อนชาเวลาเราทานสมมุติเนี่ยมันนี้มาถึงเราทานกาแฟไปแล้วกาแฟเขาใช้น้ำตาลเท่ากับเท่าไหร่กี่ช้อนชาเราต้องคำนวณตัวเราเองนะแล้วถ้าวันหนึ่งเราทานเครื่องดื่มวันหนึ่ง2แก้ว3แก้วเราเกินแล้วนะแล้วเวลาเราไปทานอาหารอย่างอื่นไปทานข้าวแกงไปทานก๋วยเตี๋ยวหรือไปทานอาหารจานเดียวเขาใส่อยู่แล้วนะคะน้ำตาลต่อวันฉะนั้นวันหนึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเกินในช่วงของอายุของตัวเองเกิน4ช้อนชาอยู่แล้วถามว่าเราควบคุมตัวเองได้ไหมว่าวันหนึ่งเราไม่ควรที่จะรับประทานน้ำตาลเกิน4ช้อนชาต่อวันเราควบคุมได้นะในเรื่องของการทานอาหารก็คือเลือกทานอาหารมากขึ้นทานอาหารที่ต้มเนี่ยแหละนะแล้วก็ต้องดูควบคุมเรื่องของการใส่ปริมาณน้ำตาลด้วยคือวันหนึ่งเนี่ยถามว่าก็ไม่ได้เอาตัวของตัวดิฉันเองเนี่ยเป็นเกณฑ์หรอกนะก็พยายามฝึกตัวเองในเรื่องของการที่รับประทานน้ำตาลเหมือนกันเพราะสุขภาพก็ไม่ค่อยดีก็ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในภาวะของโรคติดต่อเรื้อรังณปัจจุบันนะก็ต้องควบคุมเรื่องของทานน้ำตาลสมัยที่เป็นใหม่ๆเนี่ยโอ้โหไปหาคุณหมอทีไรก็จะตรวจพบเจอปริมาณของน้ำตาลเนี่ยเกินค่ากว่ามาตรฐานทุกครั้งก็จะได้ทานยาเพิ่มกันตลอดเวลาตอนนี้มามองถึงตัวเองว่าถ้าเราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้สุขภาพคือมันมีผลต่อสุขภาพของตัวเราเองท่านผู้ฟังเราจะรู้สึกได้เลยว่าเอ๊ะทำไมเราตื่นนอนมาแล้วเรารู้สึกไม่สดชื่นเรารู้สึกเราง่วงเอ๊ะทำไมเราง่วงตลอดเวลาทำไมแขนขาเรารู้สึกมันบวมๆเอ๊ะทำไมเราไม่สดชื่นเลยไม่กระปี้กระเป๋าเราทั้งที่เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นคนที่มีความรู้สึกนึกคิดร่างกายที่สดชื่นเนี่ยเพื่อที่เราจะได้ทำงานทำนู่นทำนี่ไปพอ
เรามาปรับเรื่องของอาหารการกินนะอย่างแต่ทานทุกมื้อนะคะแต่ว่าเรื่องของปริมาณเราลดน้อยลงทานอาหาร

อย่างช้าเพราะอะไรที่เราต้องทานอาหารทุกมื้อเพราะว่าต้องทานยาตามที่คุณหมอสั่งก็เช้าเนี่ยทานข้าวก็ไม่ถึงทัพพีทัพฝังแล้วก็ทานอาหารเป็นกับเนี่ยอาจจะเป็นต้มนะเป็นต้มจืดอะไรอย่างเงี้ยทัพฝังนะฮะก็ทานเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้มีอาหารเข้าไปแล้วก็ทานยาอย่างเรื่องของการลดหลั่นของอาหารในแต่ละวันของเรากลางวันเราก็อาจจะเป็นแค่ทานสลัดอะไรอย่างงี้นี่คือวิธีการในการรับประทานเย็นบางทีก็ไม่ทานเลยนะสำหรับตัวดิฉันเย็นก็ไม่ทานหรือไม่นั้นก็อาจจะมีทานผักทานผลไม้ที่ไม่มีรสหวานที่ผู้ที่เป็นเบาหวานสามารถที่จะรับประทานผลไม้นั้นๆได้ก็ต้องดูร่างกายของเองในลดหลั่นกันไปแต่ละวันใน1สัปดาห์เราอาจจะมีวันที่เราอาจจะไปสังสรรค์หรือว่าไปทานอาหารกับครอบครัวหรือเพื่อนเราสามารถทานได้นะกับอาหารที่ปกติกับการที่เราจะต้องมีมื้อหนึ่งที่เราอาจจะต้องไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้เราทานได้เขาเรียกว่าเป็นมื้อพิเศษใน1สัปดาห์ของเราหรือช่วงเวลาหนึ่งเราสามารถทานได้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องอดตลอดเวลาแต่ว่าช่วงที่เราอาจจะทำงานในช่วงระหว่างสัปดาห์ที่เราสามารถจะควบคุมได้เราก็สามารถควบคุมได้ท่านผู้ฟังนะฮะอันนี้ก็มาแชร์เรียกว่าแชร์ต่อการถามว่าสุขภาพดีขึ้นไหมสุขภาพดีขึ้นยาคุณหมอก็ปรับลดลงนะฮะหลายอย่างก็ดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญมันออกกำลังกายนะท่านผู้ฟังถือว่าดีแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าออกเยอะจนร่างกายไม่สามารถรับไหวแล้วออกพอที่ร่างกายของเรารับไหวเพราะว่าร่างกายของแต่ละคนเนี่ยความเขาเรียกว่าสมรรถนะเรื่องของการออกกำลังกายต่างกันอยู่แล้วนะแล้วก็ออกพอที่เราสามารถรับไหวและสามารถที่จะออกได้ทุกๆวันดีกว่าบางคนคือเคยออกเหมือนกันท่านฟังออกโอ้วันนี้ออกเยอะเลยรู้สึกภาคภูมิใจมากโอ้วันนี้ฉันออกกำลังกายเยอะเหงื่อเยอะแต่พอมาอีกวันนึงไม่สามารถออกได้เพราะว่ารู้สึกเหนื่อยแล้วก็เพลียมากรู้จนแบบว่าแล้วต้องเหมือนพอออกวันนึงแล้วต้องหยุดไป 2-3 วันเพราะร่างกายเกิดความรับไม่ไหวมันก็เลยทำให้ขาดความต่อเนื่องของการออกกำลังกายมันก็เลยไม่ได้ผลอะไรนะอันนี้เราก็คือแนะนำว่าเราสามารถออกได้ทุกวันออกแต่ความพอดีที่เราสามารถจะทำให้การออกกำลังกายของเราต่อเนื่องได้ทุกวันให้เกิดความสม่ำเสมอแล้วมันก็จะเกิดผลให้กับร่างกายของเราได้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นแบบนั้นจะดีกว่านะคะนี่คือในช่วงที่2ค่ะกับสาระสารพันในวันนี้เราพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันค่ะ

เข้าสู่ช่วงสุดท้ายค่ะกับสารสารพันมาดูเรื่องของทันตแพทย์เขามีการจ่ายกัญชาแล้วก็ลงนามในใบสั่งล่วงหน้าและปรากฏว่าไม่ตรวจวินิจฉัยอันนี้เขาบอกว่าผิด4กฎหมายสำคัญหากตรวจพบถูกดำเนินการตามกฎหมายก็คือนะคะในเรื่องนี้ทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลการเดินหน้าอย่างต่อเนื่องที่จะยกระดับควบคุมและรวมถึงเรื่องของการเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศของทางกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพุทธศักราช2568เตือนค่ะทันตแพทย์ให้ระมัดระวังเรื่องการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมก็คือกัญชาตามแบบพม.33คือต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพท.33โดยลงนามใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาล่วงหน้าโดยมิให้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยหากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมมีการลงนามล่วงหน้าในใบสั่งดังกล่าวก็จะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางด้านของท่านรองโฆษกนะคะประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวนะคะว่ากรณีก็คือทันตแพทย์เนี่ยลงนามสั่งจ่ายล่วงหน้าโดยมิได้มีการตรวจวินิจฉัยถือเป็นการประกอบวิชาชีพที่ต่ำกว่ามาตรฐานผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพทันตกรรมแล้วก็กฎหมายอื่นๆดังนี้ค่ะ 1. พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพุทธศักราช2542ฉบับนี้คุ้มครองในเรื่องของช่อดอกกัญชาซึ่งเป็นสมุนไพรควบคุมในข้อที่2ค่ะประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช2564ฉบับนี้คุ้มครองในเรื่องของสารสกัดกัญชาและที่มี THC เกิน 0.2% ซึ่งจัดเป็นยาเสพติดประเภท5 3ค่ะพ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรมพุทธศักราช2537ฉบับนี้คุ้มครองในเรื่องของจริยธรรมและใบอนุญาตทำฟันของทันตแพทย์4ค่ะพ.ร.บ.สถานพยาบาลพุทธศักราช2541เงื่อนไขสำคัญที่ต้องปฏิบัติควบคุมควบคู่กันกับมาตราที่34สำหรับการออกใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพ.ท.33โดยมิได้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยเป็นรายกรณีจะเข้าข่ายผิดข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพทันตกรรมข้อ17นะคะผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องไม่ออกใบรับรองอันเป็นเท็จโดยตั้งใจหรือให้ความเห็นโดยไม่สุจริตในเรื่องใดๆอันเกี่ยวกับวิชาชีพของตนเองค่ะซึ่งในด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ย้ำถึงเรื่องนี้ไว้ค่ะฝากกันไว้ด้วยในการเรื่องราวต่างๆสาระดีๆในรายการสาระสารพันค่ะวันศุกร์ติดตามรับฟังคุณจิตตินันท์ตั้งประเสริฐมาพร้อมกับอาจารย์สราวุธทองศรีคำเช่นเคยสำหรับวันนี้ดิฉันเชนันท์แก้วกลับต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งรัดไกล่เกลี่ยปัญหาอสังหาริมทรัพย์ให้กับประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
8: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
7: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
9: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งรัดไกล่เกลี่ยปัญหาอสังหาริมทรัพย์ให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาห้องชุดชำรุดและไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อได้เงินคืนจำนวนกว่า8ล้านบาท
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยภาระของประชาชนในการซื้อที่อยู่อาศัยจึงสั่งการให้สคบเร่งรัดไกล่เกลี่ยข้อร้องทุกข์ด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องที่ใช้เวลานานล่าสุดสคบสามารถไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียนได้ข้อยุติรวม3รายคิดเป็นห้องชุด5ห้องโดยผู้ประกอบการยินดียอมคืนเงินให้กับผู้บริโภคเป็นจำนวนกว่า8ล้านบาทพร้อมย้ำว่าการซื้อที่อยู่อาศัยเป็นทรัพย์สินก้อนใหญ่หากสินค้าชำรุดหรือไม่รับอนุมัติสินเชื่อผู้บริโภคต้องได้รับเงินคืนตามสิทธิ์ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สคบตรวจสอบสัญญาจะซื้อจะขายของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีพร้อมเชิญชวนประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจยึดอายัดสกุตชี่ไม่ได้มาตรฐานกว่า 30,000 ชิ้นที่ตลาดสำเพ็งเร้นบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกขยายผลหาต้นตอป้องกันก่อนเกิดความเสียหาย
11: นายประเดิมชัยบุญช่วยที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการบูรณาการกำลังระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งจำหน่ายบริเวณตลาดสำเพ็งเพื่อปราบปรามการจำหน่ายของเล่นสกุตชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานจากการตรวจสอบยึดอายัดสินค้าสกุตชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานจำนวน 31,213 ชิ้นมูลค่ารวมกว่า 1,500,000 บาท การทำงานครั้งนี้เน้นการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกเพื่อป้องกันก่อนเกิดความเสียหายหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะขยายผลสืบหาต้นตอการนำเข้าสินค้าที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่ปลายทางจนถึงต้นน้ำซึ่งสินค้าที่ยึดมาได้ทั้งหมดจะถูกทำลายทิ้งตามกระบวนการวิชาการโดยไม่มีการนำกลับมาใช้ต่ออย่างเด็ดขาดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองกาลกาตารัฐเบงกอลตะวันตกทางตะวันออกของอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายนายอนุชามาผู้อำนวยการของสำนักงานดับเพลิงแห่งรัฐเบงกอลตะวันตกทางตะวันออกของอินเดียออกแถลงการที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองกาลกาตาของรัฐเบงกอลตะวันตกเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก6รายโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ในโรงแรมแห่งนี้แล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจของเมืองกาลกาตายืนยันว่าหน่วยกู้ภัยช่วยเหลือประชาชนราว60คนอพยพออกจากโรงแรมแห่งนี้ได้อย่างปลอดภัยส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้เป็นผลมาจากไฟฟ้าลัดวงจรด้านนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวพร้อมกันนี้ยังระบุว่าทางการรัฐเบงกอลตะวันตกกำลังให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่19สิงหาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นเพลงลำดับที่5นะคะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2490ขณะที่ยังทรงศึกษาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะและออกบรรเลงในปีเดียวกันณตำหนักวิลล่าวัฒนาคำร้องภาษาไทยโดยศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนคร นะคะคือชะตาชีวิตส่วนคำร้องภาษาอังกฤษคือ H.M. Blues โดยพระเจ้าระวงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริค่ะคือวันนี้จะเป็นการบรรเลงเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาตินะคะ

ที่จบเป็นนั้นเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่5ทรงพระราชนิพนธ์ในปี2490คือเพลงชะตาชีวิตหรือ HM Blues ต่อได้ผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เลยค่ะเริ่มด้วยเสียงของสุนทรภรณ์ในเพลงกังหันต้องลมเพลงนี้คุณจินวัฒนปริดาแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะต่อได้เสียงของคุณชาวรีเชื่องวิทย์ในเพลงชีวามาลาครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะและทั้งสุนทรภรณ์และคุณชาวรีจะร้องคู่กันในเพลงเจ้าพระยาผลงานของครูแก้วและครูเอื้อ3เพลงเริ่มด้วยกังหันต้องลม

จบไปชุดแรกแล้วนะคะผลงานการขับร้องของสุนทรภรณ์และคุณชาวลีช่วงวิทย์ค่ะต่อด้วยเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะในเพลงดาวล้อมเดือนคุณสุรัตน์ทุกขเวชและครูธนิตผลประเสริฐเป็นผู้แต่งนะคะคุณพัฒนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติเพลงรอยรักรอยร้าวครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันแต่งค่ะและทั้งสองท่านคือคุณวินัยและคุณมันธนาขับร้องคู่กันในเพลงดอกฟ้าร่วงครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวชสุนทรจามอน

0: กรมประชาสัมพันธ์ดิฉันมีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณเพ็ญศรีไว้ค่ะก็เผอิญจำพ.ศ.ไม่ได้นะคะเชิญพบกับคุณเพ็ญศรีเลยค่ะ
1: คือเมื่อสมัยนั้นเมื่อสมัยที่เดี๋ยวพี่มาเข้ากรมโฆษณาการนี้ต้องหลอกลวงอายุด้วยนะคะต้องทำให้อายุเป็นสาวขึ้น1ปีเพื่อจะได้บรรจุเป็นข้าราชการ
2: อ๋อเพราะตอนนั้นอายุน้อยใช่ไหม
1: น้อยมากเพราะว่าตอนที่น้ำท่วมมากๆนะคะดิฉันเองเนี่ยก็พายเรืออยู่แถวเขาดินน่ะแถวถนนราชวิถีสี่แยกราชวิถีตรงข้ามกระทรวงจิตนะคะก็เจอหัวหน้าเขาพอดีหัวหน้าก็ถามว่าตอนนี้แกทำงานที่ไหนเปล่าหรือบอกเปล่าค่ะวันจันทร์ไปหานะตอนนั้นเรียกหัวหน้าว่าอาเอื
2: ้อ
1: ฮะเขาก็นับถือกันมานานแล้ววันจันทร์ก็ยังไม่ได้ไปอีกสักสองสามวันหัวหน้าก็บอกว่าแกไม่ได้ทำงานที่ไหนก็มาเป็นนักร้องที่นี่สิแล้วบอกเอางั้นเหรอเอาก็มาอยู่เป็นนักร้องฝึกหัดอยู่ประมาณเดือนนึงไอ้ปีนึงค่ะแล้วก็อายุมันก็ไม่ถึงก็เลยต้องโกงอายุ มีเพลงที่ดิฉันชอบนะคะเพลงนี้ไม่ใช่เป็นเพลงที่ดิฉันร้องเองหรอกครับแต่เป็นเพลงที่เคยเห็นท่านแต่งเพลง กับอาแก้ว เล่าสักนิดดีนะคะเพื่อจะได้เสริมสร้างบรรยากาศวันนึงตอนประมาณสัก5 ทุ่มกว่าๆแล้วเราเสร็จจากวิทยุสารแดงเมื่อก่อนเราต้องไปส่งกลางคืนที่นั่นขณะที่ฝนก็ตกพรำนะเราก็รีบวิ่งมาขึ้นรถปวดร้องก็มาขึ้นรถเอกกระบะใหญ่ๆนะก็เอาผ้าใบคลุมลงมาหัวหน้ากับแก้วก็นั่งด้วยกันแล้วเวลาหัวหน้าเขาแต่งเพลงเนี่ยน่าดูนะฮะแกทำแบบซูซีแล้วก็ออกมาเป็นโน้ตได้เลยนะฮะว่าก็แกมีอัจฉริยะจริงๆฟ้ามันก็เปลี่ยนมันก็แวบเข้ามาในไอ้ผ้าใบนะฮะแล้วก็อาแก้วฟ้าแลบดูแวบวับเพลงนี้ก็เกิดเป็นเพลงฟ้าคลุมฝนแต่ตอนนั้นยังก็ประทับใจเพลงนี้มันเพราะแต่ไม่มีโอกาสได้ร้องนะคะแล้วก็หัวหน้าร้องพี่มัณฑนาร้อง เราก็จำไว้เรื่อยจนทั้งมาอยู่กับคุณวัดแล้วเนี่ยก็บางทีเราก็ร่วมวงกงสุลากันเนี่ยนะเราก็ร้องเพลงนี้ให้ฟังคุณวัดก็ชอบมากใครๆก็ชอบเพราะฉะนั้นก็เลยจะถือโอกาสร้องให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงที่ดิฉันได้ชอบสักเพลงนะคะ

นั่นคือผลงานของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงฟ้าคลุ้มฝนลูกแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะชะตาฟ้าคุณเพ็ญศรีขับร้องกับสุนทรภรณ์ผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีค่ะและที่เพิ่งจบก็คือใต้ร่มมะลุลีคุณเพ็ญศรีขับร้องกับคุณวินัยผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะชุดต่อไปคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติเพลงขอรักคืนต่อด้วยคุณสมศักดิ์เทพานนท์บัวกลางบึงและเพลงที่3ทั้งคุณรวงทองและคุณสมศักดิ์ขับร้องคู่กันในเพลงคู่ชีวิตทั้ง3เพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

ผลงานการขับร้องของคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติและคุณสมศักดิ์เทพานนท์ผ่านไปแล้วมาถึงคุณบุษยารังสีกับคุณยันยงในเพลงไม่รักไม่รู้ทาตรีและครูเอื้อประพันธ์จบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบกลาง30ล้านบาทฟื้นฟูน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังมีข้อร้องเรียนใช้งบประมาณโดยมิชอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
7: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
8: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
9: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยนายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบกลาง30ล้านบาทฟื้นฟูน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรณีมีข้อร้องเรียนใช้งบประมาณส่วนกลางโดยมิชอบ
10: นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองหลังวิกฤตน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและพื้นที่โดยรอบครั้งที่1/2569ว่าเหตุอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและพื้นที่โดยรอบเกิดขึ้นระหว่างวันที่19-21 พฤศจิกายน 2568โดยรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่25 พฤศจิกายน 2568มีผู้ประสบภัยกว่า 800,000 คนมีผู้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากรวมถึงมีผู้เสียชีวิตรัฐบาลจึงได้เร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณส่วนกลางโดยมิชอบนายกรัฐมนตรีจึงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมไปถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งบประมาณในหลายกรณีทางนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่2 ธันวาคม 2568อนุมัติงบกลางจำนวน30ล้านบาทตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอหลังจากนั้นได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
11: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนซึ่งในพื้นที่จังหวัดน่านสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่2ลำปางตรวจติดตามสถานการณ์พบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลท่าวังผาเทศบาลเมืองน่านและระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบผสมผสานยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวังการจัดเก็บและกองพักขยะในพื้นที่น้ำท่วมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการป้องกันขยะถูกน้ำพัดพาสู่ชุมชนและแหล่งน้ำรวมทั้งปัญหาน้ำชะขยะกลิ่นเหม็นและผลกระทบต่อสุขอนามัยพร้อมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อื่นอย่างต่อเนื่องหากประชาชนหรือหน่วยงานในพื้นที่พบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยระบบบำบัดน้ำเสียหรือพื้นที่โดยรอบได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแจ้งกรมควบคุมมลพิษโทร1650ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านเร่งสำรวจกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เพื่อเตรียมแผนดูแลและเยียวยาหลังน้ำลด
12: นางสาวพรณภาสัมรีราชพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านเปิดเผยว่าแม้ขณะนี้ในพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังมีกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยและผู้พิการต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังในอำเภอท่าวังผาได้แก่ตำบลยมตำบลจอมพระและตำบลท่าวังผาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านอยู่ระหว่างประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านตรวจสอบพื้นที่และนำข้อมูลจากระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์มาประกอบการวางแผนดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมพื้นที่ปลอดภัยรองรับประชาชนหากสถานการณ์กลับมารุนแรงอีกส่วนการเยียวยาจะดำเนินการตามระเบียบการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยพร้อมพิจารณาเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บทที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่19สิงหาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะฟังเพลงสดุดีชาติไทยคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องนำนะคะประพันธ์โดยอินทุมาศซึ่งเป็นนามแฝงของพันโทหลวงรณสิทธิ์พิชัยอธิบดีกรมโฆษณาการคนที่8นะคะระหว่างเดือนพฤศจิกายน2490ถึงเดือนมีนาคม2493ค่ะ

ที่จบไปนั่นคือเพลงสดุดีชาติไทยผลงานของอินทุมาศหรือพันโทหลวงรณสิทธิ์พิชัยคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องนำต่อได้เพลงถิ่นไทยโดยคุณอมพรชัดกุลค่ะจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะ

ลงที่จบไปนั้นคือถิ่นไทยผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการในละครเรื่องมหาเทวีปี2481ค่ะฟังคุณชัยยศอมาตยกุลนะคะเป็นนักร้องแข่งขันในปีเดียวกันกับคุณบุญช่วยหิรัญจสุนทรและได้ที่2ต่อจากคุณบุญช่วยนะคะฟังเพลงรู้กันด้วยตาผลงานของคุณปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติและคุณมงคลอมาตยกุลเพลงดาวร่วงโดยคุณช่วงกุลตันและคุณมงคลอมาตยกุลเพลงที่3สู่แดนสุขาวดีผลงานของคุณชลอไตรตรองสอนและคุณมงคลอมาตยกุลค่ะ3เพลงนี้ขับร้องโดยคุณชัยยศอมาตยกุลนะคะ

ฟังคุณชยศอมาตยกุลไปจบไปแล้ว3เพลงช่วงนี้ฟังคุณปรีชาบุญเกียรติค่ะเพลงแรกโลกนี้คือละครผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันเพลงนี้ก็ได้รับแผ่นเสียงทองคำด้วยนะคะเพลงที่2อยู่เพื่อความดีสุนทรียานะเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเพลงที่3หวานอย่างนี้ใครไม่รักปอชื่นประโยชน์แต่งทั้งหมดนี้ขับร้องโดยปรีชาบุญเกียรติค่ะ

0: านะครับก็เป็นศูนย์งานป้องกันบรรเทาสาภัยสามารถรับความช่วยเหลือได้นะครับทางทีมกู้ภัยนะครับของปภ.นะครับของกรมป้องกันบรรเทาสาภัยเองก็ได้ประสานเอาทีมกู้ภัยอาสากู้ภัยบางส่วนได้ประจำอยู่ที่นี่และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ประสานให้กับทางมทบ38นำกำลังทหารมาประมาณ200นายนะครับมาช่วยเหลือตามบ้านต่างๆเหล่านี้หมู่บ้านละประมาณ10นายนะครับเพื่อช่วยยกของหนักให้กับพี่น้องประชาชนนะครับสำหรับการย้ายรถต่างๆเหล่านี้เราก็ได้แจ้งเตือนมาก็ค่อนข้างมีความปลอดภัยนะครับตอนนี้รถเสียหายคล้ายกับปี2548ก็มีน้อยนะครับแทบไม่มีเลยนะครับพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่จำเป็นที่จะต้องเอาเรือไปช่วยเหลือนะคาดว่าจะไม่ได้ใช้เรือเข้าไปช่วยเหลือเพราะว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยยังเดินทางด้วยรถยนต์ได้อยู่ในเขตเทศบาลนะครับมีบางพื้นที่ก็อาจจะท่วมอยู่ประมาณสักหัวเข่าม
1: ีคนสอบถามมาพอดีเลยครับว่าจุดไหนของเทศบาลที่ตอนนี้น่าจะดูในเรื่องของสถานการณ์น้ำเป็นพิเศษหน่อยไหมครับผม
0: ก็มีตรงหน้าตลาดตั้งจิตนุสรนะครับแล้วก็ตรงที่บ้านนอนสีเสริมโรงเรียนบ้านนอนสีเสริมแล้วก็บ้านสวนตาลล่างบริเวณนี้แล้วก็บ้านนอนแก้วนะครับจุดที่มีน้ำไหลข้ามกำแพงขึ้นมาช่วงนี้แต่เราก็พยายามบล็อกให้มันอยู่ในพื้นที่จำกัดแล้วก็พยายามสูบออกนะครับบ้านภูมิทัลลี่ก็ยังสัญจรได้อยู่นะครับแต่ฝั่งภูเพียงนี่จะมีปัญหานิดนึง
1: ค
0: อสะพานทางฝั่งภูเพียงก็น้ำท่วมเพราะฉะนั้นการจะข้ามไปฝั่งภูเพียงเนี่ยก็จะลำบากนิดนึง
1: ครับผมท้ายนี้ฝากท่านส่งความห่วงใยถึงพี่น้องชาวนาแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นในเรื่องของการดูแลบริหารจัดการนะครับ
0: ก็พวกเรานะครับพวกเราทุกฝ่ายนะครับทางจังหวัดนะครับในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปภ.นะครับทางทหารเทศบาลเมืองน่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับการปกครองท่านผู้ว่าการจังหวัดด้วยความห่วงใยนะครับท่านก็ไม่ได้หลับได้นอนกันรัฐมนตรีก็มาถึง3ท่านนะมาด้วยความห่วงใยแล้วก็เอาใจใส่แล้วก็ท่านก็นอนอยู่ที่นี่เพื่อรอฟังผลนะครับความช่วยเหลือต่างๆเหล่านี้นะต้องขอบคุณนะครับในนามของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านต้องขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้กำลังใจแล้วก็มาดูแลเอาใจใส่นะครับแล้วก็มาสั่งการให้ความช่วยเหลือการทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่นมีความปลอดภัยครับ
1: ครับผมขอบคุณท่านนายกมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานครับผมขอบคุณครับขอบคุณแทนท่านผู้ชมบอกว่าขอบคุณแล้วก็ดีใจมากเลยที่ท่านนายกลงมาดูเองด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผม
0: คร
1: ับผมนี่นะครับผมก็เป็นสถานการณ์ต่างๆที่เรานำมาฝากกันอันนี้ก็จะเป็นจุดมอนิเตอร์นะครับแล้วก็จุดวอลลุ่มของทางเทศบาลเมืองนะครับก็จะมีหลายจุดด้วยกันที่น้ำยังไม่ได้เข้านะครับผมยังไงแล้วก็ติดตามกันได้นะครับตลอดทั้งวันเลยต้องบอกช่องทางแบบนี้นะครับผมว่ากรมประชาสัมพันธ์ของเราก็จะรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะครับผมแล้วก็ของสวท.น่านรวมไปถึงปภ.นะครับผมหรือว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรืออุตุนิยมวิทยาเองนะครับก็จะมีสถานการณ์ต่างๆที่หน่วยงานนั้นรับผิดชอบออกมาให้ท่านผู้ชมนะครับได้ติดตามการรวมไปถึงนะครับผม 92.5 นะครับก็สามารถเปิดฟังได้วิทยุใครนะครับผมที่ตอนนี้ไฟอาจจะดับเนาะอย่าลืมฐานนะครับผมใส่ฐานไว้แล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับเพื่อที่จะได้เตรียมตัวระมัดระวังนะครับอย่างน้อยก็เอาไว้แบบว่ารับฟังได้อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับสวท.น่านนะครับผมตั้งแต่เวลา 5:00 เลยจนถึงเที่ยงคืนนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยตอนนี้ก็มีการจัดรายการพิเศษนะครับที่จะให้ท่านผู้ฟังนะครับผมได้มาติดตามสถานการณ์น้ำน่านไปพร้อมๆกัน
0: ถ้าสมมติว่าพอมันมาถึงเวลานี้ก็รับ
2: 8ชั่วโมง
0: 1 2 3 4 5 6
2: 7นี่ท่านเจ้าประธานอยู่ดีครับท่านเจ้าประธานเพิ่มเติมอะไรหรือครับขออนุญาตติดไมค์ครับ
3: ท่านนายกพูดก็คือตัว1 2 5 8นี่ก็คือพีคเขาเรียกว่ายอดน้ำสูงสุดของสถานีท่าวังผาแล้วไอ้ตัวนี้นับไปเลย 8-10 ชั่วโมงก็จะมาถึงตัวเมืองน่านพอมาถึงตัวเมืองน่านมันเท่ากับตัวมันแบบ1258บวกกับน้ำข้างทางอีก200ก็1458แล้วก็บวกกับน้ำที่ลงมาอีกตัว100กว่า168ก็เท่ากับว่าน้ำที่จะมาหลังจากลูกนี้พีคประมาณเที่ยงคืนก็จะมาแค่ 1,500 เพราะ 1,500 แสดงว่าลูกที่2ไม่มีผลถ้าลูกนี้ผ่านเทศบาลตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งไป
0: ก็เบาเลย
3: ก็หลังจากนั้นก็สูญโหมดของการน้ำลงพอน้ำลงปุ๊บเทศบาลสูบชลประทานเอาเครื่องมาอีก

0: กี่เครื่องก็ตามเติมไม่หมดสูบออกจากเมืองหมดก็จะลดอย่างรวดเร็วครับแต่ตอนนี้ก็คือยอมให้น้ำมันผ่านทางท่ออะไรไปก่อนแล้วก็ไม่เล่นเพราะว่า
1: ก็ข้ามคันมาบ้างอะไรบ้าง
2: ก็คำนวณแล้วก็ไม่น่าจะถึง9
1: ไม่ถึง
0: 9ตอนแรกที่เราคำนวณเรา910ไอ้910ปรากฏว่าคำว่า910นั้นมันให้เราดูตรงนี้ครับพอ 7.89 พอ 8.13 ตรงเนี้ยมันข้ามคันน้ำทั้งหมดที่มันควรจะสูงขึ้นกว่านี้มันข้ามพันฝั่งภูเพียงเพราะฝั่งภูเพียงมัน8เมตรมันก็ข้ามพันไปหมดเพราะข้ามพันหมดน้ำตัวนี้มันควรที่จะเพิ่มแบบอัตราแบบรวดเร็วอ่ะ10กว่า20กว่ามันเริ่มลงทั้งหมดเลยสังเกตมันลงทีละเพิ่มที4เซ
1: น
0: 2เซนมันแผ่ไปหมดแล้ว4เซน5เซนหมดแล้วเพราะว่าตอนนี้มันเข้าไปที่จุดที่ต่ำกว่ามันไปหมดแล้ว
1: ภูเพียงเพราะมันแผ่ออก
2: แต่ว่ายังเป็นเวลาเดิมคือสูงสุดคือตี2
0: ก็ตอนนี้เราก็จับตาดูครับตอนนี้เที่ยงคืนมันเริ่มจะโค้งแล้วเนี่ย4เซนแต่เดี๋ยวก็ขอดูไปจนถึงตี2ครับว่าที่เราพยากรณ์มันแม่นบ่าวตี2เพราะว่าเราพยากรณ์ว่าช่วงเที่ยงคืนตี4ครับเพราะมันกว้างแต่ตรงเนี้ยการพยากรณ์ทั้งหมดมันจะแม่นไม่แม่นมันอยู่ที่ค่าฝนเท่านั้นคือเวลาเราคิดค่าฝนเมื่อคืนน่ะมันมา388แล้วก็เอาค่า320ไปคิดคนก็ถามว่าทำไมไม่เอาค่า388ไปคิดมันคิดไม่ได้มันเฉลี่ยก็ค่า320แต่ถ้าเราค่า2250ไปคิดในเมืองก็จะต่ำ
1: ม
0: ัน
1: ก็จะ
0: ต่ำถ้าเราค่าสูงไปคิดเพราะฉะนั้นถ้าฝนรายวันแม่นเมื่อไหร่พยากรณ์แบบนี้แม่นเป๊ะแต่ตอนนี้พยากรณ์เนี่ยที่นายกดูนี่นายกดูของชลประทานแต่จริงๆอ่ะถ้านายกรู้ดีว่าเวลาเราไปศูนย์สถานการณ์วิเคราะห์ของจังหวัดเนี่ยซึ่งผมเป็นประธานอ่ะแทบจะฆ่ากันตายเพราะว่ามันมีเกษตรจุฬาก็วิเคราะห์สสน.ก็วิเคราะห์ชลประทานก็วิเคราะห์นายนันก็วิเคราะห์กันหมดอ่ะจนเราผัดตกผลึกว่าเราจะเชื่อใครแต่ละโมเดลไม่เคยให้เท่ากันวันนี้ชลประทานให้เท่านี้ 9. เมตรเกษตรให้ 8.5 สสน.ให้ 1,600 ตอนนี้สสน.ให้ตัวเลขนี้นะ 1,600 แล้วก็อีกหน่วยนึงก็ให้อีกหน่วยนึงเพราะฉะนั้น
2: ตอนนี้นั่งกังวลแค่ไหนทุกคนที่ดูอยู่ทาง NBT กรุงเทพกับดูไลฟ์ผ่านของปชส.เนี่ยเราอยากรู้ว่าความน่ากังวลคนต้องย้ายอะไร
0: คือจริง
2: ๆไป
0: คือจริงๆท่านนายกทำไปล่วงหน้าหมดแล้วครับก่อนวันต่อวันแล้วก็คือได้เตือนหมดแล้วครับเพราะนายกถ้าดูให้ดีเทศบาลเขามีแผนที่นั้นนะครับแผนที่นั้นที่เขา21ชุมชนอ่ะเขารู้ทั้งหมดว่าวันนี้น้ำที่เข้าท่าลี่เข้าตรงไหนที่เข้าร้านวันดาเข้าข้างท้ายที่เข้าโรงเรียนศรีเสริมเข้าตรงไหนคือนายกเขารู้หมดแต่ผมก็รู้เยอะเพราะว่าผมจะลงนายก
2: น่ากังวลคือตอนนี้ไม่มีสูงไปกว่านี้แล้วมีแต่ว่าติดตามดูว่าระดับมันจะ
1: น่าจะสูงกว่านี้อีก
0: ก็คือ
2: นี้ได้อีกนิดหน่อย
0: ข้อที่เราพยากรณ์ล่าสุด
2: แต
0: ่
2: ไม่เก
0: ิน ไม่ตอนที่เราพยากรณ์เมื่อล่าสุดเมื่อตอน4โมงเย็นน่ะเราพยากรณ์
2: ที่คนที่เขาดูอยู่เขาอยากรู้ว่าเขาจะเก็บเพิ่มไหมอย่างเงี
0: ้
2: ย
0: เราพยากรณ์ที่ 8.75 ครับเราจะคิดว่าน้ำล้นกว่านี้อีก25เซนแต่ต้องดูว่ามันอาจจะไม่ถึงก็ได้เพราะตอนนี
1: ้
0: มันไปภูเพียงหมดแล้วแล้วก็อีกอย่างตัวพีคตัวเนี้ยมันจะมาถึงเราอีก8ชั่วโมงการที่น้ำจะมา8ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงแล้วแต่ความเร็วน้ำกับมวลน้ำถ้ามวลน้ำยิ่งเยอะความเร็วยิ่งเร็วถ้ามวลน้ำยิ่งน้อยความเร็วยิ่งช้าแต่จริงๆแล้วจังหวัดน่านเนี่ยหลังจากนี้ถ้าเราได้ข้อมูลเดมคือดิจิตอลเอลิเมนชันของเทศบาลทั้งหมดอะแล้วมาครอบกับโปรแกรมนี่นะเราสามารถรู้ได้ทั้งหมดว่าน้ำจะเข้าเทศบาลจุดไหนทำเป็นโปรแกรมได้เลยแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เดมของจุฬามาถ้าเล่นจุฬาเมื่อไหร่ก็เสร็จเราครับรู้หมด
2: แต่เท่าที
1: ่
2: ด
1: ู
2: ตอนน
1: ี้
2: ม
1: ัน
2: ก็แค่บางจุด
1: ไหนที่
0: ได้เป็นของมันไม่บางจุดคือแบบเนี้ยที่เราเห็นแบบนี้อะไรพวกเนี้ย
2: คงอยู
0: ่ไม่ถ้าเอาเครื่องสูบน้ำสูบก็แห้ง
1: แห้งเลย
0: เครื่องสูบน้ำที่ใต้สะพานนะครับใต้สะพานพัฒนาภาคเหนือแห้งเลยครับไอ้พวกเนี้ยแห้งได้หมดครับ
1: เพียงคนเดินได้เนี่ย
0: ใช่
1: เดินสักประมาณหัวเข่า
0: เดี๋ยวพอพรุ่งคืนนี้พีคมันผ่านพรุ่งนี้เช้าผมก็เอาเครื่องมาติดเพราะว่ามันไม่ท่วมนะแล้วก็พวกนี้แห้งหมดครับพรุ่งนี้เช้า
1: ดังนั้นปีที่แล้วนี่สูงไปบนนี้เลยนะ
3: เก่า9เมตรอ่ะนี
1: ่2เท่าตัวคน
2: 2ท่วมหัว
1: ท่วมหัว2เท่าคน2เมตร7 80 2เมตร80
2: ให้ท่านชี้จุดให้ดูหน่อยนะจุด N1 นี่คือตรงไหนคะที่เราน้ำจะเข้า
0: ใน
2: หนึ่ง
0: กล้องตัวไหนวะนายก
3: ที่ใกล้ๆก็จะมีหน้าต้นโพสวท
2: อันนี้เป็น
1: สวทอัน
2: นี้จุด
0: ไม่ใช่จุดก็ไม่ใช่
2: จ
0: ุ
2: ด N1
1: นะ N1 มันอยู่ในกล้องของพพกล้องของพพอยู่อะครับ
2: นี่เห็นน้ำเยอะน
1: ี่ตัวอะไรน้ำ92
0: แต่ถ้าเราไปดูไอ้แผนที่ของวินดี
1: ้วินดี
0: ้ไม่มีแล้วน่านมันไม่มาแล้ว
1: อันนี้ไงมันไหลไปแล้ว
0: ใช่
1: แล้วลุงนี่มาป่ะ
0: ไม่มาตรงนี้ไปเวียดนาม
1: ติดเชื้อพันธุ์ดำ
0: ก็จะแบบนั่ง
2: บ
0: น
2: หลัง
1: บ้าน
0: ไม่ได้
1: กลับ
0: บ
1: ้
0: านนอน
2: กล
1: ับ
2: บ
1: ้
2: านนอน
1: ปีนี
2: ้
1: ก็ว
2: ่
1: า
2: ใ
1: หม่ป
2: ี
1: หน้า
2: น่าจะไม่ดีแล้ว
1: แล้วก็บอกว่าเกลียวดีโย่อะไรรู้หลอกกัน
2: ก็มาจะน้ำแรง
4: ก็เราประกาศแล้วว่าวันที่12กันยายนครับที่นั่น
5: ตอนนี้ก็มาติดตามสถานการณ์น้ำกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นห้องวอร์รูมของทางเทศบาลเมืองนะครับผมเมื่อสักครู่นี้ก็ได้คุยกับท่านนายกเทศบาลนะครับแล้วก็ผู้อำนวยการของชลประทานนะครับผมอันนี้ก็ยังจะมีการทำหน้าที่นะครับผมตลอด24ชั่วโมงนะครับผมเพื่อที่จะได้เฝ้าระวังในเรื่องของน้ำให้กับท่านผู้ชมนะครับผมได้ติดตามกันนะครับผมอย่าลืมติดตามเพจของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นสำนักงานประจำพันจังหวัดนะครับแล้วก็สวท
2: ไม่มีอะไรกับคุณเดี๋ยวไปทำให้ทุกวัน
5: ตอนนี้ก็มีจุดภาพกล้องวงจรปิด
6: แอลลอมพ่อนะคะ
7: สปอตติกใหม่หน่อย
5: เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับท่านรองผู้ว่านะครับในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆ
8: ไม่
5: ผมตอนนี้เราอยู่กับท่านรองผู้ว่านะท่านบรรจงขุนเพชรนะครับผมท่านครับอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้ให้หน่อยได้ไหมครับว่าตอนประมาณเที่ยงคืนเกือบจะตีหนึ่งแล้วนะครับสถานการณ์ของที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะที่อำเภอเมืองตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
8: ก็ถือว่าสถานการณ์ตอนนี้ทุกอย่างทรงตัวนะครับทรงตัวอยู่ในระดับที่ว่าการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่แล้วก็ระดับน้ำก็กำลังแบบปริมเต็มที่เลยมีบางส่วนล้นข้ามมาในเขตเมืองแล้วซึ่งทางเทศบาลและก็ทางจังหวัดเนี่ยรองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีช่วยท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงทีมงานของท่านผู้ว่าต่างๆเนี่ยก็ได้ระดมกำลังกระจายกันเป็นในแต่ละที่เฝ้าระวังกันติดตามที่สำคัญตอนนี้คือพี่น้องประชาชนได้รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ดีแล้วครับก็ได้บางส่วนโดยส่วนมากนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางต่างๆเนี่ยก็ได้อพยพโยกย้ายไปอยู่ในศูนย์พักพิงหรือไปอยู่บ้านญาติพี่น้องอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็คือมีบางส่วนที่ยังห่วงและเฝ้าระวังบ้านช่องของตัวเองกันอยู่ซึ่งก็ได้เคลื่อนย้ายพวกทรัพย์สินได้เก็บพวกทรัพย์สินพวกรถยนต์อะไรต่างๆเข้าที่ทางเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเราเฝ้าระวังอย่างเดียวครับว่ามันจะมากไปกว่านี้หรือเปล่าซึ่งถ้าดูตามที่ทางหน่วยงานต่างๆรายงานมาก็ไม่น่าจะมากขึ้นไปกว่านี้ครับแต่ถ้าไม่มีฝนตกในทางตอนเหนือมาซ้ำเติมนะครับก็คิดว่าน่าจะน้ำจะค่อยๆทยอยไปถึงระดับหนึ่งแล้วก็ลดลง
5: ครับแน่นอนว่ามีความกังวลว่าเราให้ติดตามในช่วงของตีหนึ่งตีสองที่ว่าน้ำจะพีคตอนนี้สถานการณ์ที่เขากังวลอยู่ประมาณตีหนึ่งตีสองนี้เรายังต้องห่วงกังวลอยู่ไหมหรือว่าเราต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอยู่ไหมครับ
8: ก็ถ้าดูวินาทีนี้นะครับก็ความกังวลก็น่าจะอยู่ก็ยังมีความกังวลอยู่ครับเพราะว่า
5: คลายลงมาหน่อยไหมครับ
8: แต่ก็จากตอนช่วงสถานการณ์แรกๆเมื่อเช้านะครับก็มันลดลงเยอะเลยครับเพราะว่าการเตรียมการในส่วนเมืองเนี่ยเรารู้สถานการณ์ของโซนตอนเหนือแล้วในส่วนเมืองเนี่ยถือว่าเป็นโซนกลางเพราะนั้นการเตรียมพร้อมทุกอย่างนี้พร้อมมากกว่าตอนเหนืออยู่แล้วนะครับ
5: ผมสอบถามในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยนะระหว่างที่เราขับรถเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่านก็จะมีเซลล์ปลอดสารเตือนค่อนข้างบ่อยเลยนะครับผมอยากจะฝากถึงพี่น้องเวลามีเซลล์ปลอดสารเตือนว่าควรจะดำเนินการยังไงเพราะว่าการเตือนของเซลล์ปลอดสารก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องอ่านต้องดูใช่ไหมครับ
8: ความจริงการเตือนแต่ละครั้งนี้เกิดจากการคิดวิเคราะห์กันมาอย่างหนักหน่วงไม่ใช่คิดจะเตือนก็เตือนนะครับคือทั้งหน่วยงานทั้งระดับส่วนกลางและก็ระดับส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นและในพื้นที่เองเนี่ยได้ประสานข้อมูลกันเรียบร้อยแล้วจึงกลั่นกรองออกมาเป็นการเตือนเพราะนั้นพี่น้องประชาชนได้รับการแจ้งเตือนนี่ก็ขอให้ตระหนักและก็ปฏิบัติตามมันจะปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินมันอาจจะไม่ได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์เสมอไป 100% แต่อัตราที่แจ้งเตือนนี่ถือว่าเกิน 50% ขึ้นไปก็แจ้งเตือนกันแล้วนะเพื่อความปลอดภัยมากกว่าถ้าไม่ประมาท
5: ครับผมนี่นะครับผมก็ ็ไม่ประมาทนะครับหากได้รับการแจ้งเตือนที่จริงตอนนี้ทางมหาไทยเองก็มีการแจ้งเตือนภัยในหลายรูปแบบแล้วกันหนึ่งในนั้นก็เซลบอร์ดแคสก็ยังมีในเรื่องของเสียงตามสายที่อาจจะมีการแจ้งเตือนใช่ไหมครับ
8: ครับก็มันมีหอ
5: กระจายข่าว
8: เขาเรียกหอเตือนภัย
5: หอเตือนภัยครับ
8: หอเตือนภัยนะครับส่วนในเรื่องเสียงตามสายหรือหอกระจายข่าวนั้นก็เป็นระดับชุมชนหมู่บ้านไปนะ
5: คร
8: ับ ทั้ง3ส่วนเนี่ยรวมถึงรถโมบายเคลื่อนที
5: ่
8: นะครับก็ทำงานสอดประสานกันคือ1เมื่อได้รับแจ้งเซลบอร์ดแคสหอเตือนไปก็จะมาไล่มาตามลำดับจากนั้นก็เป็นเรื่องของชุมชนท้องถิ่นหมู่บ้านที่แจ้งเตือนเป็นการกระตุ้นอีกครั้งนึงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยปฏิบัติตามคำเตือนครับ
5: ครับผมฝากท่านรองส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องชาวจังหวัดน่านในการดูแลพี่น้องหน่อยครับผม
8: ก็ในภาคส่วนก็ทางหน่วยงานราชการและหน่วยงานอาสาต่างๆตอนนี้ระดมกำลังเข้ามาในพื้นที่และที่กำลังทยอยมาก็อีกมากเพราะว่าหลังจากนี้จะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูมันก็ต้องใช้สรรพกำลังอีกเยอะนะครับเท่าที่ประเมินดูก็ถือว่าครั้งนี้มากันอย่างพร้อมเพรียงและก็เป็นไปตามที่เราวางเส้นทางวางกฎวางหลักวางพื้นที่วางแผนไว้มันก็น่าจะสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนได้มากกว่าครั้งที่ก่อนๆมาครับ
5: ครับผมก็มั่นใจได้ว่าเรามีการเตรียมการแล้วก็มีแผนรับมือในทุกรูปแบบเพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดน่านมั่นใจนะครับ
8: ยังไงก็ตามมันอาจจะมีเหตุสุดวิสัยก็ได
5: ้
8: เพราะนั้นอย่าประมาท
5: ครับผมอย่าประมาทแล้วก็ติดตามในเรื่องของข้อมูลข่าวสารให้ดีนะครับ
8: อย่างต่อเนื่องเลยคร
5: ับ
8: อ
5: ย่างต่อเนื่องครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราก็จะไปที่จุด N1 กันนะครับเผื่อใครที่ติดตามสถานการณ์ก็อันนี้มากับมาดูหน้าตาของพิธีกรกันสักหน่อยนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังอยู่ด้วยกันอยู่เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปติดตามระดับน้ำกันที่หน้างานนะตอนนี้มีฝนโปรยนะครับผมฝนโปรยมาเป็นระยะนะครับผมก็อาจจะเยอะกว่าช่วงเมื่อสักครู่นี้ที่เราขึ้นรถกระบะมานะครับตอนนี้ก็หนักพอสมควรตอนนี้เรากำลังขอรถนะจากทางเทศบาลนะไปส่งเราที่จุด N1 เพื่อที่จะดูในเรื่องของระดับน้ำต่างๆแล้วก็จุดวัดต่างๆกันด้วยนะครับนี่นะครับผมทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3นะครับก็จะมีการลงพื้นที่นะครับส่วนนำโดยท่านเขตของเรานี่ครับตอนนี้ก็เต็มที่กันทุกคนนะทุกฝ่ายใครที่อยากดูจุด N1 ตอนนี้เราก็จะไปติดตามกันนะครับผมใครที่ยังอยู่กับเรานะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมปฏิบัติงานนะทำหน้าที่กัน24ชั่วโมงนะครับผมเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ถึงที่สุดครับเดี๋ยวเราจะไปที่จุด N1 กันครับเดี๋ยวเราจะขึ้นกระบะเพื่อไปติดตามนี่ครับผมเรานั่งตอนนี้นะครับผมเราจะพาไปติดตามจุด N1 นะนี่เป็นทีมงานของเรานะจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3นะครับกรมประชาสัมพันธ์ทุกคนก
9: ็ระวัง
5: มากันแล้วก็ทำงานครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูจุดต่างๆนะตอนนี้ฝนเริ่มเยอะขึ้นนะครับผมจากเมื่อสักครู่นี้ฝนปล่อยๆแต่ตอนนี้เริ่มลงเม็ดเยอะขึ้นนะครับบริเวณในเมืองของเราอันนี้ก็จะเป็นอยู่ที่เทศบาลนะครับผมตอนนี้เรากำลังออกจากเทศบาล
9: นะคะน้อง
5: นะครับอยู่หน้าเทศบาลเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปที่จุด N1 ก็เป็นจุดที่วัดระดับน้ำนะครับผมแล้วก็ทุกคนก็จะเฝ้ารอดูที่จริงมีในเรื่องของกล้อง CCTV นะครับที่เราสามารถติดตามกันได้ก็ดูระดับน้ำครับผมขอบคุณคุณธัญลักษณ์นะครับผมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานทุกท่านนะครับตอนนี้ทุกหน่วยงานนะครับทำงานกันอย่างตลอด24ชั่วโมงนะครับจอดเตรียมพร้อมไว้หากเกิดสถานการณ์ก็ออกได้ทันทีนะครับบริเวณนี้หน้าเทศบาลเมืองน่านครับตอนนี้ฝนตกมาก็เยอะกว่าเมื่อสักครู่นี้แต่ว่ายังไม่หนักมากนะครับแต่ก็เป็นฝนปล่อยๆอยู
10: ่
5: เป็นกำลังใจให้ทีมงานประชาสัมพันธ์ทุกคนครับขอบคุณมากเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปติดตามที่จุด N1 กันฝนก็เริ่มลงเม็ดกันแล้วยังไงแล้วก็
9: อยากจะให้ติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยนะเหมือนที่ท่านรองบรรจงบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเมื่อไหร่ที่มีการแจ้งเตือนในเรื่องของเซลล์บอสแคสนะครับอยากให้ทุกท่านเชื่อมั่นนะในเรื่องของการเตือนเนาะเนื่องจากว่ามีการวิเคราะห์มาแล้วว่าบริเวณนั้นอาจจะเกิดสถานการณ์ 50% ขึ้นไปแน่นอนนั้นแล้วถ้าเขาบอกว่าให้อพยพอยากจะให้ปฏิบัติตามนะเพื่อความปลอดภัยของท่านเองนะครับผมแล้วฝากติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่าง24ชั่วโมงกันเดี๋ยวขอเช็คหน้าจอสักครู่นะครับผมครับผมฝนเริ่มหนักขึ้นตอนนี้นี่ครับผมทีมงานจิตอาสาครับผมนี่จิตอาสามารวมตัวกันบริเวณกู้ภัยอบจ.น่านนะครับผมหลายหน่วยงานนะครับผมมารวมตัวกันอยู่บริเวณนี้เพื่อที่จะได้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ
10: หลายคน
9: ครับเรามาติดตามสถานการณ์กันสดๆนะครับตอนนี้เวลาประมาณเกือบตีหนึ่งแล้วครับผมประมาณตีหนึ่งตีสองก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนกังวลกันว่าจะมีจุดพีคของวันนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่นวัดสวนปานนะครับทีมงานของเราก็พยายามจะเก็บภาพทุกหลายๆที่ที่ท่านได้คอมเมนต์เข้ามานะครับกอง CCN 1ดูไม่ได้ครับผมเมื่อสักครู่นี้แจ้งท่านนายกไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปติดตามให้นะครับตอนนี้เรากำลังไปที่จุด N 1นะติดตามกันได้หากใครที่ดู CCTV ไม่ได้เดี๋ยวเรามาติดตามในสถานการณ์สดกันสักนิดนึงกล้องอาจจะมัวหน่อยนะครับเนื่องจากว่าฝนตกแล้วตอนนี้เราฝ่าสายฝนกันไปเพื่อที่จุด N 1นะเพื่อที่ให้ท่านผู้ติดตามได้มาติดตามสถานการณ์พร้อมกันครับเราก็เดินทางเรื่อยๆตอนนี้ดูไม่ได้เลยค่ะ CCTV เดี๋ยวไงเดี๋ยวรับเรื่องไปประสานงานต่อนะครับท่านไหนนะครับผมที่มีความช่วยเหลือที่อยากจะส่งต่อนะครับผมเราเป็นสื่อกลางที่จะส่งต่อข้อมูลนี้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นะตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นนะครับจากท่อถ้าเราเห็นจากตรงนี้นะครับนะครับพี่น้องประชาชนก็จะออกมาอยู่หน้าบ้านมีคนตั้งส่วนการเรียนรู้นันทสิบปาคารเหรอครับ
11: เดี๋ยวถ้าเราผ่านไปเดี๋ยวเราจะให้ดูไม่เข้า
9: ตอนนี้น้ำยังไม่เข้านันทสิบปาคารนะเมื่อกี้สอบถามกันมานะครับนี่ก็เป็นหน่วยที่เป็นจิตอาสาพี่ๆกู้ภัยนะครับพร้อมที่จะลงไปช่วยเหลือพี่น้องนะครับตอนนี้เรากลับมาที่เทวราชจุดที่เราสัมภาษณ์ท่านรองยศชนันเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเข้าไปจุด N1 นะครับเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นนะครับเราจะสังเกตว่าน้ำเริ่มออกมาบริเวณเขาเรียกว่าท่อระบายนะครับแล้วก็น้ำมีสีขุ่นพอสมควรยังตกอยู่ครับผมฝนยังตกปล่อยๆครับผมไม่หนักมากครับในบริเวณในเมืองนะครับ
12: แน่ใจว่าน้ำมันสูงหรือยัง
9: นี่ครับก็จะเป็นพี่ๆกู้ชีพกู้ภัยแล้วก็จิตอาสาต่างๆที่มาร่วมแรงร่วมใจกันจะเข้าไปช่วยเหลือบริเวณน้ำที่ลึกนะรถเข้าถึงไม่ได้ก็จะเป็นเรือท้องแบนนะครับผมแล้วก็หน่วยกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือนะครับส่งกำลังใจให้กับทุกท่านขอบคุณมากๆเลยครับผมน้ำมาวัดภูมินหรือยังครับผมน้ำมาวัดภูมินหรือยัง
13: ย
9: ังครับผมวัดภูมินยังครับผมซึ่งถ้าตอนนี้ฝนไม่ตกเพิ่มมาไม่ว่าจะเป็นบริเวณในเมืองเองแล้วก็ต้นน้ำเองนะครับผมน้ำก็จะลดลงนะครับอย่างมีนัยสำคัญพอสมควรแล้วก็จะติดทางกันไปเรื่อยๆครับเราต้องพึ่งทุกอย่างแล้วครับตอนนี้มีคนบอกว่าขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือตอนนี้เราก็ช่วยกันภาวนานะครับที่สำคัญเลยก็ในส่วนของหน่วยงานต่างๆที่ได้วางแผนมาแล้วนะครับผมก็จะดำเนินการนี่ครับผมนันทสิบปาคารยังไม่ขึ้นนะครับ
11: นันทสิบปาคารยัง
9: ไม่ขึ้นนะครับบริเวณนี้ศาลเยาวชนนะครับผมน้ำยังไม่ขึ้นยาบกภูมินจะอยู่ตรงนี้นะครับผมอย่างไรเราก็จะไปกันเรื่อยๆนะครับอยู่กันไปเรื่อยๆนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมแชร์ไปเผื่อว่ามีญาติๆนะครับผมที่อยู่ที่อื่นนะครับแต่ว่ามีญาติพี่น้องอยู่จังหวัดน่านก็จะได้มาดูในเรื่องของสภาพความเป็นอยู่ในตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงนะครับผม นี่ครับศูนย์นันทสิบปาคารครับน้ำยังไม่ขึ้นบริเวณนี้นะครับผมใช่ครับผมน้ำเริ่มคงที่แต่ว่าก็ต้องเฝ้าติดตามในเรื่องของสถานการณ์ฝนอีกทีนะครับผมตัวแปรสำคัญตอนนี้คือฝนนะครับผมถ้าหากว่าฝนลงมาหนักนะครับผมน้ำก็จะขึ้นนะครับผมแต่ว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาไม่ว่าจะเป็นบริเวณต้นน้ำเนาะจนถึงบริเวณพื้นที่น้ำป่าขาต่างๆน้ำก็จะลดลงนะรอการฟื้นฟูอย่างเดียวนี่ครับ
10: ทางฝาไหมครับลองไปทางฝาไหมครับ
9: นี่ครับเราอยู่ที่ชุมชนบ้านพญาภูนะครับผม
10: ลองไปทางขวาไหมครับ
9: นี่ประตูชัยเมืองน่านครับอยู่ด้วยกันจนถึงตีสองใช่ไหมครับผมตอนนี้ตีหนึ่งแล้วนะครับผมก็เป็นเวลาที่ทุกคนรู้สึกว่านอนไม่หลับกันแล้วเนื่องจากว่ามีในเรื่องของเวลามาบอกว่าหนึ่งตีหนึ่งตีสองน่าจะมีจุดพีค
13: นั่นแหละครับรถพอขนาดน่าจะพอขนาด
9: เดี๋ยวสักครู่นะครับทุกท่าน
14: ลงเลยไหมน
9: ้องๆนะเดี๋ยวเราจะลงไปติดตามสถานการณ์น้ำด้านหน้ากันนะครับผมขออนุญาตลงรถสักครู่นะครับผมอันนี้ก็เป็นพี่ๆกู้ภัยพอต่างๆนะครับระดมกันมาบริเวณจุดนี้เดี๋ยวเราหันกล้องนี่คือสวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้กรมประชาสัมพันธ์ของเราก็สักครู่นะครับโอเคครับตอนนี้เรากำลังจะไปดูจุด N1 นะครับผมตอนนี้เราอยู่สะพานกรุงศรีทุกท่านครับก็มีเจ็ตสกีนะครับเตรียมเพื่อที่จะใช้งานหากมีสถานการณ์มีกู้ภัยมีเรือครับ
14: นี่เราดูว่าไม่แน่ใจว่าเราจะไปได้ไหม
9: ครับตอนนี้เรามาดูกระแสน้ำกันก่อนว่าเราจะเข้าไปจุด N1 ได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างมืดแล้วก็มีน้ำไหลค่อนข้างแรงนะเดี๋ยวเรามาดูน้ำบริเวณนี้กันสักหน่อย
14: อันนี้เราขึ้นไปได้ไหมคะ
15: ครับ
14: เราขึ้นไปให้ส่งที่จุด N1 ได้ไหม
15: ครับของจริงรถตู้ว่า
14: อยู่ที่นี่อ๋อตู้ว่าอยู่นี่เหรอเอามาเนี่ย
9: ครับผมท่านผู้ว่านายผู้ว่าก็อยู่บนรถนะตอนนี้ผู้บริหารจังหวัดยังไม่นอนแล้วก็นี่ก็เป็นท่านนายกเหล่ากาชาดก็มาเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์กันด้วยนะครับน้ำถ้าเราดูก็ค่อนข้างที่จะมีความเชี่ยวนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปที่จุด N1 นะครับผมเดี๋ยวดูว่าเราเดินทางไปพร้อมกับได้ไหมนี่ครับผมวันนี้ท่านเจเศษนะครับผมท่านเจเศษก็ยังอยู่นะครับผมนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเราส่งไมค์ขึ้นไปก่อน
14: นี่ครับอันได้ไหมครับ
9: พี่ปานเดี๋ยวเราขอเรียก
14: พี่อันขึ้นมาใช่ใช่พอดีตามเส้นกันมา
16: คิดตังค์นะเนี่ยรู้ยังครับเนี่ยท่านที่ดีคิดตังค์นะครับเนี่ย
9: คร
16: ับ
9: ตอนนี้จุดระดับน้ำตรงนั้นจะประเมินสถานการณ์น้ำครับว่าท่วมขึ้นมาแค่ไหนและเป้ได้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือในแต่ละส่วนที่ท่วมตอนนี้น้ำเริ่มเข้าท่วมเขตฝั่งของเทศบาลเมืองน่าน
17: เร็วมาก
9: เร็ว
17: มากทีแรกนัดไว้ตีสองแต่ตอนนี้แค่ตีหนึ่งเองตีหนึ่งมาแล้วนะทีนี้เดี๋ยวคือตอนนี้เรากำลังจะไปดูต่อส่วนทีมเฮ้ยปูทีมเรามาครบยัง
18: ทีมเรามา
17: ครบแล้วบอกสแตนบายสแตนบายตรงนี้เรา
18: คร
17: ับ แต่เดี๋ยวเราให้ยังไงเราเจ็ตลงเอาเราเจ็ตสกีลงตรงนี้ได้เลยนะ
18: ระดับน้ำก็ขึ้นไปเรื่อย
17: ๆตอนนี้ระดับน้ำเริ่มขึ้นแล้วนะเริ่มที่นัดไว้ตีสองแต่ตอนนี้ตีหนึ่งกว่าเองนะตีหนึ่งกว่าเองน้ำมากันแล้วน้ำไหลแรงนะก็มีเคสหลายเคสที่กำลังอยู่เขาบอกว่าคืนนี้นะฮะน้ำจะขึ้นสูงสุดเลยตอนตีสองนะฮะพอแล้วพอหลังจากตีสองปุ๊บเนี่ย น้ำทั้งหมดเนี่ยมันก็จะทะลักไหลไปต่อจาก
19: อำเภอเมืองก็7ชั่วโมงจะลงไปที่อำเภอท่าบางแค่อำเภอเวียงสา
17: จะไปเวียงสา
19: เวียงสาครับ
17: จะไปเวียงสา
19: ที่ปีแล้วพี่เปิ้ลที่เราไปนั่งเจ็ตสกีด้วยกัน
17: เวียงสานี่จะหนักเพราะว่ามันก่อนจะลงเขื่อน
19: เขื่อนเศรษฐกิจที่จังหวัดเชียง
17: รายเวียงสานี่จะหนักปีที่แล้วเวียงสา
19: เป็นจุดเป็นอำเภอท้ายสุดเป็นท้ายน้ำของจังหวัดน่านก่อนที่จะไหลลงที่เขื่อนเศรษฐกิจที่เตลิดครับจุดที่เวียงสาเป็นรับน้ำจากหลายสาย3สายครับก็คือน้ำน่านที่ไหลผ่านเมืองแล้วก็มีน้ำว้าที่มาจากทางอำเภอนาน้อยนะครับแล้วก็มีน้ำแม่น้ำสาซึ่งอยู่ด้านฝั่งตะวันตกครับเพราะทั้ง3สายจะไปรวมกันอยู่ที่เวียงสาเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่จะลงเขื่อนเศรษฐกิจ
17: เดี๋ยวพวกเราคงตามกันต่อแต่ที่น่าสงสารที่สุดนะฮะคือสถานที่ที่ผ่านน้ำท่วมไปแล้วแล้วน้ำลดแล้วแต่มันไม่ใช่ลดแล้วสบายนะลดแล้วเสียหายมาก
19: ก็พรุ่งนี้เรา
17: บ้านปัว
19: ที่อำเภอปัวครับกับท่าบางขาซึ่งเราจะเริ่มฟื้นฟูพรุ่งนี้เช้าครับก็จะระดมรถน้ำแล้วก็รถถังแล้วก็รถไอ้ปัดขยะครับจากอำเภอน่านน่านโซนเหนือครับอำเภอปัวอำเภอเชียงกลางแล้วก็อำเภอกุ้งฉางก็มาระดมปูพรมที่ท่าบางขาตะปัว
17: ผมว่าสำคัญนะสำคัญมากคือเรื่องของการฟื้นฟูเพราะว่าเดี๋ยวแม่จูนก็บอกนะว่าเดี๋ยวเราจะไปฟื้นฟูกันด้วยนะฮะเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยถึงมันจะมาแป๊บเดียวนะแต่ความเสียหายคือเหมือน
20: แล้วก็พ
17: ี่
20: น้องประชาชนคนไทยกับพี่น้องชาวนานะครับกับพี่ที่กำลังส่งตัวคนไทยในขณะนี้นะครับผมเชื่อนะครับว่าการที่เราได้จัดการความเป็นแผ่นดินของไทยนะครับในขณะนี้ความเชื่อนะครับว่าด้วยจิตความเป็นจิตใจความเข้มแข็งนะครับของพี่น้องประชาชนชาวนาเนี่ยนะครับกำลังใจเต็มเปี่ยมแล้วก็มีกำลังกายที่แข็งแรงนะครับที่เราจะผ่านความสุขครั้งนี้ไปได้ครับ
21: ครับผมครับผมนี่เราก็ยังอยู่กับท่านอธิบดีนะครับฟอพอด้วยนะครับผมสักครู่หนึ่งครับผมสถานการณ์ตอนนี้เรื่องความเสียหายเป็นไงบ้างครับผมท่านมี
22: อย่างที่ท่านรองติ๊กได้เรียนไปแล้วนะครับก็เป็นสถานการณ์เดียวกันนะครับว่าเราอยู่กันมาตลอดนะครับจนถึงเวลานี้นะฮะก็ต้องเรียนว่าเรื่องความแพ้จะดีเรื่องอะไรจะดีเนี่ยนะฮะก็ถ้าเกิดว่านั่นได้เนี่ยคือเราโมนิเตอร์จากหลายส่วนราชการนะครับพอเราโมนิเตอร์จากหลายส่วนราชการเนี่ยเราก็จะแจ้งเสื้อบอดแพ้เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่เรามีเนี่ยคือว่าเราเห็นภาวะโอกาสที่จะเกิดความแพ้สูง
21: ครับผมถ้าสถานการณ์ตอนนี้ที่เราอยู่ที่อำเภอเมืองเนี่ยครับผมตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างสำหรับชาวอำเภอเมืองที่มีประชากรค่อนข้างเยอะคร
22: ับก็แต่ตอนบ่ายท่านรัฐมนตรีท่านมาถึงแล้วนะครับท่านก็ไปถึงเมืองตรงนี้เราให้ช่วงประมาณสักท่านมาถึงที่ตรงเมืองหน้านะครับก็ต้องเรียนว่าเราได้ดูสถานการณ์ที่สถานีแห่งหนึ่งแล้วเนี่ยครับรับรายงานว่าระดับน้ำสูงขึ้นเร็วคาดว่าประมาณสักเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งเนี่ยน้ำมันจะท่วมมาเรื่อยๆนะครับการเตรียมงานแล้วก็แบ่งเขตเทศบาลเมืองหน้าออกเป็น3ส่วนนะครับก็คือส่วนเหนือส่วนกลางส่วนใต้นะครับแล้วแบ่งพื้นที่ต่างๆนะครับมีพื้นที่เข้ามาช่วยเราเยอะมากนะครับก็กระจายกันไปบนสถานด้วยอ
21: ัน
22: นี้ก็เป็นการแบ่งพื้นที่เรียบร้อยแล้วก็เขียนเรื่องของการดูแลคนนะคร
21: ับ
22: ซึ่งเวลานี้ประมาณตีหนึ่ง7นาทีเนี่ยนะครับก็เห็นว่าสภาพน้ำเนี่ยก็ได้ลดจากความปริมาณแต่ว่าเราสังเกตการจากบ้านฝั่งเนี่ยเพิ่มเป็นหลักสิบก็เลยที่บ้านอันนี้น้ำจากข้างบนที่ไหลลงมาเนี่ยจากการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มเร็วเป็นระดับคุณนะครับนะฮะก็ลดลงเป็นระดับสิบนะครับแล้วก็ถือว่าเราก็ยังเราระวังสถานการณ์นี้ดีอยู่นะครับให้กับประชาชน
21: ครับผมแล้วในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือที่อยู่ในพื้นที่นั่นตอนนี้ครับเพียงพอต่อสถานการณ์ที่เราพร้อมจะรับมือไหมครับ
22: ครับตอนนี้เนี่ยท่านแจ้งนะครับว่าทั้งอุปกรณ์ของปพก็ดีทั้งอุปกรณ์ของผู้ชี้ผู้ไทยทั้งอาสาสมัครทั้งเดินทางเพียงแต่นะครับเราก็มีอุปกรณ์ค่อนข้างเพียงพร้อมนะครับแล้วก็ประสานความร่วมมือนะครับเรามีการพัฒนาระบบสื่อสารที่เราสามารถสื่อสารกันได้หมดเลยเนี่ยถ้าพี่น้องประชาชนมีอะไรเนี่ยแจ้งมาได้นะครับ1784ก็จะแจ้งหรือเขาก็แจ้งเรามาครับเราช่วยครับ
21: ครับผมถามเพื่อจังหวัดอื่นหน่อยได้ไหมครับว่าตอนนี้สถานการณ์ที่น้ำเนี่ยครับผมมีจังหวัดอื่นๆที่อาจจะต้องมีความเป็นห่วงอยู่ไหมครับผม
22: ตอนนี้นะครับท่านจะดูทางทิศเหนือครับก็คงเป็นที่จังหวัด เยาว
21: ์ครับ
22: นะครับเยาว์นี่ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับก็เราก็ได้ส่งสำรวจแคมป์ที่เยาว์ด้วยรวมถึงแม่ฮ่องสอนด้วย
21: ครับ
22: ที่มีที่บอกอยู่นะครับช่วงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังในช่วงถึงวันที่20นี้นะคร
21: ับ
22: ต้องระมัดระวังด้วย
21: ครับผม
0: ว่าน้ำจะแข็งที่ว่าเวลาระหว่างพื้นที่มันจะ
22: โอเคอย่างเซอร์บอทแคสนะครับในเดียวต้องสร้างความแตกต่างมาถ้าเราอยู่พื้นที่อยู่แล้วเราส่งเซอร์บอทแคสมาเนี่ยท่านมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนท่านได้รับความทันทีถ้าเกิดเราอยู่บนเครื่องบินเรายังอยู่พื้นที่ในขณะเวลาที่เราจ้างเซอร์บอทแคสมาเนี่ยพอท่านเข้ามาถึงพื้นที่ที่เราคิดไว้ก็จะรับเซอร์บอทแคสในณเวลาที่ท่านมาถึงในเขตเนี่ยนะครับถ้าท่านขับรถมาอยู่เขตอำเภออื่นที่เรายังไม่แจ้งท่านเข้าเขตปุ๊บท่านจะรับเซอร์บอทแคสณเวลานั้นการแต่งเซอร์บอทแคสเนี่ยเราแจ้งตั้งแต่เวลาแรกที่เราคนพื้นที่แต่ผู้ได้รับเซลล์บอดแคสต์ก่อนถ้าท่านเข้าพื้นที่หลังท่านจะได้รับเซลล์บอดแคสต์ในช่วงเวลานักวันเวลาท่านเข้าพื้นที
21: ่ครับขยายความก็คือว่าถ้าสมมติว่าแจ้งเตือนเซลล์บอดแคสต์หกโมงเย็นแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้อยู่ในพื้นที่แต่เราเข้ามาประมาณหนึ่งทุ่มเซลล์บอดแคสต์ก็อาจจะเตือนเวลานั้นแต่ว่าเวลาที่มีการแจ้งเตือนเราก็จะระบุไว้ในข้อความอยู่แล้ว
22: เพราะว่าเราจะถ่วงสัญญาณไปนะ
21: คร
22: ับประมาณหนึ่งชั่วโมง
21: คือ
22: 30 นาทีเผื่อว่ามีใครเข้ามาเพื่อได้รู้ว่าข้อมูลเป็นยังไงเพราะถ้าเกิดเราไม่หลวงเวลาไว้เนี่ยถ้าได้รับเฉพาะคนพื้นที่แต่คนที่เข้ามาในพื้นที่ก็จะไม่ได้รับข้อมูล
21: ครับผม
22: เราจะหลวงเวลาเดียวกันได้รับ
21: ครับผมใครที่ได้รับเซลล์บอดแคสต์ตอนนี้แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเวลามันดิฟกันสักหน่อยนึงแต่ว่านี่คือถ้าท่านเข้ามาในพื้นที่มันก็จะมีการส่งต่อในเรื่องของข้อความเดิมที่อาจหน่วงเวลาไว้ไปคนที่เข้ามาใหม่ได้รับทราบประเด็นด้วย
22: แต่ยังไม่ตามแต่นะครับก็ฝากว่าติดตามข่าวสารทางท้องถิ่นทางราชการที่แจ
21: ้
22: งข่าวเรื่องของกระจายข่าวก็ดีนะครับเรื่องของสภาพเดิมภายต่างๆพวกนี้เยอะ
21: ครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อที่จุด N1 นะครับผมแล้วก็สถานการณ์น้ำอื่นๆด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ไม่มีใครหลับใครนอนเลยครับท่านเจนเสร็จก็ยังอยู่กับเราตลอดเลยครับผมสักครู่นึงนะครับผม
22: ที่เรามาเมื่อกี้ใช่ไหม
1: ใช่
22: มันเต้นเก็บเร็วจังไม่เร็วจริง
21: ตอนนี้ก็จะมาติดตามสถานการณ์น้ำกันนะครับเดี๋ยวเราจะลงรถไปพร้อมๆกันนะครับทุกท่านขอบคุณครับ
3: สองทุ่มเนี่ยมันก็อยู่ประมาณแค
21: ่ต้องทำอะไรไปแก้เลยน้องคุณ
3: น่าจะผม
21: Thank you. ี้เราก็มาดูระดับน้ำนะครับผมพร้อมกับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าท่านอธิบดีปภ.นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการบอกสถิติของน้ำนะครับผมแต่ละห่วงเวลานะครับผมตั้งแต่วันที่18นะครับผมเดี๋ยวเราจะซูมให้ดู
1: ให้ท่านในฝั่งอธิบาย
21: ครับผมนี่นะครับผมสถานการณ์ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับผมระดับน้ำเห็นเป็นยังไงบ้างครับผม
2: ประมาณเท่าไหร่ครับว่า
4: เมตร8.50
2: ครับก็ใกล้จะปริ่มไ
21: ปครับใกล้จะปริ่มแล้วใช่ไหมครับผม
4: ก็เราประเมินปริมาณน้ำครับปริมาณน้ำที่ลงอากาศคือ5บางครั้งวันที่3นี้เป็นวันที่4ครับก็จะเป็นระดับน้ำที่ในเมืองลงไปข้างบนต่างๆตอนนี้เอ็กโซเซนซีเนี่ยระดับน้ำเริ่มลดลงนะครับแต่ว่าจะมีปัจจัยหนึ่งก็คือระดับน้ำยางที่จะเข้ามาสมทบกับระดับน้ำหน้าตอนนี้ทราบว่าระดับน้ำยางเนี่ยปริมาณน้ำก็ลดลงเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าการสมมติฐานนี้เนี่ยก็คาดการณ์ว่าถ้าเรือบรรทุกเนี่ยลำน้ำน้ำก็จะลดลงว่าตอนนี้ต้องเข้าบ้านเข้าแล้วก็ต้องถามครับ
21: มวลน้ำที่ครับผม
2: ตั้งแต่เช้าสู่นะครับในนี้ยังรอด้วย
4: แต่พรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราเตรียมเรื่องการฟื้นฟูครับก็คือจะระดมรถน้ำรถถังแล้วก็รถปั่นขยะครับจากท้องถิ่น
2: เรื่องการ
4: ระดมส่วนนะครับตุ้งช้างเชียงกราบพวกปั่นขยะระดมในการที่จะเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแล้วก็ทำก็จะทำตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าไปทุกท่านครับก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2วันนะครับในการที่จะเก็บกวาดฟื้นฟูที่เสร็จถ้าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทยอยจ่ายเงินยาในรอบแรกซึ่งพร้อมที่จะจ่ายทันทีเพราะมีวงเงินที่ผ่อนแล้วที่นายธนาธรได้มอบอำนาจให้กับตำรวจเราจะจ่ายรอบแรกเป็นค่าเครื่องรอค่าเครื่องมือผมและค่าเครื่องตัวรอบแรกเนี่ยจ่ายได้ทันทีเลยนะครับดังนั้นก็ขอให้พี่น้องเนี่ยได้ไปแจ้งให้กับผู้ใหญ่บ้านว่าของเราที่สถาบันได้บ้างก็จะมีแบบฟอร์มสั้นๆครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากก็แลกได้นะครับก็
2: ครึ่งนอนที่หมอได้ก่อนก็ถ้าได้เป็นรายเห็นว่าใครไปทำอะไรแบบนี้ตัวเราบุกให้ครบให้เข้าไป
23: ได้เป็นทดลองราชการ
2: แต่ละคนนี้ไม่สองตัว
4: ส่วนการแต่งเงินเยียวยารับสองแห่งเนี้ยแล้วก็อาจจะต้องมีการสำรวจก็คือที่ของที่เหลือสามแล้วก็เรื่องที่ของการเกษตรนั่นจะมีการสำรวจ
23: มี
6: ที่เสียท่านที่เสียท่านเข้าใจกันมันตรวจสอบ
7: ครับผมนี่ก็กำลังมาติดตามสถานการณ
8: ์ขอบอกว่าเรียบร้อยแล้วครับผม
23: เดี
7: ๋
23: ยวไปค
7: ุ
23: ยก
7: ับ
23: พ
7: ี่
23: เป
7: ิ้
23: ล
7: แ
23: ตง
7: คอนเดี๋ยวคุยพี่เปิ้ลแตงคอนเนี่ยครับผมตอนนี้ก็ไม่มีตัวแล้วลูก
8: พี่ทำไมเขา
7: สวัสดีครับจากกรมประชาสัมพันธ์ครับผมครับผม
23: ค่ะพี่เปิ้ล
7: สอบถามพี่เปิ้ลครับผมพี่เปิ้ลลงพื้นที่มาอยู่น่านตั้งแต่วันไหนแล้วครับผม
8: เมื่อเช้า
7: เมื่อเช้านะครับทราบ
8: ทีมงานนำมาหมดแล้ว
7: ครับวันนี้นำความช่วยเหลืออะไรมาบ้างครับผม
8: ก็เอาทีมเรือทีมเรือทีมเรสคิวทีมลอยเชือกทีมพวกระดับที
7: ่ครับ
8: มาช่วยในกรณีที่มัน
7: ก็เห็นพี่เปิ้ลในหลายๆสถานการณ์ของน้ำท่วมเนาะหลังจากที่เราเห็น
8: แบนบาย
7: ครับ
8: หวังเอาไว้ว่าจะไม่เกิดแต่ถ้ามันเกิดเราก็พร้อมก็เลยมาโดยเครื่องขับแล้วก็ที่20-30คนจริงก็มาเยอะมาหลายที่ที่เลยนะแล้วแต่พอมาแล้วรู้สึกดีอย่างตรงที่ปีนี้ถึงจะท่วมหนักขนาดไหนก็น่าจะเอาอยู่เพราะว่าทีมที่ใหญ่การจัดการของเราที่จะระดับผู้ว่าที่เขามาดูแลระดับนายกอบต.อะไรที่อบต.อบต.เขาวางระบบดีมาก
7: ครับ
8: ที่นี่วางระบบดีเราเลยสบายใจมากครับคือคงไม่เหนื่อยที่อื่นนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คืนนี้ผมมาตามนัดที่สองเนี่ยเหนื่อยก็ต้องยอม
7: ครับแล้วหลังจากที่เรามาดูสถานการณ์หน้างานแล้วอะครับผมพี่เปิ้ลมีความห่วงกังวลในเรื่องของน้ำไหมครับผม
8: ก็รอลุ้นอยู่ว่าไอ้ฝนที่มันจะมาเติมจากตัวจากตัวนะว่ามันจะมาเติมขนาดไหนเติมแบบปราณีหรือเติมแบบไม่ปราณีว่าถ้าเติมแบบปราณีเนี่ยน้ำที่ตอนนี้มันปริ่มอยู่เนี่ยน้ำแดงเนี่ยมันมาจากป่ามาจากเขาจริงตอนนี้เหลือแค่คลื่นเดียวนะสำหรับการเนี่ย
7: ครับ
8: คลื่นเดียวก็ถ้ามันพลัดเลยนะก็ชาวบ้านตอนนี้ก็แย่เราแต่มันจะมีไปอีกฝั่งหนึ่งตอนนี้ทะลักไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพี่เพิ่งคงจะลงไปดักทางใต้ที่น้ำมันจะไปเพราะว่าทางนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเตรียมตัวรับกันทันหรือเปล่าถ้ารับไม่ทันเราก็ต้องไปได้
24: ใครที่เพิ่งทราบคือพี่จิตอาสาหรือมูลนิธิต่างๆที่กำลังบอกว่ามีความห่วงใยและอยากจะเข้ามาในนี้เพื่อมาช่วยเหลือสักหน่อย
8: ก็สำหรับพี่น้องจิตอาสาทุกทีมนะฮะแล้วก็ทุกมูลนิธิตอนนี้เนี่ยถ้าเข้ามาก็ขอให้ระวังตัวกันด้วยแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่ทุกคนก็มีจิตอาสาที่บริสุทธิ์นะที่จะมาช่วยคนที่เดือดร้อนก็กินให้ดีนอนให้หลับนะฮะและที่สำคัญก็คือทีมไหนที่ยังไม่รู้ว่าต้องเข้าไปพื้นที่ไหนให้ไปลงชื่อกับปภ.ได้เพราะว่าปภ.เขาจะจัดระเบียบให้นะฮะว่าคุณควรไปอยู่ทางใต้ไปอยู่ทางเหนือทางอยู่ส่วนไหนเงี้ยมันเขาจะจัดระบบไว้ให้ซึ่งเราจะได้ไม่ลงไปแบบงมเข็มหรือลงไปมั่วๆงูปลาช่วยไปช่วยมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะไม่รอดเองด้วยนะฮะแต่เชื่อว่าน้องทุกคนก็คงเก่งหมดนะแต่ทางดีๆนะฮะมารายงานตัวกับปภ.แล้วเราจะได้รับการช่วยเหลือคำแนะนำต่างๆจากทางหน่วยงานราชการเขามันจะทำให้เราช่วยเหลือคนได้มากขึ้นนะฮะครับ
24: มีท่านผู้ชมฝากมาเป็นของไหมให้พี่เปิ้ลนะบอกว่าเสียงเหมือนไม่สบายคร
8: ับ
24: ผม
8: ใช่เพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเพราะว่าไปแข่งเจ็ตสกีเสร็จใช่ไหมแล้วก็ไปถ่ายหนังต่อยันเกือบยันเช้าเลยแล้วพอถ่ายเกือบยันเช้าก็น็อกเสร็จก็ไปโรงพยาบาลเมื่อเช้านี้ก็ไปหาหมอไปฉีดยามาเสร็จแล้วก็ขึ้นเครื่องแล้วก็มานี่เลย
24: มา าด้วยใจจริงๆนะครับ
8: เมื่อกี้ว่าจะขอนอนก่อนนะแล้วรอตีสองนอนไม่ได้ไม่ได้นอนไม่ได้นอน
24: พี่น้องชาติจังหวัดน่านเลยครับที่กำลังประสบ
8: ครับก็ฝากถึงพี่น้องชาวน่านทุกคนนะฮะไม่ต้องห่วงสู้ๆมันเป็นภัยธรรมชาติที่มันนัดเรามาแล้วทั้งชีวิตยังไงมันก็มานะฮะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าระบบการจัดการนะครับของผู้ใหญ่ทุกคนคนไทยทุกคนเป็นห่วงชาวน่านเสมอนะครับคนไทยทุกคนไม่ทิ้งกันแน่นอนนะฮะยังไงถ้าใครยังไม่ได้รับการช่วยเหลือก็สู้ๆแต่ไม่ต้องห่วงครับยังไงก็เอาอยู่นะฮะเพราะไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดทางปภ.ทางทหารทางหน่วยงานราชการทางอาสาทางเอกชนมากันหมดน่านสบายวีเลิฟน่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: นี่นะครับผมนี่ก็เป็นสถานการณ์น้ำนะครับผมแล้วเราดูก็ปริ่มนะครับปริ่มขอบเหมือนกันเลยนี่ครับ
10: ใส่นอนหน่อยเริ่มเหลือ
11: น่าจะหลายวัน
10: เริ่ม
11: ว
10: ่
11: าเพราะว่ามันเป็นเยอะพอไปติดข้อมันเยอะก็เลยตอนนี้กันที่3จะไม่ค่อยลงละ
12: คุยไปด้วย
11: เดี๋ยวจะขอติดไมค์ไปด้วยนะครับท่านรัฐมนตรีรองท่านรัฐมนตรีรองเพราะนั้นผมว่านะในเฉพาะหน้าตอนนี้พรุ่งนี้เช้าเนี่ยก็คงจะต้องไปฝั่งนู้นนะในเรื่องของการแจกจ่ายข้าวนะครับแล้วก็มุ่งต่อไปที่เวียงสา
10: ไปเทศบาลกันโอเคละ
12: ท่าน
10: รัฐ
12: มนตร
10: ี
12: เช
10: ิ
12: ญค่ะ
10: เป็นเดียว
5: ก็ยังติดตามกันทุกที่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นท่านเจเซตนะครับท่านเจเซตเองนะครับผมท่านอธิบดีปภ.ท่านผู้ว่านะครับรวมไปถึงนะพี่เปิ้ลนะฮะก็ได้มาติดตามร่วมกันนะนี่เราต้องเข้ามากับรถนี่นะครับพี่เปิ้ลบอกว่าไม่สบายนะฉีดยามาตอนแรกว่าจะงีบสักหน่อยนึงแต่ว่าไม่ไหวจริงๆเป็นห่วงพี่น้องชาวน่านก็ต้องลงพื้นที่แล้วครับตอนนี้ยังไงแล้วทุกคนเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านนะครับผมสู้ไปด้วยกันผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
23: เจ้าท่านธารามาครับที่ลงไปช่วยมาที่ภูเวียงฝั่งตรงข้าม
5: สักครู่นะครับผม
12: คุยกัน
23: ที
12: ่ว่าครับ
23: ที
12: ่ต้องการ
23: ของของคนแล้วครับ
5: ไม่นะครับผมเดี๋ยวสักครู่นึงเรากำลังจะขึ้นรถไปติดตามสถานการณ์จุดอื่นๆนะครับผมแน่นอนเลยว่าเราอยู่กับพ่อเมืองน่านด้วยนะครับผมสถานการณ์ตอนนี้ครับผมอนุญาตสักครู่นี้ก็จะเห็นภาพว่าเราไปติดตามสถานการณ์บริเวณข้างริมน้ำเลยต้องไม่สักครู่นี้เป็นยังไงบ้างครับผมท่านน่ากังวลไหม
11: ครับก็อัปเดตล่าสุดนะครับจุดที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือสถานีวัดระดับน้ำ N1ซึ่งอยู่ในเขตเศรษฐกิจเมืองน่านเลยครับตรงสะพานพระนาภาคเหนือการประเมินล่าสุดขณะนี้เนี่ยเราพบว่ามวลน้ำจำนวนมากเนี่ยครับที่แต่เดิมเคยประมาณการว่าจะข้ามมาฝั่งเทศบาลเมืองน่านตอนนี้เนี่ยระดับน้ำได้ลดลงนะครับส่วนหนึ่งก็คือว่าฝั่งของอำเภอภูเพียงเนี่ยซึ่งมีระดับที่ตลิ่งที่ต่ำกว่าฝั่งนี้เนี่ยน้ำก็เทไปฝั่งที่ตลิ่งต่ำฝั่งภูเพียงทำให้ฝั่งภูเพียงอำเภอภูเพียงระดับน้ำก็จะมีน้ำเอ่อนะครับแล้วก็ท่วมฝั่งอำเภอครับก็เลยมีผลทำให้ปริมาณน้ำฝั่งของอำเภอเมืองน่านตรงนี้นะครับก็ยังอยู่ในระดับของที่ไม่เกินตลิ่งครับ ก็คาดว่าตั้งแต่ตีสามวันนี้เป็นต้นไประดับน้ำก็จะเริ่มลดลงตามลำดับนะครับ
5: แล้วที่เราเคยคาดการไว้ว่าประมาณตีหนึ่งตีสองนี้ยังจะมีจุดพีคอยู่ไหมครับผมณตอนนี
11: ้ก็คือเป็นจุดพีคครับจุดพีคแต่ว่าไม่น่าที่จะล้นตลิ่งในฝั่งของอำเภอเมืองครับในเขตเศรษฐกิจ
5: ไม่น่าจะถึง 9.10 ที่เราคาดการไว้ตั้งแต่แรก
11: ไม่ถึงครับ
5: ครับผม
11: ก็จะปริ่มอยู่ที่ 8.5 นะครับ
5: ครับผม
11: ครับ
5: แล้วในช่วงของต้นน้ำนะครับผมทางปัวทางอะไรเงี้ยมีความน่าเป็นห่วงไหมครับ
11: ตอนนี้สถานี N64 ที่อำเภอที่ผาขวางนะครับระดับ น้ำลดลงครับ
9: ครับ
11: แต่ว่ายังล้นตลิ่งอยู่นะครับ แต่ว่ามีแนวโน้มที่จะลดลง
9: ครับผม
11: แล้วก็ลำน้ำยาวซึ่งจะมาเติมน้ำที่ลำน้ำน่านที่จะเข้าสู่อำเภอเมืองตอนนี้ลำน้ำยาวก็ระดับที่ลดลงตอนนี้เรากำลังเฝ้าระวังในเรื่องของฝนที่ตกหนักมากที่อำเภอท่าวังผากับอำเภอปัวก็คือตกซ้ำในพื้นที่เดิมครับ
9: ตอนนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีการตกซ้ำแบบ
11: ตอนนี้ตกอยู่ครับ
9: ครับ
11: ตกหนักอยู่ครับตกหน
9: ัก
11: อยู่ที่ปัวกับท่าวังผา
9: ครับ
11: นะครับซึ่งก็จะต้องประเมินปริมาณน้ำอีกทีที่จะลงมาสู่แม่น้ำน่านอีกรอบนึงครับ
9: ก็คือน้ำก็มาจากปัวเข้ามาทางท่าวังผาแล้วมาเมืองหลังจากเมืองนี่น้ำจะไปไหนต่อครับ
11: อีก6ชั่วโมงนะครับน้ำจะลงไปต่ำอยู่ที่อำเภอเวียงสา
9: คร
11: ับซึ่งปัจจุบันอำเภอเวียงสาเนี่ยก็มีน้ำล้นตลิ่งแล้วนะครับประมาณ1เมตรที่อำเภอเวียงสาครับเพราะเวียงสาเป็นพื้นที่รับน้ำจุดสุดท้ายของจังหวัดน่านทั้งแม่น้ำน่านทั้งแม่น้ำว้าทั้งแม่น้ำสาสามสายมารวมกันที่อำเภอเวียงสาครับ
9: ครับแล้วมีจุดไหนที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมไหมครับของจังหวัดน่านหรือว่าในโซนของพื้นที่อำเภอเมืองเองนะครับ
11: ขณะนี้จุดที่มีระดับน้ำสูงขึ้นแล้วก็เป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังวิกฤตนะครับก็คือฝั่งของอำเภอภูเขียงครับณปัจจุบันนี้นะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยผมกับท่านรัฐมนตรีช่วยได้กระทรวงการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ข้ามไปฝั่งอำเภอภูเขียงเพื่อไปประเมินสถานการณ์แล้วก็พบว่าจะเป็นลักษณะของน้ำไหลหลากแล้วก็ไหลผ่านอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะลงไปที่หนองน้ำครกแล้วก็ที่ลำเมืองสาธารณะครับก็จะคงจะเป็นลักษณะนี้ตลอดทั้งคืนครับพอพรุ่งนี้เช้าเนี่ยคาดว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงเราก็จะเริ่มในเรื่องของการเข้าไปสำรวจนะครับความเสียหายพร้อมกันกับการทำอาหารนะครับตอนนี้ได้ให้ทุกอบต.เนี่ยทำอาหารอบต.ฝ่ายแก้วทำอาหาร 1,000 กล่องต่อมื้อนะครับตลอดทั้ง3มื้ออบต.ม่วงตึ๊ดซึ่งเป็นจุดน้ำท่วมฝั่งภูเกียงเหมือนกันก็ทำอาหารกล่องแจกทั้ง3มื้อทุกมื้อครับก็จะแจกอาหารแจกจ่ายไปตามบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเพราะตอนนี้ก็คงจะยังลำบากที่จะต้องทำครัวกันนะครับ
9: และในจุดเสี่ยงต่างๆครับตอนนี้ยังมีแบบว่ากลุ่มเปราะบางหรือว่ามีประชาชนหลงเหลืออยู่ไหมครับ
11: ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับเพราะว่ากลุ่มเปราะบางเรามีข้อมูลสำรวจล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีที่กักเรียบร้อยแล้วก็ได้นำเข้ามาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็ที่จุดพักพิงหลักๆก็คือที่เทศบาลเมืองน่านนะครับ
9: ครับผม
11: ออกมาแล้วครับ
9: ผม
11: ถ้ามีท่านไหนนะครับที่เป็นผู้ประสบภัยแล้วก็ต้องการที่จะขอรับความช่วยเหลือหรือว่าท่านอาจจะยังติดอยู่เนี่ยและยังออกมาไม่ได้นะครับถ้ายังมีตกค้างเนี่ยก็ขอให้ท่านโทรมาได้เลยครับที่เบอร์สายด่วนนะครับ0547161174
9: 24ชั่วโมงไหมครับ
11: 24ชั่วโมงครับจะเป็นศูนย์บอรูมของจังหวัดครับ
9: ครับผม
11: 0547161174ครับ
9: ครับผม
11: โทรมา24ชั่วโมงแล้วก็เรื่องของถ้าต้องการเข้าปลาหาอะไรเงี้ยนะครับถ้ายังไม่เพียงพอหรือต้องการเพิ่มเติมก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้เช่นเดียวกันครับ
9: เบอร์นี้ก็จะใช้บริหารจัดการในเรื่องของผู้ประสบภัยแล้วก็ในเรื่องของการกินต่างๆนะท่านผู้ว่าได้แจ้งไปแล้วนะครับหากใครที่ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ก็สามารถโทรมาได้นะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านหน่อยนะครับผม
11: ครับผมก็ขอให้พี่น้องชาวน่านของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ริมตลิ่งของแม่น้ำน่านแล้วก็แม่น้ำสาขาทุกสายคืนนี้ครับเป็นคืนที่ท่านต้องเฝ้าระวังแล้วก็ท่านยกของขึ้นที่สูงไว้เลยท่านไม่ต้องรอน้ำมานะครับยกขึ้นที่สูงไว้และจุดที่ติดกับฝั่งแม่น้ำมากๆเนี่ยท่านเคลื่อนย้ายออกมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าครับ
9: ครับ
11: นะครับ
9: ซึ่งทุกจังหวัดแล้วก็อำเภอก็ได้เตรียมในเรื่องของจุดจอดรถจุดอพยพผู้คนไว้เรียบร้อยหมดแล้วยังไงแล้วก็ถ้าหากมีการแจ้งเตือนก็อพยพกันได้เลยนะครับผมขอบคุณท่านมากๆแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเป็นช่วงๆนะครับขอบคุณมากครับครับผมนี่ก็เป็นสถานการณ์นะครับผมเราก็ขึ้นรถมาด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นท่านเจเซท่านอธิบดีปภนะท่านผู้ว่าแล้วพี่เปิ้ลนะครับผมก็เดินทางด้วยกันนะพี่เปิ้ลบอกว่าไม่สบายนะฮะแต่ก็ด้วยความเป็นห่วงชาวน่านก็มาครับผมตอนนี้จะอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยครับบนรถที่กำลังจะเข้าไปในพื้นที่ซึ่งท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็สามารถติดตามกันได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเพจของทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะครับรสวทน่านครับเดี๋ยวเราจะไปที่เทศบาลเมืองก็คือจุดเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ขึ้นรถมานะครับผมก็จะเป็นจุดที่เป็นวอลลุ่มอีกหนึ่งจุดนะไม่ว่าจะเป็นกล้อง CCTV ต่างๆนะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของศูนย์พักพิงที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะเมื่อสักครู่นี้เราก็พาไปรับชมกันนะนี่ก็เป็นทีมงานของพวกเรานะครับผมที่
13: ได้พาท่านผู้ชมทุกท่านมาติดตามสถานการณ์น้ำที่น่านกันนะวันนี้ก็ติดตามกันไปยาวๆครับผมคืนนี้ก็ยังถือว่ายังไม่ประมาทดีกว่าครับก็ยังมีฝนอยู่บริเวณปัวนะครับ
11: ผมว่าเบียงสา
13: พรุ่งนี้

0: Facebook นะครับผมของสวท.น่านนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านก็จะมีการไลฟ์ในการที่จะมาติดตามสถานการณ์กันทุกช่วงเวลานะครับผมมาดูในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะครับที่เป็นเบอร์ดูแลพี่น้องชาวน่านนะครับปภ.ของน่านนะครับผมก็เบอร์054716174นะครับอีกครั้งหนึ่ง054716174นะครับแล้วว่าสายด่วนที่เราจำได้ก็คือ1784นะครับจดไว้เลยนะครับผมสำหรับเบอร์อื่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเบอร์ของกู้ชีพนะครับอบจ.น่านเนาะ054059855นะครับผมอันนี้ตลอด24ชั่วโมงเลย054059855นะครับผมรวมไปถึงกู้ภัยนะครับอบจ.น่านอีกเบอร์นึงนะครับผมอันนี้อาจจะเปิดเป็นไม่ตลอด24ชั่วโมงแต่เป็นอีกคู่สายนึงนะครับ054773888นะครับตอนนี้เราก็น่าจะถึงจุดบริเวณของเทศบาลนะครับผม
1: ครับ
0: พี่เปิ้ลก็จะลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับผม
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: เดี๋ยวฝากไปวางแผนไปเวียงสา
0: ครับผมกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องนะครับ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณมากคร
0: ับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับตอนนี้น้ำล้นแล้วครับผมน้ำก็จะค่อนข้างเยอะพอสมควรนะในฝั่งภูเพียงนะครับผมตอนนี้เราก็ยังอยู่กับท่านเจเศษแล้วก็ท่านผู้ว่านะครับผมครับก็ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ใครหลายๆคนก็จะรู้สึกว่ากังวลนะเนื่องจากว่าจะมีจุดพีคในช่วงของประมาณตีหนึ่งตีสองตอนนี้ก็ประมาณตีหนึ่งสามสิบเจ็ดนาทีนะครับผมอีกสักพักหนึ่งก็จะตีสอง
1: ครับ
4: ย้อนกลับไปเรื่องสมัยที่นางกำลังย้อนอยู
1: ่ครับกำลังเล็กมาก
4: ประท้วงอย่างนี้ทำยังไง
1: ปีที่แล้วหนักมากเลยคือแต่ปีนี้คือ
0: ก็เป็นการลงพื้นที่
1: คือทั้งเจ้านายลงมาเร็วผู้บริหารลงมาเร็วแล้วก็ทีมงานปภ.ก็เครื่องมือพร้อมมากเลยอ่ะเจ็ตสกีเรามีเต็มเลยโอเคตอนนี้ขอเพียงสาม
4: ผ
1: ู้
4: นะผมดูทีวีเมื่อปีที่แล้วนะ
1: ครับ
4: แล้วผมก็ยังดูทีวีอยู่คิดว่าจะปีหน้าผมจะท้องฟ้าสวยไม่น่า
1: ครับครับครับมาได้มาดั่งใจเลยฮะแต่ดีแล้วฮะมา
4: ท่านต้องฝากโยธาจังหวัดนะทำแผนใหม่หมดเลยนะครับเนี่ย
1: คือไม่ใช่ท่านคือตอนนี้เนี่ยอัปเดตล่าสุดนะครับเพิ่งทราบข้อมูลเมื่อ3วันที่แล้วไอ้จุดที่เป็นจุดยังพันหล่อ1กิโลเมตรเข้าไปอยู่งบพรบปี70ของกรมโยธาแล้ว250ล้านครับจุดด้านเหนือครับด้านหัวเวียงเหนือจุดนั้นน่ะ1กิโลได้งบปี70แต่ว่าเรายังต้องอยากได้ฝั่งภูเพียงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่าคนภูเพียงเขาก็จะน้อยใจว่าเรามารักษาฝั่งนี้ตลอดก็อาจจะต้องขอให้โยธาทำแผนต่อครับเพื่อขยายเฟส
2: ไอ้ส้มที่ว่าชุดแรกอ่ะของเทศบาลนะครับที่ว่ามันเริ่มปุดจากไอ้นี่แล้วครับซ่อมคันนะคร
1: ับ ซ่อมคันครับเนี่ยฮะก็มันจะอยู่ในชุด250ล้านที่ได้งบป
2: ีเดีย
1: วอยู่ด้วยกันครับเป็นจุดฟันหลอเป็นช่วงครับแต่ฝั่งภูเพียงเนี่ยก็คงต้องทำเพิ่มครับ
2: นี่ถูกวัดเก่าเลย
1: จุดที่น่าทำต่อไปก็คือที่เวียงสาครับเพราะว่าเวียงสาถ้าพูดจริงๆเนี่ยคือท่วมทุกปีครับจะหนักกว่าในเมืองเพราะรับ

0: ำ3สายถ้าทำสัก3กิโลอ่ะผมว่าได้อยู่
1: ถ้าเราสร้างเขื่อนที่ตรงฝั่งนี้นะมันเทียบกับ3เลยนะครับภูเพียงกันเลย
0: ภูเพียงเพียงสา
1: ต้องก็ต้องไปดูคำนวณฝั่งเพียงสาด้วย
0: ใช่
1: เพราะว่าน้ำจะเร็วขึ้น
0: ครับ
1: ถ้าสร้างเสร็จแล้วไอ้กี่ปีข้างหน้าครับที่เขาต้องดูงบมาน้ำจะไปเร็วขึ้นมันถูกบีบ
0: มันถูกบีบ
1: มันจะ
0: ป
1: ื้อเลยล่ะ
0: จริงๆมีโครงการผันน้ำว้าซึ่งน้ำว้าเป็นหนึ่งในน้ำที่ไปเติมเมียงสาหนึ่งในสามลำน้ำผันน้ำว้า3กิโลโครงการของกรมชลประทานนะครับ3กิโล
2: ผ่านผู้ชมที่ติดตามทางเพจของสำนักงานประจำพันจังหวัดน่านนะครับขอบคุณท่านสุภมาศมากเลยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงานน่านนะครับแล้วก็ผู้ประสบภัยทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับผมท่านสุภมาศอิสระภักดีนะครับผมท
0: ่
2: านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับที่มาให้กำลังใจนะครับแล้วก็ติดตามในเรื่องของสถานการณ์อยู่นะถึงแม้ว่าวันนี้นะท่านจะไม่ได้ลงพื้นที่แต่ท่านก็ยังส่งกำลังใจมาแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องครับผมซึ่งตอนนี้เวลา 1:41 นาทีนะท่านสุภมาศอิสระภักดีนะก็ยังให้กำลังใจกรมประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์ต้องขอบคุณแทนพี่น้องชาวน่านด้วยแล้วก็ขอบคุณสำหรับทีมงานเราทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นของกรมประชาสัมพันธ์เองนะครับผมแล้วก็ทีมงานอื่นๆที่กำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะครับผมมีส่งดอกไม้มาให้เราด้วยนะขอบคุณแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานมากๆเลยนะขอบคุณท่านมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆนะครับพร้อมกับท่านเจเซนท่านอธิบดีปภ.นะครับผมแล้วก็ท่านผู้ว่านะครับชัยนรงค์วงใหญ่นะแล้วก็ทีมงานนะครับผมเต็มรถเลยนะครับผมที่จะติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำให้ทั่วทุกพื้นที่นะครับต้องขอบคุณท่านสุภมาศอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่เป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็พี่น้องชาวน่านนะครับผมเป็นอีกหนึ่งแรงใจนะที่ผู้บริหารระดับสูงได้ลงมาในพื้นที่จังหวัดน่านของเราแล้วก็มาบริหารจัดการรวมมาถึงมันเป็นความชื่นใจนะครับผมของพี่น้องชาวน่านที่เห็นผู้บริหารระดับสูงได้ลงมาตอนนี้ก็ยังไม่ได้หลับได้นอนนะจะใกล้ตีสองแล้วก็ยังลงพื้นที่ที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
0: เพราะว่าเขาท่วม
2: มาที่นี่แล้วการครับท่านไหนที่กำลังรับชมทาง Facebook Live กันอยู่นะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับผมซึ่งคาดว่าจะมีระดับน้ำที่วิกฤตในช่วงประมาณตีหนึ่งถึงตีสองดังนั้นแล้วนะผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นท่านเจเซนะครับผมท่านอธิบดีปภ.นะครับผมแล้วก็ท่านผู้ว่าเองซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็มีพี่ปนาครอีกท่านหนึ่งนะครับผมที่ร่วมติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำว่าน้ำจะเอ่อล้นไหมและจะไปทิศทางไหนต่อนะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ได้ติดตามในเรื่องของปัวนะครับปัวก็จะเริ่มมีฝนตกหนักมาอีกครั้งหนึ่งทำให้มีความกังวลและต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะในเมืองเราอาจจะไม่ล้นนะครับเท่าที่คาดการไว้แต่ทุกท่านก็อย่าประมาทและติดตามในเรื่องของข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับผมกรมประชาพันธ์ของเราโดยสำนักงานประชาพันธ์ที่3นะครับผมสพท.น่านสำนักงานประชาพันธ์จังหวัดน่านนะครับก็จะนำข้อมูลที่อยู่ในพื้นที่นะครับมาให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ของเราเป็น Facebook Live แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นช่องทางสื่อวิทยุนะครับ 92.5 ปักหมุดไว้เลยนะครับผมตลอดทั้งวันนะที่เราจะส่งข้อมูลนะครับผมให้กับท่านที่อยู่ในพื้นที่รวมไปถึงบางคนอยู่นอกพื้นที่ก็เป็นห่วงพ่อแม่ที่อยู่ในนี้นะครับผมก็สามารถติดตามกันได้นะครับคนน่านสู้ๆนะครับคุณกิตติชัยบอกขอบคุณมากๆเลยครับร่วมเป็นกำลังใจให้ร่วมกันตอนนี้ก็มีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อสักครู่นี้เราไปจุดที่ N1 นะครับผมน้ำก็ปริ่มนะครับผมก็ยังประมาทไม่ได้นะครับผมถึงแม้ว่าการคาดการณ์เนาะจะ 9.10 นะแต่ตอนนี้ก็ลดน้อยลงคนที่จะผมมายกแม่เขาบริเวณดังกล่าวนี้นะครับก็จะมีทั้งบริเวณจุดจอดรถนะครับผมที่พี่น้องประชาชนนำมาจอดกันไว้ดังนั้นแล้วนะครับก็สามารถใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ยังจะหาที่จอดรถนะครับผมก็สามารถมาได้นะครับผมที่ตอนนี้เราอยู่ที่ เทศบาลนะครับเมืองน่านนะครับผมกลับมายังจุดเดิมที่ข้าอยากเห็นจุดเสี่ยงทั้งเมืองครับผมเราจะพยายามติดตามไปนะครับตอนนี้เราวนไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือจุด N1 แล้วก็บริเวณอื่นๆนะครับที่มีน้ำเริ่มท่วมขึ้นมานะครับผมพร้อมกับท่านเจเซ่แล้วก็ท่านอธิบดีปภ.ท่านผู้ว่าน่านนะครับผมตอนนี้ไม่มีใครหลับใครนอนเลยครับเนื่องจากว่าก็ยังเป็นห่วงพี่น้องชาวน่านดังนั้นแล้วเราจะต้องลงพื้นที่เพื่อนำข้อมูลมาบริหารจัดการสถานการณ์ต่างๆครับเดี๋ยวอาจจะไปฟังสรุปข้อมูลหลังจากที่ลงพื้นที่มาสักครู่นึงนะครับ

0: จากที่ไปลงพื้นที่มานะครับก็จะนำข้อมูลต่างๆมาหารือว่าจะดำเนินการยังไงต่อนี่คือจุดของเทศบาลที่มีการวอร์รูมอยู่ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ลงมาได้มันสูง
2: ลงแรงสุดแหละ

0: แล้วรัฐมนตรีแม่ผมเหมือนกันเนี่ยคุณแม่อยู่ที่ปัวเนี่ยนอนอยู่ที่ปัวคุณแม่
1: มีหลาน
0: ครับนอนอยู่ที่ปัวครับ
1: มีต้องมีที่พักที
0: ่มีที่พักอยู่ที่ปัวเรียบร้อยแล้วครับ
2: ที่ไหนครับ
0: ที่ปัวไม่รู้ว่าแม่นอน
1: ถ้าจะมีอย่างวันนี้ครับ
0: ท่าน
1: ชล
0: ประธาน
2: ที
0: ่
2: จะพ
0: ู
2: ดในการ
0: ส
2: ำรวจการครับปัวต้องมี
0: ท่านรองผู้ว่าท่านผู้ว่าขึ้นมานี่ผู้บัญชาการเหตุการณ์นี้ไหมนี
3: ่ท่านเจ็ดทอดนี่นะ

0: ียงไม่มาก็ได
1: ้ตอนนี้เราจะมาสรุปสถานการณ์หลังจากที่ลงพื้นที่ไปนะครับว่าพื้นที่เป็นยังไงกันบ้าง
2: ท่านครับ
3: จากที่ท่วมของในเทศบาลเนี่ยข้ามพลังออกไปกลับไปที่หน้าน้ำ
2: คือที่เราไม่จะคุยดีกับสุขภาพ
3: จุดที่หนึ่งก็เป็นจุดลำเส้นของหน้าน้ำเชื่อนะ
2: จุดที่ท่วมเยอะเพื่อนก็คือจุดที่น้ำทะลักเข้ามาก็คือบ้านหนองแก้วบ้านสุตานแล้วก็บ้านรังสิต
4: ก็มีจุดที่ที่ความที่ความยังไม่ถึง
0: จะต้องเติมเติมเติมเติมเสร็จแล้วค่ะ
1: ตอนนี้เราก
5: ็ท่านรัฐมนตรีช่วยครับ
6: เชิญครับ
5: ท่านประธานขอรายงานท่าสถานีต่างๆอันนี้ครับณสถานี N64ครับที่ว่าผาปัจจุบันครับระดับน้ำ10เมตร40ครับระดับนะครับปริมาณน้ำ 1,233 ครับสูงกว่าตลิ่งอยู่90เซนครับแนวโน้มลดลงคาดว่าสถานี N64ครับระดับน้ำจะขับสู่ลำน้ำเวลาประมาณ 8:00-10:00 นของวันที่20พรุ่งนี้ครับจะขับเข้าสู่ตลิ่งทั้งหมดครับในส่วนของสถานี N1 นะครับตอนนี้ระดับน้ำอยู่ที่849นะครับปริมาณน้ำคิดเป็น 1,673 สูงกว่าตลิ่งอยู่ไม่50นะครับแล้วก็แนวโน้มลดลงคาดว่าที่สถานี N1 ครับระดับน้ำจะสูงสุดที่8เมตร50นะครับปริมาณน้ำ 1,670-1,700 ที่เวลาตี1ถึงตี3ของวันนี้ครับผมตี3นี้ก็จะหมดนะครับในส่วนของระดับน้ำที่อื่นนะครับที่สูงสุดที่ N64 นะครับระดับน้ำสูงสุดผ่านไปแล้วจะเข้ามาเราอีก10ชั่วโมงก็ไม่มีผลครับเพราะว่าดับน้ำที่จะเข้ามาอีก10ชั่วโมงต่อจากนี้รวมแล้วปริมาณน้ำไม่เกิน 1,400 ครับตามกว่าลูกนี้ครับก็จะไม่ล้นตลิ่งครับก็ของท่านประธานก็จะเฝ้าระวังครับแล้วก็ในช่วงนี้ก็จะอยู่ที่บริเวณ N1 ครับเพื่อจะดูว่าดับน้ำจะล้นตลิ่งเมื่อไหร่แล้วก็รอพรุ่งนี้เช้าครับก็จะถ่ายรูปที่คงน้อยครับเพราะว่าตอนนี้เลขาธิการต้องการระดับน้ำว่าที่หน้าฝ่ายชงน้อยกับท้ายฝ่ายชงน้อยระดับน้ำต่างกันหรือเสมอกันครับต้องการเอาไปทำข้อมูลทางวิชาการต่อไปครับในส่วนของเวียงสาก็ไม่มีปัญหาครับเนื่องจากว่าปริมาณทั้งหมดที่ไปลงเวียงสาเนี่ยก็เทศบาลกลางเวียงและเทศบาลเวียงสาเนี่ยก็จะทำแบบแผนเดิมครับคือเอากระสอบทรายแล้วก็บดอัดด้วยแอตแลนติกครับแล้วก็ใช้เครื่องชลประทานทั้งหมด4เครื่องประจำอยู่แล้วสูบออกได้เลยครับไม่มีปัญหาที่จะเข้าท่วมตัวเทศบาลเวียงสาและเทศบาลกลางเวียงได้ครับผมแล้วก็ส่วนของกั้วถ้าวางผาก็จะเข้าสู่สภาวะปกติทั้งหมดครับถ้าพดดูจากคืนนี้แล้วยังไม่มีปริมาณฝนเลยฝนโดนทัดไปทยอยทั้งหมดครับก็จึงนำเรียนเพื่อโปรดทราบครับผม
7: เวียงสาไม่น่าเป็นห่วง
5: ไม่น่าเป็นห่วงครับแต่ว่า
1: ถ้าดูจากจะได้ยินเสียง
5: ท่วมที่
1: ระดับหน่อยนะครับ
5: 2เมตร20ก็คือเราเข้าใจว่าบ้านคนเนี่ยมันท่วม2เมตร20ไม่ใช่2เมตร20ก็คือจากพื้นที่ชาวบ้านเขาทำพื้นที่น้ำไหลทรายมูลครับจากน้ำไหลทรายมูลขึ้นมาถึงคอสะพานใหม่เวียงสาที่ข้ามไปอะครับมันระดับตีนสะพานอยู่ที่2เมตรครับเพราะฉะนั้นมันจะท่วมจากเลยสะพานขึ้นมาแค่20เซนครับเราก็ป้องกันตลิ่งป้องกันตรงคอสะพานปิดสะพานทั้งหมดแล้วก็ให้น้ำ20เซนยกระดับสูงขึ้นแต่ไม่มีผลในการเข้าเมืองทั้งหมดครับ
7: เครื่องจุลทานสี่ตัวที่อยู่
1: แต่ไม่ไหวแล้วครับ
5: เครื่องจุลทานสี่ตัวประจำที่เรียนสาแล้วครับตอนนี้ตั้งแต่รอบที่แล้วครับผมแล้วก็
7: เอาอยู่ใช่ไหม
1: พีทมัน
5: เป็นพอครับเพราะมีเนี่ยมีเครื่องของเทศบาลและของเทศบาลกลางเมืองและเทศบาลเมืองสายอยู่ครับแล้วก็ในส่วนของเทศบาลเมืองเราประจำไม่หมดแล้วแต่ถอนครับ ถอนไปเพราะว่ากลัวเราพยากรณ์เองว่าน้ำจะท่วมคืนนี้เรากลัวน้ำท่วมเราเหมือน
1: ตอนนี้แล้วก็ขออนุญาตสรุปสถานการณ
5: ์
1: สั้นๆนะครับผมตอนนี้ก็สถานการณ์ยังเป็นไปตามคาดการณ์อยู่นะครับถึงแม้ว่าคาดการณ์จะสูงหน่อยแต่ตอนนี้ก็ไม่ถึงกับคาดการณ์ความน่าเป็นห่วงก็เบาใจได้หน่อยครับผมเครื่องไม้ที่ทางปป.ทางมหาไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอปท.นะครับแล้วก็จิตอาสาต่างๆก็พร้อมนะครับผมที่จะดำเนินการต่างๆวันนี้นะครับก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็คอยติดตามนะครับในเรื่องของสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับฝนอาจจะมีปริมาณที่ดีขึ้นสถานการณ์อาจจะไม่ครับผมก็ยังไงนะก็ฝากติดตามสถานการณ์กันสักหน่อยนะครับอย่าประมาทเหมือนที่ท่านผู้ว่าได้แจ้งไว้อย่างที่ท่านเจเซได้พูดไว้นะครับดังนั้นแล้วเราก็จะมาติดตามกันอยู่เป็นระยะนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสถานการณ์การติดตามจากกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็ขอบคุณท่านผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมที่อยู่ด้วยกันมาเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมฝากติดตามกันด้วยกับ 92.5 นะครับผมสปท.น่านนะครับแล้วก็ทางเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านที่จะนำข้อมูลข่าวสารมาให้ท่านผู้ชมและผู้ฟังนะครับได้ติดตามสถานการณ์กันต่อสำหรับวันนี้นะครับน่าจะต้องนำไลฟ์นี้นะครับผมลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับหากมีสถานการณ์อื่นใดนะครับเราก็จะมาติดตามกันอีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้กรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับขอบคุณท่านผู้ติดตามทุกท่านครับสวัสดีครับ
6: เมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการสรุปสถานการณ์จากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านซึ่งในที่ประชุมเมื่อสักครู่นี้ก็มีท่านมท.3นะคะท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะนายชัยนรงค์วงใหญ่รวมถึงคณะทำงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งตอนนี้นะคะมีการสรุปสถานการณ์สั้นๆคือระดับน้ำที่จะเข้ามาต่อจากนี้อีก10ชั่วโมงข้างหน้าคาดว่าจะไม่ล้นตลิ่งแล้วและตอนนี้มีการบัญชาการเหตุการณ์แล้วก็มีการประคองสถานการณ์ด้วยการใช้เครื่องสูบน้ำแล้วก็บิ๊กแบ็กกั้นโดยรอบนะคะเพื่อกันน้ำที่อาจจะล้นตลิ่งเพิ่มเติมส่วนสถานการณ์น้ำฝนที่มีการคาดการณ์เอาไว้เมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ยังไม่เห็นมวลน้ำฝนที่เข้ามาเพิ่มเติมซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถเบาใจได้ในระดับหนึ่งค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางทีมทำงานก็ยังคงเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะทางด้านของศูนย์พักพิงที่เป็นกลุ่มเปราะบางซึ่งทางท่านมท.3ก็ให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางมากเป็นพิเศษก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่ามีการอพยพคนนะคะออกจากบ้านที่เป็นบ้านชั้นเดียวทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้วส่วนบ้านที่เป็นบ้าน2ชั้นใครที่จะสะดวกไปอยู่กับญาตินั้นก็มีการวางมาตรการกันแล้วก็พูดถึงเรื่องความปลอดภัยกันมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะและอีกหนึ่งท่านค่ะที่ตอนนี้เกาะติดสถานการณ์อยู่คือท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านก็ให้กำลังใจกับทางเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านแล้วก็สังกัดกรมประชาสัมพันธ์นะคะที่มีการเกาะติดสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องค่ะการคาดการณ์ในวันพรุ่งนี้นะคะช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาคาดว่าสถานการณ์น้ำแล้วก็มวลน้ำทั้งหมดจะลงกลับสู่ตลิ่งก็จะทำให้เบาบางลงได้ในวันพรุ่งนี้เช้าแต่ตอนนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังกันก่อนนะคะส่วนทางด้านของนายกรัฐมนตรีค่ะก็ท่านก็แสดงความห่วงใยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านสั่งการนะคะจากออสเตรเลียให้ทุกหน่วยงานนั้นระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็แสดงความห่วงใยถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นก็ตอนนี้ท่านบอกว่ารับทราบสถานการณ์ทั้งหมดจากทางปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้วสั่งการให้ทุกหน่วยราชการระดมกำลังกันอย่างเต็มที่ท่านนายกก็ระบุด้วยว่าได้มีการพูดคุยกับทางท่านรองนายกยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะที่กำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือก็มีการส่งทีมงานลงพื้นที่ไปค่ะแล้วท่านยศชนันท์เองก็ลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาแล้วนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าได้มีการพูดคุยกับทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านซึ่งขณะนี้ก็มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเรียบร้อยแล้วดังนั้นการให้ความช่วยเหลือต่างๆก็ดำเนินการได้เลยตามระเบียบไม่ต้องมาผ่านที่ส่วนกลางส่วนเรื่องการจัดตั้งศูนย์พักพิงก็ดำเนินขึ้นแล้วอย่างต่อเนื่องและที่ศูนย์พักพิงตอนนี้ก็มีประชาชนเข้าไปอยู่ภายในศูนย์พักพิงเกือบทุกศูนย์พักพิงแล้วนะคะส่วนเรื่องถนนที่ถูกตัดขาดตอนนี้มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบแล้วก็เร่งปรับปรุงพื้นที่เร่งแก้ปัญหารวมถึงการดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนแล้วด้วยซึ่งทางด้านของ ท่านยศชนันก็จะสามารถสั่งการบูรณาการได้เลยสำหรับเรื่องของการเยียวยาแล้วก็เงินช่วยเหลือต่างๆก็เป็นไปตามระเบียบค่ะหากน้ำท่วมติดต่อกัน3วันก็จะได้รับการเยียวยาทั้งรายครอบครัวรวมถึงงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านเรือนด้วยซึ่งต้องบอกว่าเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนนะคะคุณผู้ชมเป็นปัจจัยสำคัญที่หลังจากที่น้ำลดไปแล้วหลายพี่น้องครอบครัวหลายครอบครัวก็จะได้รับความเดือดร้อนนะคะเพราะว่าบ้านบางหลังนั้นก็ถูกน้ำท่วมไปจนเกือบทั้งหลังตอนนี้ประชาชนนะคะปลอดภัยทั้งหมดเพราะว่าท่านมท.3ได้สั่งการตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้วว่าให้อพยพพี่น้องประชาชนนั้นอย่างเร่งด่วนไปที่ศูนย์พักพิงรวมถึงยกของขึ้นที่สูงก็มีการเตรียมการกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในช่วงประมาณหัวค่ำที่ผ่านมาแล้วนะคะขณะที่ทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนนี้ก็ทำงานร่วมกันค่ะเฝ้าระวังมวลน้ำที่อาจจะกำลังเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองน่านแล้วก็ที่อำเภอเวียงสาด้วยโดยทางด้านของนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ก็บอกว่าทิศทางของน้ำหลังจากที่ผ่านพื้นที่ของอำเภอปัวและวังและท่าวังผานะคะคาดการณ์ว่าจะไหลเข้าสู่อำเภอเมืองน่านและเวียงสาจากนั้นจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์อย่างไรก็ตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตอนนี้ยังวางใจไม่ได้เพราะว่ายังคงอาจจะมีปริมาณน้ำฝนอีกถึง2และ3วันถึงแม้ว่าจะมีการเสริมคันกั้นน้ำบางพื้นที่แต่บางจุดยังต้องติดตามว่าจะสามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากน้อยแค่ไหนพร้อมทั้งรองเลขาธิการสทนช.นะคะก็ย้ำว่าสถานการณ์ฝนตกครั้งนี้เป็นลักษณะที่เป็นมาเร็วแล้วก็มาแรงโดยปริมาณฝนเนี่ยสะสม24ชั่วโมงที่ตำบลภูคาอำเภอปัวมีสูงมากถึง384มิลลิเมตรและหากนับเฉพาะช่วง12ชั่วโมงมีปริมาณฝนสูงถึง367มิลลิเมตรถือว่าเป็นสถิติที่รุนแรงกว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่ที่เมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นที่เคยวัดได้348มิลลิเมตรค่ะนอกจากนี้นะคะความเข้มข้นของฝนใน1ชั่วโมงเนี่ยยังสูงมากถึง112มิลลิเมตรนี่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ฉะนั้นพื้นที่ที่รับน้ำต่อจากนี้ก็ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำให้ดีเลยค่ะส่วนทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านสุภมาศอิสระภักดีตอนนี้ท่านก็สั่งการให้ทางสื่อของภาครัฐนะคะกรมประชาสัมพันธ์และอสมท.ต้องเกาะติดรายงานสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านในทุกช่วงข่าวเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและแม่นยำโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และอสมท.จำกัดมหาชนแสดงความห่วงใยสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดพร้อมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานด้านการสื่อสารของภาครัฐเกาะติดสถานการณ์และรายงานถึงประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะโดยให้ทางกรมประชาสัมพันธ์จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มหรือว่า JIC จังหวัดน่านเพื่อเป็นกลไกในการสื่อสารภาวะวิกฤตทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ที่ถูกต้องแม่นยำป้องกันความสับสนจากข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยันด้วยขณะเดียวกันก็สั่งการให้ทางอสมท.เกาะติดสถานการณ์รายงานทุกช่วงข่าวส่งทีมสนับสนุนการดำเนินการประชาสัมพันธ์ลงไปในพื้นที่ซึ่งประชาชนก็สามารถติดตามข่าวสารได้จากทางกรมประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และช่องทางออนไลน์ทาง Facebook ของทั้งทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านทางเพจกรมประชาสัมพันธ์และในส่วนของอสมท.นะคะสามารถติดตามได้ทุกช่วงข่าวของสำนักข่าวไทยในช่อง 9 MCOT Facebook สำนักข่าวไทยสถานีวิทยุอสมท.เครือข่าย47สถานีทั่วประเทศและสถานีวิทยุจังหวัดน่าน FM 92.0 MHz ค่ะนอกจากนี้ก็ขอความร่วมมือทุกหน่วยนะคะทุกแพลตฟอร์มให้นำเสนอข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางราชการเพื่อไม่ให้ข้อมูลนั้นคลาดเคลื่อนแล้วก็ไปซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่สำหรับข้อมูลจากศูนย์ JIC น่านจะมีการแจ้งเตือนสถานการณ์วันละ2รอบด้วยกันรอบแรก10นาฬิกาและอีกรอบคือ16นาฬิกาพร้อมกับแจ้งเตือนทันทีเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรวมถึงข้อมูลการให้ความช่วยเหลือทั้งการเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์อพยพและดูแลด้านสาธารณสุขด้วยขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและที่สำคัญปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามสถานการณ์น้ำท่วมได้อีกครั้งในข่าวเช้าของวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่30พยาบาทตอนที่2หลังจากที่น้อยโหน่งเชื่อว่าเพื่อนๆแกล้งลบโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ของตนก็เกิดความโกรธแค้นคิดจะทำลายข้อมูลของเพื่อนๆให้พังไปพร้อมกัน
1: ใครทำร้ายข้าข้าจะเอาคืนให้สาสม
2: ไม่ได้การข้าต้องเอาเครื่องนั่นมาจากน้อยโหน่งซะแล้ว
1: ฮึบเอ้ยเอาคืนมานะ
3: ศิลารีบจัดการปีศาจเร็วเข้า
4: เจ้าปีศาจหยุดใส่ไฟน้อยหน่งให้คิดแค้นในเรื่องไม่จริงได้แล้ว
5: ใครว่าข้าใส่ไฟกันล่ะเจ้าเด็กนี่มีไฟแค้นอยู่ในใจแต่แรกแล้วแค่รอวันระเบิดเท่านั้นแหละ
1: ใช่ไม่มีใครรู้หรอกว่าข้าสะสมความโกรธแค้นมานานแค่ไหน
6: เย้เย้เย้สมจุดสม
4: น้อยโหน่งวาดอะไรก็ไม่รู้อ่ะดูตลกสมัด
1: นั่นสิ
4: โอ้ยขนาดวาดรูปยังวาดไม่ได้เรื่อง
1: ใช่
4: พวกเราช่วยเอง
1: เอ้ยอย่านะ
4: นี่มันต้องแบบนี
1: ้คอยดูนะข้าจะแก้แค้นพวกเจ้าจะเอาคืนพวกเจ้าทุกคนเลย
5: เห็นไหมล่ะไฟแค้นนี้ไม่มีใครดับมันได้หรอก
4: ใครว่ากันล่ะข้านี่แหละจะหาทางดับไฟนี่เองไอ้ยาทำไมดับไฟไม่ได้ล่ะ
5: มีพลังแค่นี้คิดจะสู้กับข้าคราวนี้ตาข้าบังละยาเดี๋ยวให้ร้อนกว่านี้อีก
4: เฮ้ยน้อยแน่รับนี่ไป
5: น้ำน้อยยังแพ้ไปเฮ
4: ้ยลบทันหรอกนะเอ้ยแน
5: ่
4: เฮ้ย
3: สิลาไหวไหมเนี่ยโอ้ยแย่แล้ว
5: คิดหรือว่าจะเอาชนะข้าได
2: ้น้อยหน่งพวกเรากู้โปรแกรมของเจ้ากลับมาได้แล้วนะ
1: ว่าไงนะ
2: พวกเราหาวิธีช่วยกันกู้โปรแกรมหุ่นยนต์ของเจ้ากลับมาได้แล้วนะนี่ไงนี
1: ่หุ่นยนต์ของข้ากลับคืนมาแล
5: ้
1: ว
2: ใช่น้อยหน่งข้าชอบหุ่นยนต์ของเจ้ามากเลยข้าชมจากใจเลยนะ
1: โกหกพวกเจ้าไม่เคยคิดชื่นชมข้าเลยคิดแต่จะดูถูกข้า
7: น้อยน้องข้าขอโทษนะที่พูดจาดูถูกเจ้าข้าไม่เคยรู้เลยว่าเจ้าเก่งขนาดนี้แต่ตอนนี้ข้าเห็นแล้วนะ
1: แล้วพวกเราก็ไม่เคยคิดจะแกล้งเจ้าเลยจริงๆนะไม่ต้องมาแกล้งพูดดีกับข้าคิดว่าข้าจะเชื่อหรอไม่มีทางซะหรอก
3: เฮ้ยน้อยน้องใจเย็นๆนะความโกรธแค้นพยาบาทไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นหรอกมีแต่ทำให้ใจเจ้าเป็นทุกข
1: ์ก็ข้าหยุดมันไม่ได้นี่ข้าโกรธตัวเองที่ไม่เอาไหนโกรธทุกคนที่ดูถูกข้า
3: ความโกรธก็เหมือนไม้ขีดที่ติดไฟถ้าเจ้าไม่จุดไฟเพิ่มให้มันลุกลามเดี๋ยวมันก็ดับไปเอง
7: ใช่แล้วน้อยน้องเราดีกันเถอะนะข้าสัญญาว่าจะไม่ดูถูกเจ้าอีกแล้ว
1: เฮ้ยก็ได้โมโหไปก็เท่านั้นข้าให้อภัยก็ได้
7: น
1: ้
7: อยน้อง
1: ไหนๆหุ่นยนต์ของข้าก็ใช้งานได้แล้วเรื่องที่ผ่านมาก็แล้วกันไปเถอะ
5: ให้อภัยง่ายๆแบบนี้ได้ไงพลังของข้าก็ลดหวบหวบนะสิ
1: แต่ก็น่าแปลกนะโปรแกรมข้าหายไปได้ยังไงถ้าไม่มีใครมาลบ
8: นั่นสิ
7: เหงาเหงา
4: อย่าบอกนะว่าเป็นฝีมือ
2: ฮะ
5: ผลการประกวดสุดยอดนักสร้างสรรค์หุ่นยนต์รางวัลชนะเลิศได้แก่
7: ว้าวว้าวตื่นเต้นตื่นเต้น
3: ใครจะได้รางวัลนะ
4: ใครจะได้เ
3: นี่ยจะแย่งกันแล้ว
5: หุ่นยนต์นักดับเพลิงของน้อยหนงรับรางวัลจากครูใหญ่สิน้อยหนง
1: ข้าขอไม่รับรางวัลนี้ได้ไหมขอรับ
7: อ้าว
1: สูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็นแค่นี้ก็พอใจแล้วขอรับใครชนะใครแพ้ไม่สำคัญถ้าไม่ได้เพื่อนๆช่วยกู้โปรแกรมคืนมาให้ข้าก็คงไม่ได้มายืนตรงนี้ที่สำคัญหุ่นยนต์นักดับเพลิงทำให้ข้าคิดได้ว่าไฟทั่วไปอาจจะใช้น้ำดับได้แต่ไฟแค้นในใจมีแต่การให้อภัยเท่านั้นที่ดับได้ขอรับ
8: โอ้โห
9: จิตใจของเจ้าคู่ควรกับรางวัลแล้วล่ะน้อยหนุ่มรับไปเถอะ
1: ขอบคุณขอรับครูใหญ
9: ่ทุกคนเห็นไหมว่าความโกรธแค้นพยาบาทปองร้ายมีแต่จะทำให้จิตใจขุ่นมัวตรงกันข้ามถ้าเรามีความเมตตาในจิตใจรู้จักให้อภัยไม่คิดแค้นใจเราก็จะแจ่มใสเบิกบานเหมือนกับน้อยหนุ่มในวันนี้ที่เลือกจะให้อภัยทุกคน

0: เฮ้ยข้าไม่ชอบความเมตตาความให้อภัยข้าทนไม่ได้ไม
1: ่ปีศาจสลายไปแล้วภารกิจนี้จบลงได้ดี
2: แต่ภารกิจต่อไปนี่สิข้าสังหรณ์ใจว่ามันจะยากกว่านี้หลายเท่า
1: ข้าก็สังหรณ์ใจแปลกๆเหมือนว่าท่านอาจารย์กำลังมาเฮ้ยท่านอาจารย์โทสะมาจริงด้วย
0: เก่งมากศิลาเจ้าปันพวกเจ้าถอดรหัสปริศนามารมาได้9อย่างแล้วเจ้าได้เรียนรู้อะไรบ้างทบทวนให้ข้าฟังสิ
2: โอ้โหเยอะแยะเลยขอรับจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีเนี่ย
1: ก็เริ่มจากเรื่องของลุงโทนก่อนเลย
2: เรื่องของลุงโทนจอมโหดจะตัดปราณตุกเหมียวทำให้ข้าเรียนรู้ว่าใครๆก็รักชีวิตตัวเองถ้าเราต้องถูกตัดลมหายใจบ้างคงทรมานไม่แพ้กันพอคิดได้แบบนี้ก็จะไม่อยากทำร้ายใครอีกแต่จะเกิดความเมตตากรุณาเหมือนอย่างลุงโทนที่กลับใจได้กลายเป็นคนใจดีไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์อีกเลย
1: ส่วนเรื่องต่อไปอายิปเจ้าของร้านหรูหราหมาหอนกลายเป็นโจรพันหน้าหลอกเอาเงินขโมยของชาวบ้านข้าโดนเองกับตัวเลยขอรับเงินค่าซาลาเปาของข้า
2: เรื่องของอายิปก็ทำให้ข้ารู้ว่าถ้าคนเรามีสัมมาอาชีวะดำรงชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสมมีความสันโดษพอใจในสิ่งที่มีเราก็จะพบความสุขที่แท้จริงได้โดยไม่ต้องคดโกงใครเลยขอรับส่วนคุณหนูพราวผู้ลุ่มหลงในการดูการฟังการดมการสัมผัสสิ่งที่ชอบจนมากเกินพอดีก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนกันหมดโดยเฉพาะเจ้านกก็อกกีล่าที่ถูกถอนขนมาทำหมวกขนนก
1: ดีนะที่สุดท้ายพราวรู้จักสำรวมอินทรีย์ไม่เป็นละเมิดสิทธิของคนหรือสัตว์อื่น
2: ต่อไปก็คือภารกิจปราบปีศาจพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อที่คอยยุยงส้มซ่าให้ใช้คำพูดในทางที่ผิดความจริงแล้วคำพูดมีไว้สร้างสรรค์ไม่ใช่มีไว้ทำลายอยู่ที่เราจะเลือกเองขอรับ
1: อ๋อยังมีเรื่องของกระรอกที่ถูกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนขโมยตุ๊กตาโมลี่โมลี่ของฟ้าใสไป
2: ใช่แล้วดีนะที่กระรอกไม่ใช่คนโลภมากถึงจะอยากได้ตุ๊กตาแต่ก็รู้จักยับยั้งชั่งใจเลยไม่ได้ขโมยตุ๊กตาของฟ้าใสไปจริงๆแล้วก็ภารกิจล่าสุดน้อยหน่งผู้เต็มไปด้วยความพยาบาททำให้ข้ารู้ว่าไฟแค้นในใจไม่มีอะไรดับได้นอกจากความเมตตาและรู้จักให้อภัยขอรับ
0: เก่งมากเจ้าสองคนเข้าใจปริศนามารทั้ง9อย่างท่องแท้แล้วแต่จากนี้ไปภารกิจจะยากขึ้นหลายเท่าขอให้พวกเจ้าใช้แสงสว่างแห่งปัญญาเพื่อผ่านไปให้ได้ข้าไปก่อนละ
3: ภารกิจต่อไปของศิลากับเจ้าปันคืออะไรแล้วทั้งสองคนจะต้องพบกับปีศาจอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
1: ในตอนต่อไปเพื่อนใหม่ปรากฏตัวขึ้นในโรงเรียนทั้งเจ้าปันและตะนอยดูหลงหน้าดูถ้าอยากรู้ว่าเป็นใครต้องติดตามชมกันนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่31มิจฉาทิฏฐิตอนที่1
1: เดี๋ยวครูด้วงก็ดุเอารอก
2: นั่นสิไหนว่าจะเลิกเพ้อเจ้อแล้วไงเพื่อนเจ้าก็หายไปทั้งคนไม่เดือดร้อนเลยเหรอจะปันหายจะปันหายจะปันหายข้าทนไม่ได้นะไม่เฮ้จะปันหายไปไหนเฮ้ไม่เอานะ
1: จริงด้วยจะปันหายไปไหน
3: ถ่ายรูปด้วยจังเลย
4: ไอ้ดอนจริงๆนะ
5: เหมือนไอ้ดอนเลยอ
4: ่
5: ะ
4: ใช่ๆ
5: เลยนางฟ้าเนี่ย
4: เท่สุดๆไปเลย
6: เฮ
4: ้
6: ยต้องถ่ายรูปไหนดูใครกันหนอขอดูบ้างสิโอ้ยโอ้ย
3: แว่นเก่าก็ทิ้งไปต้องอัน
6: แว่นค้าแว่นค้าหายไปไหนข้ามองไม่เห็นขอบใจนะโอ้โหนี่คนหรือนางฟ้ากันเนี่ยข้าเจอแล้วรักแรกพบของข้า
7: น่ารักที่สุดเลย
1: จ้าปัน
6: เอ้ยโอ้ยอยู่ๆก็โผล่มาตกใจหมดเลย
2: มัวแต่ยืนเหม่อเพ้อเจ้ออยู่นะสิเลยไม่เห็นพวกเราแล้วนี่แว่นอะไรของเจ้าเนี่ย
6: เพื่อนใหม่ให้ข้ามานะน่ารักเนอะไหวแล้ว
1: เฮ้ยจะปันจะปันมันอะไรตื่นตื่น
2: โอ้ยเจ็บเหลือเกิน
4: สมซะเป็นอะไรเนาะ
2: ขาอกหัก
8: ข้าชื่อมิจฉาจังเพิ่งเข้ามาเรียนวันแรกยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะ
9: ชื่อน่ารักจังเลย
4: ยินดีที่ได้รู้ทุกอย่างในโรงเรียนนี้มีอะไรปรึกษาได้เลยนะมิจฉาจังว่าไงว่าไง
1: เฮ้ยเจ้าปัน
4: มิจฉาจัง
10: ไปด้วยค่ะ
4: ไป
10: ด้วย
4: ข้าไปไหนหรอ
6: เฮ้ยน่ารัก
1: ข้าว่ามิจฉาจังนี่มีอะไรแปลกๆน่าสงสัยอยู่นะ
2: แปลกยังไงหรอไม่เห็นรู้สึกเลย
1: ไม่รู้สิแต่ข้ารู้สึกว่าการมาของมิจฉาจังจะทำให้เกิดเรื่องน่ากลัวบางอย่าง
4: ไปๆๆไปด้วยกันนะไปด้วยกัน
10: ไปด้วยไปเลย
4: เดี๋ยวเรามาเอง
11: หลายวันต่อมา
4: ฮะเจ้าว่าไงนะมิจฉาจังจะให้ข้าหนีออกจากโรงเรียนหรอโอ้
8: เบาๆหน่อยสิเดี๋ยวใครก็ได้ยินเข้าหรอก
4: ขอโทษข้าตกใจนี่นะไม่เคยมีใครมาชวนข้าเลยมีแต่ข้าชวนคนอื่น
8: ก็เพราะทุกคนกลัวคิดว่าหนีเรียนเป็นสิ่งไม่ดีนะสิ
4: มันก็ไม่ดีจริงๆนี่นะเพราะข้าสัญญากับคุณครูไว้แล้วว่าจะไม่หนีเรียน
8: ดีหรือไม่ดีเจ้าเป็นคนตัดสินเองไม่ใช่คนอื่นสักหน่อยหนีเรียนไปทำอะไรสนุกๆที่อยากทำดีจะตายหนีเรียนแล้วครูจับไม่ได้จะเรียกว่าไม่ดีได้ยังไงไม่มีใครเห็นสักหน่อยทำตามใจตัวเองเถอะตาน้อยนี่มันชีวิตของเจ้านะ
4: เจ้าพูดทุกอย่างตรงกับความคิดข้าเลยข้ารู้สึกมาตลอดว่าที่นี่ไม่เหมาะกับข้าข้าไม่ชอบถูกบังคับข้าอยากทำตามใจตัวเอง
8: ต้องแบบนี้สิเพื่อนข้าจะพาเจ้าออกไปจากโรงเรียนน่าเบื่อน่าเบื่อนี่เอง
4: ฮะจริงนะ
8: แน่นอนไว้ใจข้าได้เลยที่อย่างนี้เจอกัน
1: ตาน้อยรีบไปทำรายงานได้แล้วเดี๋ยวส่งงานไม่ทันหรอก
4: รู้แล้วรู้แล้วเฮ้ยน่าเบื่อชะมัดอะฮะ
8: วันนี้ตั้งใจเรียนหรือเปล่
12: า
8: แล้วนี่ทำไมไม่อยู่ในห้องเรียนอย่าให้รู้ว่าโดดเรียนอีกนะ
4: โอ้ยรู้แล้วแม่ข้าออกมาเข้าห้องน้ำเฉยๆนะแค่นี้นะแม่
13: เ
8: ฮ้ยไม่มีใครเห็น
14: แผนการของเจ้าดำเนินการไปถึงไหนแล้ว
8: ทุกอย่างกำลังเป็นไปตามแผนเจ้าค่ะข้าเป่าหูเจ้าเด็กตะนอยแล้วเหลือก็แต่เจ้าพวกศิลา
14: ดีรีบจัดการพวกมันซะอย่าให้มาขวางแผนการของพวกเราได้อีก
8: ไว้ใจข้าได้เลยนายท่าน
15: เอาเงียบๆกันหน่อยเงียบๆกันหน่อยได้เวลาเรียนแล้วนะเด็กๆเอาล่ะใกล้จะปิดเทอมแล้วทุกคนวางแผนจะทำความดีอะไรกันบ้างจ๊ะ
16: นายน่าจะช่วยเก็บขยะในหมู่บ้านค่ะ
17: น้อยน่องจะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านครับ
15: ดีมากจ้าทั้งการช่วยเก็บขยะและช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเป็นการทำดีทั้งคู่ทุกคนอย่าลืมหมั่นทำดีกันเยอะๆนะอย่าไปทำชั่วให้ตัวเองและให้ใครเดือดร้อนนะ
8: ดีชั่วอะไรกันไม่มีสักหน่อยไร้สาระ
4: นั่นสิข้าก็แกล้งสัตว์ประจำไม่เห็นมีสัตว์ตัวไหนมันโมโหข้าเลยเอาล่ะพักเที่ยงได้
18: มิชชาจังจะไปไหนข้าไปด้วยสิ
19: ไม่ได้นะจะปั่นต้องอยู่กับข้า
18: เดี๋ยวข้าด้วยมิชชาจัง
19: เจ้าปั่นใจร้าย
15: เป็นเอามากแล้วเจ้าปั่นแบบนี้ภารกิจจะเสร็จได้ยังไงเนี่ยโอ้ย
4: มิชชาจังเจ้าบอกว่าจะพาหนีออกจากโรงเรียนไม่ใช่เหรอแล้วมาตรงนี้ทำไม
8: เราจะหนีออกจากที่นี่กันตรงนี้ไงล่ะ
4: ฮะตรงนี้เนี่ยนะไม่เห็นมีทางออกไปไหนเลยมีแต่สวนหิน
18: เอ๊ะหนีไปไหนกันเหรอหนีเรียนไม่ดีนะ
8: ดีสิเชื่อข้าข้าจะพาไปดูอะไรใหม่ๆที่หาไม่ได้ในโรงเรียนตามมาสิน ี่ไง
4: โอ้มีทางลับซ่อนอยู่ด้วย
18: อ้าวมิชชาจังรอข้าด้วยสิ
11: มิชชาจังจะพาตะนอยและเจ้าปั่นไปที่ไหนกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป
20: คำทำคำไทย
18: ศิลาข้ามีคำถามให้เจ้าตอบ
17: ว้ามาเลยเจ้าปัน
18: ข้อไหนมีความหมายตรงข้ามกับมิจฉาทิฏฐิข้อ1อเหตุกะทิฏฐิข้อ2สัมมาทิฏฐิ
17: ก็ต้องข้อ2สัมมาทิฏฐินะสิ
18: เย้เจ้ารู้ได้ไงเนี่ยศิลา
17: เอาข้าก็เรียนมาเหมือนกันนี้มิจฉาทิฏฐิแปลว่าความเห็นผิดหรือความเห็นที่เพิ่มกิเลสตรงข้ามกับสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นถูกหรือความเห็นที่ทำให้กิเลสดับไปถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วก็ความเห็นผิดไม่มีทางเกิดขึ้นแน
18: ่สุดยอดสมและที่ท่านอาจารย์เห็นแวว
20: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
18: ในตอนต่อไปตะนอยกับเจ้าปันสนุกสุดเหวี่ยงอยู่ในเมืองมิจฉามหาสนุกแบบนี้จะลืมโรงเรียนหรือเปล่าเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามกันนะครับ

อความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงอำนาจปณิธานสัมปทานเพราะไม่รับกิจนิมนต์ของคนทุจริตท่านจำนะเพราะไม่รับกิจนิมนต์ของคนทุจริตจึงมีสิทธิ์จะพูดถ้าทุจริตอย่ามาพูดกับอาตมาเลยท่านไม่ว่าใครก็แล้วแต่ถ้าทุจริตอย่ามาคุยกันเลยไอ้เงินที่ถวายอาตมาเนี่ยนะถ้าเป็นเงินทุจริตนะฮะเขาเรียกเงินอาชินาทานอย่ามาทำให้อาตมาต้องรับเงินของโจรที่ท่านปล้นเข้ามานะเพราะนั้นไม่ต้องพูดกันจะว่าเป็นคนกระด้างกระด้างไม่ไหวก็ไม่เป็นไรท่านไม่นับถืออาตมาไม่เป็นไรถ้าอาตมาเกลียดขี้หน้าท่านบ้างล่ะแล้วเกลียดขี้หน้าจริงๆนะเพราะท่านสร้างความเดือดร้อนร้าวรานสร้างความอับอายอัปยศอสูรและสร้างความหายนะความยากจนให้กับประเทศไทยซึ่งอาตมาก็รักก็ต่อสู้มาจนอายุ70ปีแล้วเพราะฉะนั้นจึงให้มีคำถามว่าเกิดมาเป็นคนคนหนึ่งเนี่ยเพื่อชีพเพื่อชีพเพื่อชื่อเพื่อชาติเพื่อชั่วเพื่อชีพบอกไปแล้วอย่าไปทำมิจฉาชีพก็แล้วกันคนสัมมาชีพมันเดือนน้อยก็อยู่ได้ทำไมต้องรวยไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องรวยแบบเขาเอาเพื่อชื่อชื่ออะไรชื่อมันเป็นคุณไหมอันนั้นนั่นแหละที่เขาไม่ได้เรียกคุณแล้วเขามีคำว่าอีกะไอนำหน้านั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ไม่มีคุณเลยแล้วอย่างอื่นอีกล่ะไส้ในอีกล่ะเป็นยังไง

คุณผู้ชมครับ NBT ชวนคุณผู้ชมมาเปิดโลกเศรษฐกิจเจาะลึกทุกมุมมองรู้กินรู้ใช้รู้ทันการใช้ชีวิตอย่างฉลาดทั้งวันนี้และวันหน้ากับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz NBT พร้อมเป็นสื่อคุณภาพที่คงความน่าเชื่อถือเคียงข้างคนไทยตลอดไปราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอประสูตรเรื่องเกี่ยวกับความอาฆาตว่าความอาฆาตนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีวิธีการระงับได้อย่างไรเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายทั้งหมวด9และหมวด5โดยมีทั้งที่เป็นพุทธพจน์พระพุทธเจ้าตรัสไว้และมีส่วนที่ท่านพระสารีบุตรได้อธิบายขยายความโดยจุดที่ท่านผู้ฟังต้องฟังก็คือในการที่เราจะไม่ใส่ใจได้ยังไงว่าคนนี้เขามาทำร้ายเราให้เราไม่พอใจหรือทำคนที่เราไม่ชอบให้พอใจเราอย่าไปใส่ใจอย่าไปคิดจุดนั้นท่านพระสารีบุตรก็อธิบายไว้ด้วยอุปมาที่น่าสนใจเลยทีเดียวอยากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอุปมาให้ท่วนทีนี่คือพูดให้คอยกำชับมองเห็นช่องที่เราจะถือเอาเก็บความรู้เอาโดยมีอุปมา5อย่างด้วยกันและยังมีพระสูตรเสริมเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการสำรวมระวังโดยการกำจัดอาสวะในพระสูตรที่ชื่อว่าสัพพาสะสังวรสูตรชื่อเนี่ยมันอาจจะมีหลายการแปลท่านผู้ฟังอาจจะตรงกันบ้างต่างกันบ้างลองฟังดูที่นำเรื่องเกี่ยวกับอาสวะมาให้ฟังนั้นก็เพราะว่าความอาฆาตก็เป็นอาสวะอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังเราจะกำจัดอาสวะได้ด้วยวิธีการใดบ้างมี6วิธีเป็นประสูตรที่มาในมัชฌิมนิกายขอเชิญรับฟังประสูตรว่าด้วยเหตุให้เกิดความอาฆาตอาฆาตวัตถุสูตรอังคุตรนิกายเล่มที่23ข้อที่29ภิกษุทั้งหลายอาฆาตวัตถุคือเหตุผูกอาฆาต9ประการนี้มีอยู่9ประการอย่างไรบ้างคือบุคคลย่อมผูกอาฆาตว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราบุคคลย่อมผูกอาฆาตด้วยเหตุว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราบุคคลย่อมผูกอาฆาตด้วยว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราผู้นี้กำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราผู้นี้จะทำสิ่งที่เป็นประโยช
แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราภิกษุทั้งหลายอาฆาตวัตถุเหตุผูกอาฆาต9ประการเหล่านี้แลประสูตรว่าด้วยอุบายกำจัดอาฆาตสูตรที่30อาฆาตปฏิวินิยสูตรภิกษุทั้งหลายอุบายเป็นเครื่องกำจัดอาฆาต9ประการนี้มีอยู่อุบายเครื่องกำจัดอาฆาต9ประการเป็นอย่างไรบุคคลย่อมกำจัดอาฆาตว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราการทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราการทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนบุคคลย่อมกำจัดอาฆาตด้วยคิดว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราก็การทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนบุคคลย่อมกำจัดอาฆาตโดยคิดว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราผู้นี้กำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ผู้นี้จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราก็การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนภิกษุทั้งหลายอุบายเป็นเครื่องกำจัดอาฆาต9ประการเหล่านี้แลประสูตรว่าด้วยอุบายกำจัดอาฆาตสูตรที่1ปฐมอาฆาตปฏิวินิยสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่161ภิกษุทั้งหลายอุบายกำจัดอาฆาต5ประการนี้เป็นเครื่องกำจัดอาฆาตที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุได้อย่างสิ้นเชิงอุบายกำจัดอาฆาต5ประการอะไรบ้างคือ1ภิกษุพึงเจริญเมตตาในบุคคลผู้ที่ตนเกิดอาฆาตภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ข้อที่2ภิกษุพึงเจริญกรุณาในบุคคลผู้ที่ตนเกิดอาฆาตภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นได้อย่างนี้ข้อที่3ภิกษุพึงเจริญอุเบกขาในบุคคลผู้ที่ตนเกิดอาฆาตภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ข้อที่4ภิกษุไม่พึงระลึกถึงไม่พึงมนสิการถึงบุคคลที่ตนเกิดอาฆาตภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ข้อที่5ภิกษุ
พึงนึกถึงความเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนให้มั่นในบุคคลผู้ที่ตนเกิดอาฆาตนั้นดังนี้ว่าท่านผู้นี้เป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดไว้จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามย่อมเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอุบายกำจัดอาฆาต5ประการนี้แลเป็นเครื่องกำจัดอาฆาตที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุได้อย่างสิ้นเชิงพระสูตรที่2ว่าด้วยอุบายเรื่องกำจัดอาฆาตสูตรที่2ทุติยอาฆาตปฏิวินิยสูตรข้อที่162ณที่นั้นแลท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำของท่านพระสารีบุตรแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายอุบายเรื่องกำจัดอาฆาต5ประการนี้เป็นเครื่องกำจัดอาฆาตที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุได้อย่างสิ้นเชิงอุบายเรื่องกำจัดอาฆาต5ประการอะไรบ้างข้อที่1ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ข้อที่2ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ข้อที่3ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่ได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรข้อที่4ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์และไม่ได้ช่องแห่งใจไม่ได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรและข้อที่5ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายความประพฤติทางวาจาที่บริสุทธิ์และได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรคนในบรรดาบุคคล5จำพวกนั้นภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ได้อย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ความประพฤติทางกายที่ไม่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุไม่พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นส่วนความประพฤติทางวาจาที่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุก็พึงใส่ใจแต่ส่วนนั้นในเวลานั้นเปรียบเหมือนภิกษุผู้ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดพบผ้าเก่าที่ถนนเหยียบให้มั่นด้วยเท้าซ้ายเคลียออกดูด้วยเท้าขวาส่วนใดยังใช้ได้ก็เลือกถือเอาส่วนนั้นแล้วจากไปภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ก็ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ได้อย่างไรคือบุคคลใด
มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ความประพฤติทางวาจาที่ไม่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุไม่พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นส่วนความประพฤติทางกายที่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุก็พึงใส่ใจแต่ส่วนนั้นในเวลานั้นเปรียบเหมือนสระน้ำที่ถูกสาหร่ายและแหน่กลุ่มไว้คนเดินทางมาถูกความร้อนกระทบร้อนอบอ้าวเหนื่อยอ่อนกระหายน้ำเขาจึงลงสระน้ำนั้นแวกสาหร่ายและแหน่ด้วยมือทั้งสองแล้วกอบน้ำขึ้นดื่มแล้วจึงจากไปภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ก็ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาก็ไม่บริสุทธิ์แต่ได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรได้อย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางกายมีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่ได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรความประพฤติทางกายที่ไม่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุไม่พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นแม้ความประพฤติทางวาจาที่ไม่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุก็ไม่พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นแต่การได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรของเขาส่วนใดภิกษุพึงใส่ใจแต่ส่วนนั้นในเวลานั้นเปรียบเหมือนน้ำเล็กน้อยในรอยเท้าโคคนเดินทางมาถูกความร้อนกระทบร้อนอบอ้าวเหนื่อยอ่อนกระหายน้ำเขาเกิดความคิดอย่างนี้ว่าน้ำเล็กน้อยมีอยู่ในรอยเท้าโคนี้ถ้าเราจะกอบขึ้นดื่มก็จะทำน้ำนั้นให้ไหวบ้างให้ขุ่นบ้างให้ไม่ควรดื่มบ้างทางที่ดีเราควรจะคุกเข่าก้มลงดื่มอย่างโคแล้วจึงค่อยไปเถิดดังนี้เขาจึงคุกเข่าก้มลงดื่มอย่างโคแล้วก็จากไปภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ก็ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์และไม่ได้ช่องแห่งใจไม่ได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรได้อย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางกายมีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์และไม่ได้ช่องแห่งใจไม่ได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรภิกษุพึงเข้าไปตั้งความกรุณาความเอ็นดูความอนุเคราะห์ในบุคคลแม้เช่นนี้ว่าโอ้ท่านผู้นี้พึงละกายทุจริตแล้วเจริญกายสุจริตพึงละวจีทุจริตแล้วเจริญวจีสุจริตพึงละมโนทุจริตแล้วเจริญมโนสุจริตเถิดข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะท่านผู้นี้หลังจากตายแล้วอย่าไปเกิดในอาบายทุกขติวินิบาตหรือนรกเลยดังนี้เปรียบเหมือนคนเจ็บไข้มีทุกข์เป็นไข้หนักเดินทางไกลแม้ทางข้างหน้าเขาก็มีหมู่บ้านแต่อยู่ห่างไกลแม้ทางข้างหลังเขาก็มีหมู่บ้านแต่อยู่ห่างไกลเขาไม่ได้อาหารที่เป็นสัปปายะไม่ได้ยาที่ตรงกับโรคคนพยาบาลที่เหมาะสมผู้ที่จะพานำทางไปสู่หมู่บ้านก็ไม่มี
คนบางคนที่เดินทางไกลผ่านมาเพิ่งเห็นเขาจึงเข้าไปตั้งความกรุณาความเอ็นดูความอนุเคราะห์ในเขาผู้นั้นอย่างนี้ว่าโอ้ท่านผู้นี้ควรจะได้อาหารที่เป็นสัปปายะควรจะได้ยาที่ตรงกับโรคและควรจะได้คนพยาบาลที่เหมาะสมและน่าจะได้ผู้นำทางไปสู่หมู่บ้านข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าท่านผู้นี้ยาถึงความพินาศเสียหายณที่นี้เลยดังนี้ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นได้อย่างนี้ก็ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์และได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการนันควรได้อย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางกายความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ได้ช่องแห่งใจและได้ความเลื่อมใสทางใจตามการนันควรแม้ความประพฤติทางกายที่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุพึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นแม้ความประพฤติทางวาจาที่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุพึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นแม้การได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรของเขาส่วนใดภิกษุก็พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นเปรียบเหมือนสระน้ำที่ใสจืดสนิทเย็นสะอาดมีท่าเทียบน่ารื่นรมดาดาดไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์คนเดินทางมาถูกความร้อนกระทบร้อนอบอ้าวเหนื่อยอ่อนกระหายน้ำเขาพึงลงสระน้ำนั้นอาบบ้างดื่มบ้างแล้วขึ้นมานั่งบ้างนอนบ้างที่ร่มไม้ใกล้สระน้ำนั้นภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ผู้มีอายุทั้งหลายเพราะอาศัยบุคคลที่น่าเลื่อมใสจิตจึงเลื่อมใสอุบายกำจัดอาฆาต5ประการนี้แลเป็นเครื่องกำจัดอาฆาตที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุได้อย่างสิ้นเชิงทุติยะอาฆาตปฏิมิยสูตรจบบางส่วนของสุภาษิตมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่728ว่าด้วยบริการของจิตเพื่อความไม่เบียดเบียนมานพธรรมะ5ประการต่อไปนี้ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลเรากล่าวว่าเป็นบริขารของจิตเพื่ออบรมไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนมานพภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้พูดจริงเธอรู้สึกว่าเราเป็นผู้พูดจริงย่อมได้ความรู้อัตตาย่อมได้ความรู้ธรรมะย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมความปราโมทอันประกอบด้วยกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริขารของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนมานพภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความเพียรประพฤติพรหมจรรย์มากด้วยการสาธยายมากด้วยการบริจาคแต่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์มากด้วยการสาธยายมากด้วยการบริจาคย่อมได้ความรู้อัตตาย่อมได้ความรู้ธรรมะย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมความปราโมทอันประกอบด้วยกุศลนี้
เรากล่าวว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนมโนบธรรมะ5ประการนี้แหละที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุภมานพโตทยบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้าได้สนับมาว่าท่านพระโคดมทรงรู้จักหนทางเพื่อความเป็นสหายของพรหมพระสูตรว่าด้วยอุบายกำจัดอาสวะทั้งปวงสัพพาสวะสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่14มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงเหตุแห่งการปิดกั้นอาสวะแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้รู้ผู้เห็นเราไม่กล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้ไม่รู้ไม่เห็นก็เรากล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้รู้ผู้เห็นอะไรคือผู้รู้ผู้เห็นโยนิโสมนสิการและอโยนิโสมนสิการเมื่อภิกษุมนสิการโดยไม่แยบคายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญแต่เมื่อภิกษุมนสิการโดยแยบคายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปภิกษุทั้งหลายก็อาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการเห็นคือทัศนะก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการสังวรคือการสำรวมก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการใช้สอยก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการอดกลั้นก็มีและอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการงดเว้นก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการบรรเทาก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการเจริญก็มีหัวข้ออาสวะที่ต้องละด้วยการเห็นคือทัศนะภิกษุทั้งหลายก็อาสวะที่ต้องละด้วยการเห็นคือทัศนะเป็นอย่างไรคือปุถุชนในโลกนี้ผู้ยังไม่ได้สดับไม่ได้พบพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยเจ้าไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมะของพระอริยเจ้าไม่ได้พบเห็นสัตบุรุษทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมะของสัตบุรุษไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่ควรมนสิการไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการเขาเมื่อไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่ควรมนสิการไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการก็ย่อมมนสิการซึ่งธรรมะที่ไม่ควรมนสิการไม่มนสิการถึงธรรมะที่ควรมนสิการภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะ
ที่ไม่ควรมนสิการซึ่งปุถุชนมนสิการเป็นอย่างไรคือเมื่อปุถุชนมนสิการถึงธรรมะเหล่าใดอาสวะคือกามที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วย่อมเจริญอาสวะคือภพอันใดที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วก็ย่อมเจริญอาสวะคืออวิชชาอันใดที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญเหล่านี้คือธรรมะที่ไม่ควรมนสิการซึ่งปุถุชนกลับไปมนสิการก็ธรรมะที่ควรมนสิการซึ่งปุถุชนไม่ได้มนสิการเป็นอย่างไรคือเมื่อปุถุชนมนสิการถึงธรรมะเหล่าใดอาสวะคือการที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วก็ย่อมเสื่อมไปอาสวะคือภพที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมไปและอวิชชาสวะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นและที่เกิดแล้วก็เสื่อมไปเหล่านี้คือธรรมะที่ควรมนสิการซึ่งปุถุชนไม่ได้มนสิการก็เพราะปุถุชนนั้นมนสิการถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการไม่มนสิการถึงธรรมะที่ควรมนสิการอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญปุถุชนนั้นมนสิการโดยไม่แยบคายอย่างนี้ว่าในอดีตการยาวนานเราได้มีแล้วหรือไม่ได้มีแล้วหนอเราได้เป็นอะไรมาหนอเราได้เป็นอะไรแล้วจึงมาเป็นอะไรอีกหนอในอนาคตการยาวนานเราจะมีหรือจะไม่มีหนอเราจะเป็นอะไรหนอเราจะเป็นอย่างไรหนอเราจะเป็นอะไรแล้วไปเป็นอะไรอีกหนอหรือว่าบัดนี้มีความสงสัยภายในตนปรารภปัจจุบันการอย่างนี้ว่าเรามีอยู่หรือไม่มีเราเป็นอะไรหนอเราเป็นอย่างไรหนอสัตว์นี้มาจากไหนหนอและเขาจากไปไหนกันหนอก็เมื่อปุถุชนนั้นมนสิการโดยไม่แยบคายอย่างนี้ทิฏฐิคือความเห็นผิดอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดา6อย่างเหล่านี้จึงได้เกิดขึ้นดังนี้คือ 1. ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าอัตตาของเรามีอยู่ 2. ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าอัตตาของเราไม่มี 3. ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าเรารู้จักอัตตาได้ด้วยอัตตา 4. ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าเรารู้จักสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาได้ด้วยอัตตา 5. ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าเรารู้จักอัตตาได้ด้วยสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาและอีกอย่างหนึ่งข้อที่6ทิฏฐิเกิดมีแก่ผู้นั้นอย่างนี้ว่าอัตตาของเรานี้ใดเป็นผู้กล่าวเป็นผู้รู้สวยผลแห่งกรรมดีและกรรมชั่วในอารมณ์นั้นๆอัตตาของเรานี้นั้นเป็นสภาวะที่เที่ยงยั่งยืนมั่นคงไม่แปรผันไปเป็นธรรมดาจะดำรงอยู่ด้วยสิ่งที่แน่นอนภิกษุทั้งหลายข้อนี้เราเรียกว่าทิฏฐิคือมิจฉาทิฏฐิเป็นป่าทึบคือทิฏฐิทางกันดารคือทิฏฐิเสี้ยนน้ำคือทิฏฐิความเดือดร้อนคือทิฏฐิกิเลสเครื่องผูกพันคือทิฏฐิภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าปุถุชนผู้ประกอบด้วยทิฏฐิสังโยชน์คือเครื่องผูกพันคือทิฏฐิก็เป็นผู้ยังไม่ได้สดับย่อมไม่พ้นจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันธ์
ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายคือย่อมไม่พ้นจากทุกข์ภิกษุทั้งหลายก็อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วได้พบเห็นพระอริยทั้งหลายฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมะของพระอริยเจ้าได้พบสัตบุรุษทั้งหลายฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมะของสัตบุรุษย่อมรู้ทั่วถึงธรรมะที่ควรมนสิการรู้ทั่วถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการอริยสาวกนั้นเมื่อรู้ทั่วถึงธรรมะที่ควรมนสิการรู้ทั่วถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการก็ไม่มนสิการถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการแต่มามนสิการถึงธรรมะที่ควรมนสิการภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะที่ไม่ควรมนสิการซึ่งอริยสาวกไม่มนสิการเป็นอย่างไรคือเมื่ออริยสาวกนั้นมนสิการซึ่งธรรมะเหล่าใดอาสวะคือการที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญอาสวะคือภพอันใดที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญและอาสวะคืออวิชชาอันใดที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญเหล่านี้คือธรรมะที่ไม่ควรมนสิการซึ่งอริยสาวกไม่มนสิการก็ธรรมะที่ควรมนสิการซึ่งอริยสาวกมนสิการเป็นอย่างไรคือเมื่ออริยสาวกนั้นมนสิการถึงธรรมะเหล่าใดอาสวะคือกามอันใดที่ยังไม่เกิดก็ย่อมไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมไปอาสวะคือภพอันใดที่ยังไม่เกิดก็ย่อมไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมไป

ั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมไปอริยสาวกนั้นมนสิการโดยแยบคายว่านี้คือทุกข์คือสภาวะที่ทนได้ยากนี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เมื่ออริยสาวกนั้นมนสิการโดยแยบคายอย่างนี้สังโยชน์คือเรื่องรายรัฐสามอย่างได้แก่สักกายทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นตัวตนของตนวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงลังเลสงสัยและสีลัพพตปรมาสคือความถือมั่นในศีลและวัดย่อมสิ้นไปภิกษุทั้งหลายนี้แหละเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการเห็นคือทัศนะหัวข้ออาสวะที่ต้องละด้วยการสังวรภิกษุทั้งหลายอาสวะที่ต้องละด้วยการสังวรเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในอินทรีย์คือตาอยู่ซึ่งเมื่อเธอถ้าไม่สำรวมอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่เมื่อเธอสำรวมอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ก็ภิกษุพึงพิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในอินทรีย์คือหูอินทรีย์คือจมูกอินทรีย์คือลิ้นอินทรีย์คือกายและอินทรีย์คือใจอยู่ซึ่งเมื่อถ้าเธอไม่สำรวมอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธอสำรวมอินทรีย์คือใจนั้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้นี่แหละเราเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการสังวรหัวข้ออาสวะที่ต้องละด้วยการใช้สอยภิกษุทั้งหลายก็อาสวะที่ต้องละด้วยการใช้สอยเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยจีวรเพียงเพื่อป้องกันความหนาวความร้อนเลือบยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะที่ก่อให้เกิดความละอายภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบิณฑบาตไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อความมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่เพียงเพื่อให้กายนี้ดำรงอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตอินทรีย์เป็นไปเพื่อบำบัดความหิวเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยคิดเห็นว่าโดยอุบายนี้เราจะกำจัดเวทนาเก่าเสียได้และจะไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำรงอยู่แห่งชีวิตความไม่มีโทษและการอยู่โดยผาสุกจะมีแก่เราแล้วจึงบริโภคอาหารภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยเสนาสนะเพียงเพื่อป้องกันความหนาวความร้อนเลือบยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายที่เกิดจากฤดูและเพื่อความยินดีในการหลีกเร้นก็ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยขี้ละนะปัจจัยเภสัชบริขารเพียงเพื่อบรรเทาเวทนาที่เกิดจากอาพาธต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วและเพื่อไม่มีความเบียดเบียนเป็นที่สุดซึ่งเมื่อเธอไม่ใช้สอยอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่เมื่อเธอใช้สอยอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แหละเรียกว่า

อาสวะที่ต้องละด้วยการใช้สอยหัวข้ออาสวะที่ต้องละด้วยการอดกลั้นภิกษุทั้งหลายก็อาสวะที่ต้องละด้วยการอดกลั้นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายอดทนต่อเหลือบยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานเป็นผู้อดกลั้นต่อถ้อยคำอันหยาบคายร้ายกาจต่อคำส่อเสียดเป็นผู้อดกลั้นต่อเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกายเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจที่จะพรากชีวิตไปได้ซึ่งถ้าเมื่อเธอไม่อดกลั้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธออดกลั้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แหละเราเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการอดกลั้นตอนอาสวะที่ต้องละด้วยการเว้นภิกษุทั้งหลายก็อาสวะที่ต้องละด้วยการงดเว้นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเว้นช้างดุร้ายเว้นม้าดุร้ายเว้นโคดุร้ายเว้นสุนัขดุร้ายเว้นงูหลักตอสถานที่มีหนามหลุมเหวบ่อน้ำคร่ำบ่อโสโครกและพิจารณาโดยแยบคายแล้วเว้นสถานที่ที่ไม่ควรนั่งสถานที่ที่ไม่ควรไปและมิชั่วที่เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายลงความเห็นว่าเป็นฐานะที่เป็นบาปเสียซึ่งเมื่อเธอถ้าไม่เว้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธอเว้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แหละเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการงดเว้นหัวข้ออาสวะที่ต้องละด้วยการบรรเทาภิกษุทั้งหลายก็อาสวะที่ต้องละด้วยการบรรเทาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วไม่รับความคิดในทางกามคือกามวิตกที่เกิดขึ้นละบรรเทาทำให้สิ้นสุดและทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปพิจารณาโดยแยบคายแล้วไม่รับความคิดในทางพยาบาทคือพยาบาทวิตกไม่รับความคิดในทางเบียดเบียนคือวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นไม่รับบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกละบรรเทาทำให้สิ้นสุดและทำให้ถึงความบังเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปซึ่งเมื่อถ้าเธอไม่บรรเทาอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธอบรรเทาอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการบรรเทาหัวข้ออาสวะที่ต้องละด้วยการเจริญภิกษุทั้งหลายก็อาสวะที่ต้องละด้วยการเจริญเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเจริญสติสัมโพชฌงค์ที่อาศัยวิเวกคือความสงัดอาศัยวิราคะคือความคลายกำหนัดอาศัยนิโรธ
คือความดับอันน้อมไปเพื่อการสละคืนโดยพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค์เจริญวิริยสัมโพชฌงค์เจริญปีติสัมโพชฌงค์เจริญปัสสธิสัมโพชฌงค์เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่แต่ละอย่างอาศัยความวิเวกคือความสงัดอาศัยวิราคะคือความคลายกำหนัดอาศัยนิโรธคือความดับและน้อมไปเพื่อการสละคืนซึ่งถ้าเธอเมื่อไม่เจริญอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธอเจริญอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แหละเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการเจริญภิกษุทั้งหลายอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุต้องละด้วยการเห็นคือทัศนะอาสวะเหล่านั้นเป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยทัศนะอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยการสังวรอาสวะเหล่านั้นเป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการสังวรอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยการใช้สอยอาสวะเหล่านั้นก็เป็นอันเธอนั้นละได้แล้วด้วยการใช้สอยอาสวะเหล่าใดที่เธอต้องละได้ด้วยการอดกลั้นอาสวะเหล่านั้นก็เป็นอันเธอนั้นละได้แล้วด้วยการอดกลั้นอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยการเว้นอาสวะเหล่านั้นก็เป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการเว้นอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยการบรรเทาอาสวะเหล่านั้นก็เป็นอาสวะที่เธอนั้นละได้แล้วด้วยการบรรเทาอาสวะเหล่าใดที่เธอต้องละด้วยการเจริญอาสวะเหล่านั้นก็เป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการเจริญภิกษุทั้งหลายเธอผู้นี้เราเรียกว่าเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรอาสวะทั้งปวงอยู่ตัดตัณหาได้แล้วคลายสังโยชน์คือเครื่องราระได้แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละสัพพาสวรสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับความอาฆาตและวิธีกำจัดความอาฆาตซึ่งความอาฆาตความคิดปองร้ายเหล่านี้มาจากอาสวะก็จึงนำเรื่องเกี่ยวกับการกำจัดอาสวะในสภาสวรสังวรสูตรมาให้ฟังประกอบกันด้วยสิ่งที่น่าสนใจในพระสูตรเหล่านี้ก็คืออุปมาที่ท่านพระสารีบุตรได้ชี้แจงขยายความเอาไว้เปรียบด้วยกับการที่คนร้อนอบอ้าวไปเจอสระโบกกรณีแห่งหนึ่งแต่มันมีจอกแหนขึ้นปกคลุมหมดเลยแหมจะฉันไม่อยากกินเลยมีจอกแหนอ้าวคุณร้อนอบอ้าวคุณจะไปมีปัญหาอะไรก็แค่แหวกจอกแหนอะไรที่มันปกปิดอยู่ออกแล้วเราก็ดื่มน้ำก็แค่นั้นเองไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมหรือถ้าเราไปเจอน้ำที่อยู่ในรอยเท้าโคโอ้ยถ้าจะกวักขึ้นมากินมันก็จะขุ่นก็ต้องเอาปากลงไปจ่อกินเหมือนโคกินน้ำจะไปมีปัญหาอะไรว่าจะมารังเกียจว่าน้ำนี้มันโอ้ยอยู่ที่พื้นเอาก็มันใสอยู่มันกินได้ฝนมันตกมามีแห้งเหลืออยู่แค่นี้เพื่อระงับความกระหายความร้อนก็ไม่มีปัญหาอะไรก็กินไปเป็นต้นวิธีการพิจารณาแบบนี้ต้องฟังจะทำให้เราสามารถ
ที่จะใส่ใจเฉพาะเรื่องที่เป็นกุศลได้ไม่ใส่ใจเรื่องที่เป็นอกุศลได้พอใส่ใจเรื่องดีๆจิตเราก็ดีทีนี้มันยังไม่ได้แก้ปัญหาความไม่ดีนะของคนนั้นๆนะคนนั้นก็มีส่วนดีอยู่ตรงนี้มีส่วนไม่ดีอยู่ตรงนั้นเอาเราใส่ใจเฉพาะส่วนดีอันนี้คือวิธีการระงับความอาฆาตในจิตของเรายังไม่ใช่วิธีการระงับความเป็นอกุศลในตัวของเขานั่นก็จะต้องมีวิธีสอนวิธีบอกในคราวต่อไปก็จะนำพระสูตรเรื่องราวนี้มาประกอบให้ฟังอีกครั้งหนึ่งช่วงของคลังพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมรับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงคมนาคมสั่งกรมอากาศยานเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมแผนฉุกเฉินและให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: กระทรวงคมนาคมสั่งกรมอากาศยานเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมแผนฉุกเฉินและให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลด
7: นายพัชรพงศ์พัชรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมอากาศยานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยกำชับให้ท่าอากาศยานน่านนครและสนามบินใกล้เคียงปฏิบัติตามแผนบรรเทาสาธารณภัยอย่างเคร่งครัดตรวจวัดระดับน้ำอย่างสม่ำเสมอล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำเพื่อป้องกันการอุดตันและจัดเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองให้พร้อมใช้งานทันทีหากเกิดไฟฟ้าดับนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้เตรียมแผนอำนวยความสะดวกแก่เที่ยวบินกู้ภัยทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะขนส่งความช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่รวมถึงวางแผนลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนหลังระดับน้ำลดลงนพสรแก้วครับรายงาน
1: กรมการค้าภายในเร่งระดมสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ
8: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือโดยอำเภอปัวจังหวัดน่านได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าภายในเร่งจัดเตรียมสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนกรมการค้าภายในได้ประสานผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนขอรับการสนับสนุนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปรวบรวมและเร่งจัดส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยพร้อมประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือสำรวจความต้องการและบริหารจัดการกระจายสินค้าให้ถึงประชาชนอย่างทั่วถึงสำหรับผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการที่สนใจร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้สินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าจำเป็นสามารถติดต่อกรมการค้าภายในกองจัดระบบราคาและปริมาณสินค้าโทร02-507-5689เพื่อร่วมส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนในพื้นที่ประสบภัยริมปราศภาภาครายงาน
1: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการเร่งด่วนเยียวยาลูกค้าและผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนบนครอบคลุมตั้งแต่พักชำระหนี้ลดอัตราดอกเบี้ยและจ่ายสินไหมเร่งด่วนสำหรับผู้ทำประกันอัคคีภัย
9: นายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.เปิดเผยว่าทอส.ได้จัดทำมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569จำนวน7มาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าและประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนบนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากโดยความช่วยเหลือครอบคลุมตั้งแต่การพักชำระหนี้นาน 3-6 เดือนพร้อมลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ0ต่อปีสำหรับลูกค้าเดิมที่หลักประกันเสียหายการให้สินเชื่อกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมหรือสร้างใหม่วงเงินสูงสุด2ล้านบาทโดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ0ใน3เดือนแรกพร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องการประนอมหนี้สำหรับลูกค้ากลุ่มหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0ในช่วง6เดือนแรกไปจนถึงกรณีลูกค้าทุพพลภาพหรือเสียชีวิตปรับเป็นผ่อนชำระดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ตลอดอายุสัญญาการปลดหนี้ค่าอาคารกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังจนซ่อมแซมไม่ได้และการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมเร่งด่วนตามความเสียหายจริงสำหรับผู้ที่ทำประกันอัคคีภัยทางนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ที่ทอสอทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GH Bank Call Center โทรศัพท์02-645-9000ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับข่าวยามเช้าวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569วันนี้ขึ้น7ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้ชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับทีมงานค่ะพี่ก๊อตอุเทนพลพันใจช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะทีมนิวมีเดียค่ะน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะ
1: ค่ะเช้านี้นะคะเรื่องราวต่างๆต้องเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะที่จังหวัดน่านสำหรับในช่วงเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อคืนนี้ซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งทุกหน่วยงานค่ะเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะคะซึ่งก็มีหลายภาคส่วนค่ะร่วมไม้ร่วมมือการที่ไปช่วยพี่น้องประชาชน
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: ใช่แล้วขณะที่รัฐบาลเองก็ผนึกกำลังรับมือน้ำท่วมน่านนะคะสั่งเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงปภ.เองก็จัดโซนเร่งอพยพประชาชนแล้วก็กลุ่มเปราะบางพร้อมดูแลด้านการแพทย์ด้วยนะคะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีถึงท่านจะอยู่ต่างประเทศน
1: ะคะ
0: ท่านก็สั่งการแล้วก็มอบหมายให้ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะท่านรองนายกยศชนันนะคะพร้อมกับหลายๆท่านนะคะท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ท่านสุริยะนะคะรวมไปถึงท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมไปถึงพื้นที่ด้วยท่านผู้ว่าน่านนะคะกรมประชาสัมพันธ์เองค่ะนางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็สั่งการให้หน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่แล้วก็สื่อของกรมทุกสังกัดเลยนะคะติดตามสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อคืนท่านผอ.วนิดาโคชเสนีผอ.วิรลักษ์รุ่งสมัยพร้อมกับผอ.อานนท์คือทุกท่านเลยนะ
1: ค่ะ
0: นะคะเมื่อคืนก็เรียกว่าสแตนด์บายทั้งผู้ประกาศแล้วก็ทีมงานช่างเทคนิคนะคะเพื่อที่จะเกาะติด NBT ด้วยนะคะรวมไปถึงมีประกาศที่จะต่อเนื่องให้กับพี่น้องประชาชนในการให้ข้อมูลข่าวสารเพราะว่าที่น่านหนักมากๆเลยตั้งแต่เมื่อวานน
1: ี้
0: นะคะทางจังหวัดก็ไม่ได้พักเลยนะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านท่านเขตเหมือนใจท่านก็บัญชาการร่วมกับพื้นที่นะคะเกาะติดสถานการณ์ตั้งแต่ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชาวบ้านเองก็มีการติดตามสถานการณ์กันตลอดน้ำแบบมาหนักมาก
1: ใช่ค่ะก็เมื่อคืนนี้ก็มีทางด้านของปภ.ทางด้านของเทศบาลเนี่ยเขาก็เรียกว่าเปิดสัญญาณไฟเลนนะแล้วก็มีการประกาศกันทั้งคื
0: น
1: ใช่ค่ะเพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมความพร้อมด้านของการอพยพก็คือเมื่อวานนี้ที่อำเภอปัวเนี่ยช่วงบ่ายๆนะ13นาฬิกาก็มีข่าวออกมาว่าก็น้ำเนี่ยเริ่มลดลงนะแล้วก็เมื่อคืนนี้ที่อำเภอเวียงสาต้องบอกว่าโอ้หนักมากนะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ท่าวังผาด้วยนะคะ
1: เดี๋ยว
0: ไม่ใช่เวียงสานะคะท่าวังผานะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยคือจากเส้นทางของน้ำเนี่ยเริ่มที่อำเภอปัวก่อน
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งก็ไล่มาท่าวังผาแล้วก็เมื่อคืนตลอดคืนที่อำเภอเมืองน่านนะคะก็มีการติดตามกันตลอดทั้งคืนด้วยเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างแล้วก็ท่านผู้ว่าก่อนหน้านี้ก็ออกประกาศเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังแล้วก็เตรียมขนของขึ้นที่สูงให้เตรียมสิ่งของต่างๆพร้อมที่จะอพยพนะคะรวมไปถึงสถานการณ์ในพื้นที่ที่ชาวบ้านเองก็ติดตามสถานการณ์คือมีบางส่วนที่ชาวบ้านเนี่ย เตรียมพร้อมกันดีมากนะคะแต่จะมีบางส่วนเท่านั้นอย่างรถยนต์ดูในข่าวเนี่ยมีรถยนต์คือชาวบ้านก็บอกอย่าไปรถปิกอัพน้ำมันเชี่ยวมากนะคะไม่ฟังชาวบ้านก็บอกว่าโอ้โหแบบยังดื้อยังไปสุดท้ายคือรถเนี่ยหมุนเลยนะคะดังนั้น ในส่วนของเจ้าหน้าที่เองเทศบาลเนี่ยต้องชื่นชมจริงๆประกาศหลายรอบมากเพื่อให้ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็รับมือนะคะน้ำเนี่ยมาเร็วมาแรงมากเราก็เกาะติดกันนะคือเสียงอาจจะไม่ค่อยรับลื่นเท่าไหร่ต้องขออภัย นะคะ
1: ไปที่พยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะสำหรับวันนี้อัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมทึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาด เชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะนี่เป็นประกาศเตือนนะคะออกจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่10ซึ่งผลกระทบเนี่ยถึงวันพรุ่งนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะอย่างไรก็ตามค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางไปราชการต่างประเทศที่ออสเตรเลียท่านก็สั่งทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและเร่งเยียวยาตามหลักเกณฑ์ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอยู่ระหว่างการเยือนออสเตรเลียนะคะก็ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าท่านก็ได้รับรายงานจากกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สั่งการทุกส่วนราชการค่ะระดมการช่วยเหลือลงพื้นที่อย่างเต็มที่โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่สำหรับภาคเหนือนั้นท่านก็มอบหมายให้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.กำกับดูแลพร้อมส่งทีมงานลงพื้นที่ขณะที่จังหวัดน่านค่ะประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วนะคะทำให้สามารถระดมแล้วก็เบิกจ่ายความช่วยเหลือในพื้นที่ได้ทันทีพร้อมย้ำให้ดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงอย่างทั่วถึงค่ะทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคแล้วก็มีการระดมกำลังทหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ถนนถูกตัดขาดท่านนายกก็ยังได้พูดถึงการเยียวยาถ้าหากน้ำท่วมต่อเนื่อง3วันจะให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทั้งเงินเยียวยารายครอบครัวและงบประมาณซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายด้วยค่ะ
1: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของท่านรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่านไปประชุมที่นั่นซึ่งก็ผนึกกำลังนะคะที่จะรับมือทางด้านของน้ำท่วมที่จังหวัดน่านสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.โดยมีทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยทางด้านของนายธีรพัฒน์คชมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชัยนรงค์วงใหญ่ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะเรียกว่าครบทีมน
0: ะ
1: ร่วมลงพื้นที่ค่ะไปติดตามสถานการณ์ทุกภัยที่จังหวัดน่านโดยได้ไปตรวจที่จุดสถานีวัดระดับน้ำของจังหวัดน่านที่จุด N1 ค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเฝ้าระวังน้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านซึ่งมีจุดชุมชนที่ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำค่ะจึงต้องมีการวางแผนค่ะเมื่อวานนี้กับสถานการณ์อย่างรอบคอบจากนั้นทางด้านของนายเจษเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านมท.3ท่านประชุมนะคะร่วมกับทางด้านของนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีที่เมืองน่านค่ะแล้วก็ศูนย์บัญชาการทางด้านของเทศบาลเมืองน่านเพื่อหารือแนวทางที่จะป้องกันการช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเมืองพร้อมแจงในเรื่องของการแบ่งขอบเขตนะที่จะปฏิบัติงานในเขตเมืองน่านให้แก่อาสาสมัครแล้วก็มูลนิธิที่มาร่วมปฏิบัติงานด้วยเพื่ออารมณ์ทั้งให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ณศูนย์พักพิงชั่วคราวของเทศบาลซึ่งก็เป็นกลุ่มเปราะบางนะกว่า26คนค่ะที่ได้ย้ายออกจากบ้านตามที่ปพ.แจ้งเตือนแล้วก็แนะนำภายหลังจากการประชุมหารือร่วมกันทั้งหมดนะคะทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีและคณะก็ได้แจ้งว่าช่วงเมื่อคืนนี้นะก็คืออัปเดตการช่วงของเที่ยงคืนถึงตีสองเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการวางแผนการคาดการณ์กันว่าระดับน้ำเนี่ยน่าจะสูงขึ้นนะคะจึงขอให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านก็คืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางราชการได้จัดเตรียมเอาไว้สำหรับวันนี้ก็คาดการณ์นะคะว่าในช่วง8 นาฬิกาถึง9 นาฬิการะดับน้ำในพื้นที่ของอำเภอเวียงสาก็จะสูงขึ้นค่ะจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24 ชั่วโมงพร้อมเตรียมแผนอพยพให้แก่พี่น้องประชาชนที่สำคัญก็คือกลุ่มเปราะบางเรื่องของการจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มยาแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นให้เพียงพอในด้านของนายธีรพัฒน์คชมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านเพิ่มเติมนะคะในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการ ปฏิบัติการในช่วงนี้ก็คือเน้นในเรื่องของการอพยพพี่น้องประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงค่ะโดยในเขตเทศบาลเมืองน่านก็มีการแบ่งพื้นที่ชุมชนออกเป็นโซนๆไม่ว่าจะเป็นโซนกลางโซนใต้ก็มีการจัดทีมอาสาสมัครมูลนิธิแต่ละโซนไปประสานโรงพยาบาลในพื้นที่ที่จะรองรับกรณีอาจจะมีผู้ป่วยในกลุ่มวิกฤตเนี่ยที่จะต้องนำส่งโรงพยาบาลก็ต้องทำการรักษากันอย่างทันท่วงทีในช่วงนี้นะคะซึ่งก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีการประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของการอพยพก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเร่งครัดโดยสามารถติดต่อเหตุฉุกเฉินจังหวัดน่านหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0547161674ย้ำนะคะเบอร์โทรศัพท์ถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินสำหรับจังหวัดน่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0547161674รวมถึงสายด่วน นิรภัย1784ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะเราก็ตามกันนะคะมาฟังเพราะว่าวันนี้อย่างกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงระบุนะคะว่าทั่วไทยเนี่ยฝนยังหนักอยู่โดยเฉพาะภาคเหนือฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็หนักมากบางแห่ง 80% ของพื้นที่เช่นเดียวกับภาคอีสานนะคะภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลเนี่ย 70% ของพื้นที
1: ่
0: ส่วนภาคใต้ 40% ของพื้นที่ขณะที่ทางด้านท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เมื่อคืนเนี่ยโอ้โหดึกดื่นท่านก็ยังอยู่นะตีหนึ่งตีสองยังอยู่เลยนะคะขณะที่ทีมงานก็ยังรายงานเข้ามาเพิ่มเติมนะคะว่าในการทำงานนั้นนะคะเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนมากๆค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ประชุมเป็นประธานประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะคะติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือภัยจากน้ำป่าไหลหลากพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็เตรียมความพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ภาคเหนือนะคะท่านก็อย่างที่คุณชญันได้รายงานไปว่าประชุมร่วมกับคณะด้วยนะคะแล้วก็รองผู้ว่ารวมไปถึงปลัดอำเภอปัวผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ก่อนหน้านั้นด้วยนะคะกำชับให้เร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางแล้วก็บริหารการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่โดยด่วนค่ะแล้วก็ขอให้ติดตามช่องทางสื่อโซเชียลทั้งหมดที่มีประชาชนโพสต์ลงขอความช่วยเหลือแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนนะคะท่านก็สั่งการให้ทีมจังหวัดน่านคือประชุมกันเสร็จเนี่ยลงพื้นที่เลยนะคะเมื่อวานนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะท่านก็สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยปภ.ภาคเหนือตอนล่างเร่งนำเรือเจ็ตสกีเรือท้องแบนทั้งหมดไปที่จังหวัดน่านโดยเร่งด่วนพร้อมสั่งการเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ไปประจำสแตนด์บายช่วยเหลือพื้นที่น่านนะคะแล้วก็มีการประสานทางหลวงของตำรวจด้วยนะคะอาสาสมัครในพื้นที่ให้มีการจัดรถนำทางยานพาหนะนะคะรวมไปถึงเครื่องมืออุปกรณ์เข้าพื้นที่โดยด่วนโดยเฉพาะรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์กำลังพลนะคะรวมไปถึงให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะคะประสานให้รีบขนย้ายเข้าไปโดยด่วนนะคะแล้วถ้ากรณีที่ฝนยังตกต่อเนื่องคาดว่าจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมนะคะขณะที่ด้านสมาคมขออภัยค่ะสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยก็นำกำลังนักกีฬาเจ็ตสกีเนี่ยแล้วก็เรือเจ็ตสกี8ลำเข้าไปช่วยเมื่อคืนพี่เปิ้ลนาครเป็นผู้บัญชาการเองเลยนะคะแล้วก็กำลังคือพี่เปิ้ลนาครเนี่ยอยู่ในพื้นที่แล้วนะคะขณะที่เรื่องของอาหารการกินนะคะกองทัพบกเองนะคะก็มีการโพสต์นะคะเพิ่มเติมแล้วก็รายงานเพิ่มเติมว่าโรงครัวพระราชทานที่อำเภอปัวจังหวัดน่านจัดอาหาร6มื้อมื้อละ 2,000 กล่องช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วด้วยค่ะ
1: ค่ะอย่างที่ได้นำเรียนไปเมื่อตอนช่วงต้นรายการนะคะว่าเมื่อคืนนี้ที่เทศบาลเมืองน่านก็มีการเปิดไซเรนประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านรับมือกับน้ำท่วมซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้นก็มีการประกาศแจ้งเตือนนะคะว่าประกาศแจ้งเตือนภัยจากเทศบาลเมืองน่านขณะนี้น้ำได้ท่วมหลายจุดในเขตเทศบาลเมืองน่านแล้วและน้ำน่านเนี่ยมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะขอให้พี่น้องประชาชนรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลด้วยโดยคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงมากกว่าในช่วงปี2 2549ก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังและอพยพกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยค่ะมีการเตรียมอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของเป็นให้พร้อมไอ้ที่จำเป็นให้พร้อมเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างการชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือก็ให้พร้อมด้วยนะคะที่จะรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นค่ะ
0: ค่ะ ขออภัยค่ะคือดูจากที่ทางทีมเทศบาลเมืองน่านอบรากาศเนี่ย มีการพูดถึงด้วยนะคะว่าให้พี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมให้ข้อมูลข้อเท็จจริงด้วยว่าคาดว่าน้ำเนี่ยจะสูงกว่าปี2549 คือในคำประกาศของเจ้าหน้าที่บนรถเนี่ยนะคะที่ดูจากข่าวเนี่ยนะคะท่านก็มีประกาศแบบนี้ด้วยขณะที่เทศบาลเมืองน่านออกประกาศนะคะโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่านปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ด้วยซึ่งนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านนะคะลงนามในประกาศเทศบาลเมืองน่านเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนค่ะซึ่งคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณบางพื้นที่ของจังหวัดน่านแล้วก็มีเส้นทางคมนาคมบางพื้นที่ถูกตัดขาดด้วยนะคะนักเรียนคณะครูและบุคลากรจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนะคะตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนผู้ปกครองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะเทศบาลเมืองน่านก็มีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: นะคะในรูปแบบออนไลน์แล้วก็ออนแฮนด์นะคะหรือว่ารูปแบบอื่นๆตามความเหมาะสมเป็นเวลา2วันก็คือตั้งแต่วันนี้กับพรุ่งนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะแล้วก็เปิดทำการเรียนการสอนปกติในวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569สถานศึกษาดังต่อไปนี้นะคะโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารเทศบาลเมืองน่านหรือบ้านพระเนตรโรงเรียนจุมปิวขออภัยกับโรงเรียนจุมปิววนิดาพรเทศบาลเมืองน่านบ้านภูมินโรงเรียนดารุณวิทยาเทศบาลเมืองน่านบ้านสวนตาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่านนะคะแล้วก็ถ้าสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงเทศบาลเมืองน่านก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปทางนี้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองแล้วก็เด็กนักเรียนนะคะติดตามข่าวสารต่อเนื่องผ่าน Facebook เทศบาลเมืองน่านแล้วก็ LINE กลุ่มของโรงเรียนแต่ละแห่งซึ่งประกาศไว้เมื่อวานนี้นะคะส่วนโรงพยาบาลน่านก็ประกาศย้ายการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านนะคะเป็นโรงพยาบาลสนามเจ็บป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะคะโทรเช็คกันได้ที่0981259470 0981259470ค่ะ
1: ค่ะ ซึ่งทางด้านของ ตำรวจนะคะท่านผู้บัญชาการภูธรภาค5
0: ค่ะ
1: หลังจากที่ได้รับการรายงานเพิ่มเติมด้านของท่านพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครจากสถานการณ์กรณีน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดน่านซึ่งท่านก็ได้บัญชาการนะคะว่าขณะนี้เนี่ยในพื้นที่ของอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านคือเมื่อคืนนี้เนี่ยได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งเข้าไปดูแลที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรน่านเนี่ยร่วมกับสถานีตำรวจภูธรท่าวังผาจังหวัดน่านก็ได้นำกำลังพร้อมกับเรือ2ลำค่ะเข้าพื้นที่ช่วยขนย้ายสิ่งของแจกจ่ายสิ่งของที่จำเป็นค่ะรวมถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเมื่อคืนนี้โดยเจ้าหน้าที่ก็คือยังคงติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันตอนนี้นะคะได้มีการเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านในช่วงระหว่างก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่22สิงหาคมนี้ที่จุดประชาสัมพันธ์โต๊ะ10เวรชั้น1อาคารก็คือที่ภาค5นะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ก็คือตั้งแต่ในช่วงเวลา 8:00 นถึง 21:00 นเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0531400052 0531400052ค่ะ
0: ด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะ PEA ก็เปิดศูนย์อำนวยการความช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติหรือสอสนะคะสศาลาออ่างสเสือค่ะรับน้ำนะคะรับมือกับน้ำท่วมจังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือขณะที่ผู้ว่าการสั่งการใกล้ชิดนะคะเตรียมพร้อมระบบไฟฟ้าช่วยเหลือประชาชนเต็มกำลังค่ะนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะท่านก็สั่งการเปิดศูนย์อำนวยการความช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ สอสประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือนะคะเพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดตามสถานการณ์ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็กำชับให้ทุกหน่วยงานค่ะเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องนะคะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้สามารถดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าอย่างรวดเร็วโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะขณะที่การติดตามในส่วนของพื้นที่สักประมาณคือน้ำเนี่ยชาวบ้านเองก็มีการรายงานผ่านหน้า Facebook ของตัวเองเหมือนกันนะคะผ่านโซเชียลต่างๆนะคะน้ำนี่ยังเพิ่มทีละนิดทีละนิดนะคะบางบ้านเนี่ยมืดไม่มีไฟแล้วนะคือตอนหัวค่ำยังมีไฟอยู
1: ่
0: นะคะพอดึกๆมาตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่เนี่ยไฟนะคะความส่องสว่างไม่มีแล้วนะคะหลายคนก็โพสต์รอให้สว่างอีกทีเดี๋ยวจะเตรียมย้ายของขึ้นที่สูงนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยมาสูงบางคนมีบ้าน2ชั้นเนี่ยชั้น1อ่ะคือโอ้โหท่วมเลยนะคะก็ตอนนี้ส่งกำลังใจจากพื้นที่ในหลายพื้นที่ให้กับพี่น้องชาวน่านนะคะที่ติดตามกันอยู่นะคะผู้ใหญ่ถาวรบอกว่าคุณน้อยคุณแอลนะคะศรีสะเกษก็ยังติดตามอยู่แล้วก็ฝนรินรินอยู่ครับแต่ในพื้นที่ยังรับน้ำได้อีกเยอะครับแล้วก็นะคะมีหลายท่านก็ส่งกำลังใจให้กับพื้นที่ให้กับพี่น้องชาวน่านด้วยนะคะอ่ะเราติดตามสถานการณ์กันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวกลับมาช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นนะคะสืบเนื่องจากกรณีมีการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูเม
1: ื่
0: อวานเราก็นำเสนอไปวันนี้เรามาตามต่อนะคะเพราะว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขยายผลทลายกระบวนการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงอันนี้ป้องกันผลกระทบเรื่องของการขอสัญชาติด้านความมั่นคงด้านการศึกษาแล้วก็การรักษาพยาบาลด้วยนะคะเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นเดี๋ยวมาตามกันอีกค่ะพักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
5: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดย กระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณหอรัศดาพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่เรื่องราวการดำเนินงานตลอด5ทศวรรษในการสร้างอาชีพอนุรักษ์ภูมิปัญญาและยกระดับงานหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลพร้อมนำเสนอการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปาชีพให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันโดยนำเทคโนโลยีร่วมสมัยมาผสมผสานกับการจัดแสดงเพื่อถ่ายทอดคุณค่าของงานหัตถกรรมไทยและการก้าวต่อไปของงานศิลปาชีพสู่อนาคตครับและนอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมและฟื้นฟูหัตถศิลป์ไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาแล้วในการนี้ได้เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการที่ชื่อว่าราชภูสิตาภรณ์สยามซึ่งมีการเปลี่ยนวัตถุจัดแสดงใหม่ทั้งหมดทอดพระเนตรนิทรรศการสิริราชพัสตราบรมราชินีนาถนิทรรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมและนิทรรศการเคลื่อนที่ศิลปาชีพสัญจรแล้วได้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ภายในร้านตามพระอัธยาศัยกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นนิทรรศการที่ชื่อว่าฟิวเจอร์ซัพพอร์ตเปิดให้เข้าชมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังครับพี่น้องและไปกันที่การเยือนออสเตรเลียของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีได้ชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียใช้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนขยายความร่วมมือ5อุตสาหกรรมต่อยอดหุ้นส่วนเศรษฐกิจครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคม2569ตามคำเชิญของนายแอนโทนีแอลบานิซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยการเยือนในครั้งนี้มุ่งขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างรอบด้านด้วยกันพร้อมทั้งได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงบทบาทของประเทศไทยออสเตรเลียและประเทศขนาดกลางในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนใน3แนวทางสำคัญอันได้แก่1ทำให้ภูมิภาคนิยมโดยการรักษาช่องทางการหารือสร้างความไว้วางใจและแปลงหลักการไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 2. รักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการขยายและกระจายความเป็นหุ้นส่วนที่หลากหลายและพิจารณาแต่ละประเด็นบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ของประเทศเพื่อสร้างแนวร่วมและเครือข่ายความร่วมมือการทำงานร่วมกันและ 3. สร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจและยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไปสู่หุ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยังใช้โอกาสนี้แหละครับในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจให้เปลี่ยนความสัมพันธ์ไปสู่การลงทุนการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆและเพิ่มโอกาสในการขยายความร่วมมือใน5สาขาสำคัญอันได้แก่เกษตรกรรมและอาหารพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานอุตสาหกรรมดิจิทัลและสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษาครับ อีกทั้งยังเป็นการเร่งทำให้การลงทุนในประเทศไทยสะดวกและแข่งขันได้มากยิ่งขึ้นโดย Thailand Fast Pass ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนที่มีคุณสมบัติสามารถได้รับการอนุมัติให้ดำเนินธุรกิจได้รวดเร็วขึ้นพร้อมทั้งได้เชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียขยายการลงทุนและก็สร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยใช้ประเทศไทยนี่แหละเป็นฐานในการลงทุนและประตูเชื่อมสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรเกือบ700ล้านคนเพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องไปติดตามความคืบหน้าในการช่วยเหลือชาวจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำพูนจากสถานการณ์น้ำท่วมครับโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยระดมเจ็ตสกีเรือเฮลิคอปเตอร์พร้อมรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวไปเร่งช่วยชาวน่านพะเยาและชาวลำพูนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการกระทรวงมหาดไทย

ปภในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างระดมเรือเจ็ตสกีและเรือท้องแบนทั้งหมดเข้าสนับสนุนภารกิจในจังหวัดน่านโดยด่วนและโดยด่วนครับรวมไปถึงให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย KA-32 ไปประจำการเตรียมพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและนอกจากนี้ให้ประสานทางกรมทางหลวงตำรวจและอาสาสมัครในพื้นที่กันด้วยให้จัดรถนำทางขบวนยานพาหนะเครื่องมือและอุปกรณ์เข้าไปยังพื้นที่พร้อมสนับสนุนรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเครื่องจักรกลและกำลังพลอย่างเต็มที่แล้วครับหากจังหวัดน่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมก็ให้เร่งประสานและจัดส่งทันทีทันใดโดยให้ทางปภ.ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดติดขอบจอตลอด24ชั่วโมงกันเลยแหละครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นได้กำชับให้ดูแลระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้เพียงพอกันด้วยพร้อมทั้งได้สั่งให้ทุกจังหวัดทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากคาดกันว่าระดับน้ำในพื้นที่ใดจะเพิ่มสูงขึ้นก็ต้องเร่งแจ้งเตือนและอพยพพี่น้องประชาชนออกจากบ้านเรือนไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุดแล้วครับพร้อมทั้งย้ำอีกว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กันหน่อยโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดวิสัยทัศน์พาณิชย์ 5 Global Trade รับมือโลกผันผวนเดินหน้าการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเชื่อมประเทศไทยสู่ตลาดโลกครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่19สิงหาคม2569ณอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานการแถลงวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนพร้อมทั้งเปิดแนวทางการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้ประเทศไทยสามารถปรับตัวและแข่งขันสามารถรับมือกับความผันผวนกับเศรษฐกิจโลกได้โดยบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนทั้งด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนด้านทุนมนุษย์และด้านกฎหมายและกฎระเบียบกันด้วยสำหรับภารกิจด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนั้นก็แบ่งเป็น4คณะทำงานสำคัญประกอบไปด้วยคณะที่1คือพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy มุ่งสร้างมูลค่าจากความคิดสร้างสรรค์วัฒนธรรมและทรัพย์สินทางปัญญาครับคณะที่2คือสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารก็มุ่งปรับโครงสร้างห่วงโซ่การผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำคณะที่3คือเศรษฐกิจชุมชนและ SME อันนี้ผลักดันผู้ประกอบการและชุมชนให้เติบโตไปด้วยกันผ่านแนวคิดที่ว่า SME Journeyเชื่อมโยงและสร้างมูลค่าพร้อมยกระดับศักยภาพด้านเงินทุนและเทคโนโลยีรวมไปถึงปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎหมายตลอดจนสร้างกลไกป้องกันผู้ประกอบการจากธุรกิจที่ผิดกฎหมายกันด้วยและคณะที่4ครับคือการค้าระหว่างประเทศขับเคลื่อน3แนวทางสำคัญอันได้แก่การรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่เร่งการเจรจาและเพิ่มการใช้ประโยชน์จาก FTAเพื่อลดอุปสรรคและสร้างโอกาสทางการค้ารวมไปถึงเพิ่ม local content เชื่อมโยง SME เข้าสู่ supply chain ของโลกและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังได้กล่าวสรุปทิ้งท้ายอีกด้วยว่าด้านหนึ่งเรานำสินค้าออกไปหาตลาดอีกด้านหนึ่งเรานำตลาดมาหาสินค้าและบริการไทยแกนกลางคือเกษตรกรชุมชนและผู้ประกอบการไทยที่ต้องไปพร้อมกันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบน้ำท่วมในการสื่อสารของสื่อสารภาครัฐต่างๆนาโดยได้มีการสั่งสื่อของภาครัฐเช่นกรมประชาสัมพันธ์และอสมทบอกว่าให้ช่วยประชาชนสื่อสารวิกฤตน้ำท่วมเมืองน่านอัปเดตสถานการณ์ให้สดใหม่ทุกช่วงข่าวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดี

0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์บริษัทอสมทจำกัดมหาชนได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ไปจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าJoint Information Center หรือตัวย่อ JIC น่านนั่นแหละครับเป็นกลไกในการสื่อสารในภาวะวิกฤตทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆในพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ที่ถูกต้องแม่นยำและป้องกันความสับสนจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันพร้อมกำชับให้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนไปเกาะติดสถานการณ์รายงานทุกช่วงข่าวและส่งทีมสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เพราะว่าในภาวะน้ำหลากแบบนี้ข้อมูลที่ถูกต้องคือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนั่นเองแหละครับโดยช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์นั้นก็ติดตามได้ทางช่อง NBT2HD สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และช่องทางออนไลน์ทาง Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านและกรมประชาสัมพันธ์ส่วนทางด้านอสมทนั้นก็ติดตามได้ทุกภาคข่าวของสำนักข่าวไทยช่อง9 MCOT Facebook สำนักข่าวไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทเครือข่าย47สถานีทั่วประเทศไทยแล้วครับและสถานีวิทยุจังหวัดน่าน FM 92.0 MHz โดยได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแพลตฟอร์มแล้วครับบอกว่าให้ช่วยกันนำเสนอข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางราชการเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปซ้ำเติมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกันด้วยและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจากศูนย์ JIC น่านซึ่งจะอัปเดตแจ้งเตือนสถานการณ์วันละ2รอบคือรอบเวลา10นาฬิกาและรอบเวลา16นาฬิกาพร้อมทั้งแจ้งเตือนทันทีทันใดแล้วครับเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอันนี้แจ้งเตือนทันทีทันใดเลยรวมถึงข้อมูลการให้ความช่วยเหลือทั้งการเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์อพยพและการดูแลด้านสาธารณสุขด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเห็นชอบกฎหมายแรงงาน4ฉบับของคณะรัฐมนตรีเพื่อยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านขยายสิทธิ์คู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกลุ่มสมรสเท่าเทียมกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับด้วยกันเพื่อเพิ่มสิทธิและหลักประกันให้คนทำงานแต่ละกลุ่มได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมได้แก่1คนประจำเรืออันนี้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลกำหนดให้นายจ้างต้องนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและเงินทดแทนโดยตรงเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์7กรณีอันได้แก่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงานพร้อมทั้งให้ยกระดับการคุ้มครองให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลคริสตศักราช2006ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและห้ามเจ้าของเรือให้คนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีทำงานในช่วงเวลา22นาฬิกาถึง6นาฬิกาก็เพื่อคุ้มครองสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชนนั่นเองครับประการที่2คือผู้รับงานไปทำที่บ้านอันนี้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ครอบคลุมการรับงานผ่านระบบออนไลน์อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและงานบริการโดยห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านห้ามผู้ว่าจ้างใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีหญิงมีครรภ์ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยและให้ผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหากผู้จ้างงานไม่คืนหลักประกันหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนโดยไม่มีเหตุอันสมควรต ต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยและเงินเพิ่มในระหว่างผิดนัดให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านร้อยละ15ต่อปีผู้จ้างงานที่ฝ่าฝืนจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ครับประการที่3ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมจำนวน2ฉบับครับที่ผ่านร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อปรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมเปลี่ยนถ้อยคำจากสามีหรือภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้ครอบคลุมคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่จำกัดเพศก็ส่งผลให้คู่สมรสของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมทั้งเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลและค่าทำศพแล้วคาดกันว่าในช่วงปี2569ถึง2573จะมีคู่สมรสตามกฎหมายทุกเพศได้รับประโยชน์จากสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นข่าวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบทวงคืนเงินผู้บริโภคกว่า8ล้านบาทหากห้องชุดชำรุดกู้ไม่ผ่านต้องได้เงินคืนครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยกรณีไกล่เกลี่ยข้อร้องทุกด้านอสังหาริมทรัพย์ได้สั่งการให้เรียกคู่กรณีเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วที่สุดแล้วครับเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องที่ใช้เวลานานสำหรับผลการไกล่เกลี่ยดำเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว3รายด้วยกันครอบคลุมห้องชุดรวม5ห้องผู้ประกอบการตกลงคืนเงินให้ผู้บริโภครวมกว่า8ล้านบาทก็แบ่งเป็นกรณีแรกครับผู้ร้องทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดย่านเจริญนครจำนวน2ห้องเมื่อเข้าตรวจรับก็พบความชำรุดหลายรายการเลยทีเดียวทั้งน้ำรั่วเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำงานและผนังมีรอยร้าวจึงบอกเลิกสัญญาและขอเงินคืนผลการไกล่เกลี่ยทางบริษัทก็ตกลงคืนเงินจำนวนกว่า7ล้านบาทครับกรณีที่2คือผู้ร้องทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดและต่อมาสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อผลการไกล่เกลี่ยบริษัทก็ตกลงคืนเงินจำนวน 55,000 บาทครับและกรณีที่3คือผู้ร้องรับโอนสิทธิ์ตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดย่านพระราม4จำนวน2ห้องด้วยกันและไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเช่นกันครับผลการไกล่เกลี่ยคือบริษัทก็ตกลงคืนเงินจำนวนกว่า 200,000 บาทจึงให้เร่งรัดเรื่องร้องทุกด้านอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้เข้าสู่การเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วที่สุดแล้วครับพร้อมทั้งได้กำชับให้ตรวจสอบสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามแบบสัญญามาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทยหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือผลักภาระให้กับผู้บริโภคเกินสมควรอันนี้ให้ดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีทันใดกระบวนการไกล่เกลี่ยช่วยให้ผู้บริโภคนั้นได้รับการเยียวยาเร็วขึ้นและไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งได้แนะนำให้ผู้บริโภคเก็บหลักฐานการชำระเงินสัญญาใบเสร็จและภาพถ่ายความชำรุดไว้ให้ครบถ้วนนะครับถ้าจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ของตามที่ตกลงกันไว้หรือถูกปฏิเสธการคืนเงินทั้งที่ท่านมีสิทธิ์อย่าเก็บไว้คนเดียวทีเดียวครับร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connectเว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดครับพี่น้องและไปกันที่งานสำคัญที่คนไทยทั้งประเทศพร้อมใจกันที่จะเป็นเจ้าภาพนี่แหละครับคือกระทรวงการคลังยืนยันพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับ พ่อแม่พี่น้องครับวันที่19สิงหาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยในการสัมภาษณ์พิเศษหัวข้อขอบฟ้าใหม่ของนโยบายการคลังสร้างโอกาสให้ประชาชนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจว่าภายใต้ภารกิจการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งและยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยมุ่งดำเนินการผ่านเป้าหมายหลัก3ประการอันได้แก่การเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มากกว่าร้อยละ3การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่20อันดับแรกของโลกและการยกระดับการลงทุนให้สูงกว่าร้อยละ30ของ GDPโดยเน้นดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการนำผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานในระดับโลกเพื่อเตรียมความพร้อมกับโอกาสสำคัญของประเทศไทยแล้วครับในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วแหละครับอ้าวลากันไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ลิงก์ปลอม
2: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
1: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกันเถอะค่ะ

0: 6:57 ค่ะกลับมาติดตามช่วงท้ายกับข่าวยามเช้านะคะขอส่งกำลังใจจากพวกเรานะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะพร้อมกับแฟนๆรายการข่าวยามเช้าทุกท่านส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านทุกคนเลยนะคะรวมไปถึงนะคะท่านผู้บริหารทุกท่านด้วยนะคะแล้วสำคัญคือทีมกรมประชาสัมพันธ์ที่ลุยงานกันอยู่หน้างานตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสวทน่านนะคะสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะคะรวมไปถึงทางท่านเขตเหมือนใจด้วยนะคะทีมงานทุกท่านเลยนะคะก่อติดกันตั้งแต่นะคะก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ
1: ก็ส่งกำลังใจ
0: ใช่นะคะนี่เจ๊มวยบางออนบอกขอเป็นกำลังใจให้ชาวจังหวัดน่านสู้ๆนะคะพี่คมสันบอกขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากอันตรายน้ำท่วมครับนะคะแล้วก็หลายส่วนด้วยอ่ะช่วงท้ายนี้มาติดตามกันสักหน่อยนะคะสั้นๆกันในแต่ละประเด็นข่าวที่เราได้เกริ่นกันไว้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอไปค่ะให้เร่งขยายผลทลายขบวนการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงป้องกันผลกระทบเรื่องของขอสัญชาติความมั่นคงการศึกษาและก็การรักษาพยาบาลค่ะขณะที่ปปง.นะคะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็เร่งตรวจสอบคดีทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วนะคะมีการแบ่งกลุ่มผู้เกี่ยวข้องตามพฤติการย้ำว่ายึดพยานหลักฐานเป็นหลักนะคะก็เตรียมยึดอายัดทรัพย์เร็วๆนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านปลัดกระทรวงแรงงานก็อัปเดตนะครับเปิดเผยเรื่องของแรงงานไทยที่บาดเจ็บ6รายในอิสราเอลนั้นปลอดภัยทั้งหมดเตรียมที่จะหารือกับทางการอิสราเอลค่ะเร่งประเมินพื้นที่ทำงานให้เข้มข้นขึ้นพร้อมชะลอเรื่องของการส่งแรงงานไทยหากไม่ปลอดภัยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราลาไปนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะส่งต่อให้ข่าวภาค7 นาฬิกาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลร่วมรับมือน้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงด้านปภ.จัดโซนอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมดูแลด้านการแพทย์นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศออสเตรเลียแล้วและจะเดินทางต่อไปยังประเทศนิวซีแลนด์เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
1: ประธานาธิบดีสหรัฐอ้างว่าจะพบหารือกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในช่วงปลายปีนี้เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศการแข่งขันแบดมินตันแชมป์โลกที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกผ่านเข้ารอบ16คนได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลร่วมรับมือน้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดโซนอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมดูแลด้านการแพทย์นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านโดยนายยศชนันท์เปิดเผยว่าได้ให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางราชการจัดเตรียมไว้ส่วนในวันนี้เวลา8นาฬิกาถึงเวลา9นาฬิการะดับน้ำในพื้นที่อำเภอเวียงสาจะสูงขึ้นจึงกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมแผนอพยพประชาชนดูแลกลุ่มเปราะบางและจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มยาและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอ
2: สำหรับการทำงานของทั้งจังหวัดนะครับของทั้งปภ.แล้วก็ของทั้งอบจ.แล้วก็ทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมกันไว้อยู่แล้วนะครับก็แต่ละทีมก็แยกย้ายกันลงตามพื้นที่ต่าง
0: ๆด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าการปฏิบัติในช่วงนี้เน้นการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยในเขตเทศบาลเมืองน่านได้แบ่งพื้นที่ชุมชนออกเป็นโซนเหนือโซนกลางและโซนใต้พร้อมจัดทีมอาสาสมัครและมูลนิธิประจำแต่ละโซนรวมถึงประสานโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อรองรับกรณีมีผู้ป่วยวิกฤตและนำส่งเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีประกาศแจ้งเตือนให้อพยพขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดโดยสามารถติดต่อเหตุฉุกเฉินในจังหวัดน่านได้ที่หมายเลขโทรศัพท์054-716-174รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
3: กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเรามีการประสานงานร่วมกันรวมถึงได้มีการจัดเตรียมเรื่องของการสนับสนุนในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟื้นฟูหรือการกู้ภัยหรือเคลื่อนย้ายพี่น้องประชาชนวันนี้เราได้แบ่งโซนไปแล้วนะครับเป็นโซนเหนือโซนกลางโซนใต้ของเขตเทศบาลเรามีการจับคู่กันไว้แล้วนะครับว่าจะมีทีมทั้งประชาสมัครของมูลนิธิประสานงานกับประธานชุมชนการแบ่งงานให้เกิดความชัดเจนตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะอพยพพี่น้องประชาชนเนี่ยออกมาจากเขตเทศบาลซึ่งในเขตเศรษฐกิจแล้วขนผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางแล้วเราได้มีการสอบถามกับทางผู้ในการโรงพยาบาลแล้วว่าสามารถที่จะรองรับผู้ป่วยได้หากเกิดกรณีเร่งด่วน
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศออสเตรเลียแล้วและจะเดินทางต่อไปยังประเทศนิวซีแลนด์เพื่อสานต่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียและขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนซึ่งตลอดการเยือนออสเตรเลีย